0: แล้วก็มีคุณป่านคุณวิเชียนคุณปีใหญ่แล้วก็คุณนุก2 3 4 5นะครับแล้วก็คุณวิจักเข้ามาแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยกลับขอบพระคุณมากนะครับฝากไลฟ
1: ์
0: ฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้พี่ต้นมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง
0: ใช่ครับผมเป็นเรื่องที่ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่เจเจมานะครับอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองทายกันดูซิว่าประเทศอะไรที่รวยที่สุดในโลกและประเทศอะไรที่รวยเป็นอันดับสองให้คุณ
1: มีรางวัลให้ไหม
0: มีรางวัลเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว1ชามหรือข้าวแกงข้าวราดแกง2อย่างข่าวนี้เจเจนำมาให้นะครับเอาพาดหัวเอาไว้นะครับซึ่งก็เป็นรายงานจากทางทั้งเฉยแทนสิงคโปร์แล้วก็ Channel New Asia แล้วก็ทางเวียดนามเขาก็ดำไปลงต่ออีกรอบหนึ่งนะครับ World Second Richest Country Bets on Mega Projects to Fuel Tourism Boomประเทศที่รวยเป็นอันดับ2ของโลกกำลังที่จะพยายามนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างชนิดที่เรียกว่าทำอย่างเต็มสตรีมของเขาเลยประเทศนั้นก็คือสิงคโปร์ครับอยู่ในเอเชียอยู่ในอาเซียนของเรานั่นเองนะครับเขามีรายงานตัวเลขเอาไว้ด้วยนะครับว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของชาวสิงคโปร์เนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยคนสิงคโปร์เขามีรายได้อยู่ที่9,700 US ดอลลาร์นะครับในปี2025ที่ผ่านมาคนที่เป็นอันดับหนึ่งก็คือสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่ 100,000 เหรียญ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็นอร์เวย์อยู่อันดับที่3นะครับอยู่ที่ 86,800 US ดอลลาร์โอ้โหสิงคโปร์เรานี่แบบนำหน้าไปไกลมากๆเลยนะครับนี่เลยสหรัฐอเมริกาเลยใครต่อใครมากๆเลยแล้วเราจะตามกันทันอย่างไรนะครับถึงแม้ว่าเขาจะรวยขนาดนั้นนะครับเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งดูดายเขาก็เห็นศักยภาพของประเทศเขาว่าเพราะเป็นประเทศเกาะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจิแล้วก็ตรงเขาเนี่ยเวลาเรืออะไรต่างๆที่ผ่านมาตรงนั้นก็จะต้องไปจอดที่ตรงนั้นแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรต่างๆนานานอกจากนั้นการเดินทางทางการอากาศเนี่ยของเขาก็เป็นฮับอีกเหมือนกันเขาก็เลยยังมองเห็นด้วยทั้งเรือทั้งเครื่องบินเป็นพื้นที่ที่ใครๆก็ต้องมาผ่านของเขาดังนั้นเขาจึงมีแผนที่จะขยายท่าเรือครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับโดยจะขยายตรงท่าเรือแถวๆมารีนาเบย์ที่สิงคโปร์เนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะรองรับพวกเรือสำราญทั้งหลายที่ท่องโลกได้เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก3แห่งเลยทีเดียวและนอกจากนั้นนะครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางใช่ไหมใกล้กันกับอินโดนีเซียใกล้กันกับมาเลเซียเขาก็จะขยายท่าเรือนะครับที่สำหรับใช้ข้ามฟากเพิ่มขึ้นอีก10แห่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแล้วก็ขยายเรื่องของการคือเวลานอกจากการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยสิงคโปร์เขายังมีเป็นพื้นที่ที่สำหรับให้ผู้คนเนี่ยไปจัดงานประชุมอย่างพวกอินเซนทีฟทั้งหลายอย่างเราจะเห็นว่าบริษัทที่เขามียอดขายต่างๆนานาอะไรเงี้ยเยอะขึ้นเขาก็จะพาสมาชิกของกลุ่มของบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยไปเอาติ้งไปประชุมในพื้นที่ต่างๆเขาก็เลยมีพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางการประชุมอย่างไมซ์นะครับธุรกิจไมซ์เนี่ยก็คือมิทติ้งอินเซนทีฟอะไรทั้งหลายเขาก็จะเพิ่มเรื่องของตรงส่วนนี้นะครับให้เป็นศูนย์กลางของการประชุมด้วยเขาบอกว่างบประมาณในการที่เขาใช้ในเรื่องนี้เนี่ยสำหรับปี2026เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเมื่อเทียบกับปีผ่านๆมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปี2025ที่ผ่านมาแล้วก็มีการเป้าวางเป้าหมายนะครับเอาไว้ว่าภายในปี2020เนี่ยการเติบโตของการท่องเที่ยวในสิงคโปร์นี้จะมีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นให้มีผู้ค่อยรองรับผู้คนได้ถึง18ล้านคนเลยทีเดียวครับก็จะนำเม็ดเงินมานะครับจากที่เคยอยู่ที่ 25,000 ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยให้กลายไปเป็นถึง 32,500 ล้านภายในปี40เลยครับเขาวางแผนกันยาวขนาดนี้ครับ
1: คือคิดดูเถอะค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะใช่คือสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ทำอะไรทำจริงนะแล้วก็แม้กระทั่งเศรษฐกิจเขายังปีนขึ้นไปอยู่ในอันดับต้นๆท็อป5ของโลกได
0: ้แล้วก็
1: ทุกดัชนีเถอะนะฮะทุกดัชนีเถอะสิงคโปร์เนี่ยจะอยู่ในอันดับ1อันดับ2นะฮะและเมื่อเขาหันมา

0: ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วก็ทรัพยากรที่เขาสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์เนี่ยอย่างเช่นสวนสาธารณะหรือว่าแปลงต้นไม้อะไรก็ตามแต่นั่นนะคะเพื่อที่จะดึงดู
1: ก
0: ด
1: ่อเกิ
0: ก
1: ด
0: าร
1: ก็
0: ท่อง
1: สร
0: เ
1: ้
0: ท
1: า
0: ี่
1: ง
0: ยว
1: ขึ้
0: เน
1: น
0: ี่
1: ม
0: ย
1: าเอ
0: เขาจ
1: ง
0: ะทำได้ดีขนาดไหนอ๋อใช่
1: สนามบิน
0: น
1: เ
0: ะ
1: ขา
0: ค
1: ก็
0: ะ
1: สร้างจาก
0: อ๋
1: ท
0: อ
1: ะเลข
0: น
1: ึ้
0: ี
1: น
0: ่
1: มา
0: ก็เ
1: ส
0: ป
1: ร้
0: ็
1: าง
0: น
1: เป็นเกาะแ
0: เ
1: ล
0: ร
1: ้ว
0: ื
1: ก
0: ่
1: ็
0: อง
1: ทำเ
0: จ
1: ป็
0: าน ก
1: ส
0: ป
1: น
0: รา ะ
1: ม
0: เทศ
1: บ
0: เพ
1: ิ
0: ื่
1: น
0: อนบ้านน่า
1: สุดยอด
0: น
1: เล
0: ั่
1: ย
0: น
1: ครับ
0: สิคะ
1: ที่มีอะไร
0: นะ
1: จะ
0: มาดูกันต่อนะคะกับ
1: ฟ
0: อ
1: ั
0: ี
1: ง
0: ก
1: แล
0: เ
1: ้
0: ร
1: ว
0: ื่อง
1: ฟ
0: ห
1: ัน
0: ึ
1: ง
0: ่ง
1: แล้
0: ข
1: วเ
0: อ
1: ราง ควรจะดี
0: เพื่
1: ใ
0: อ
1: จ
0: นบ้
1: ห
0: ารน
1: ือ
0: เร
1: ว่
0: า
1: าเรา
0: ใน
1: จะ
0: อ
1: ห
0: า
1: ่อ
0: เซ
1: เห
0: ี
1: ี่
0: ย
1: ย
0: น
1: ว
0: ดีใจค่ะจะได้เห็นเขาเป็นแบบอย่างแล้วเราจะได้เดินตามไปบ้าง
1: โอเคครับ
0: มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องการศึกษานะคะคือการลงทุนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการลงทุนกับการศึกษาในเยาวชนนะคะล่าสุดมีรายงานจาก Vientiane Times นะคะ Laos Accessible Latest Education Reforms Ahead of World Bank Mission ค่ะนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยทางการสปป.ลาวนะคะก็กำลังเร่งปฏิรูปการศึกษาขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะโดยเร่งยกระดับนะคะสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนค่ะด้วยโครงการต่างๆนะที่หลักๆเลยก็คืออย่างเช่น Read at Home อย่างเงี้ยนะหรือการเตรียมงบประมาณอาหารกลางวันการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องนะทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในชั้นเรียนแล้วก็เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะคือเป้าหมายของเขาก็คือว่าเขาเนี่ยเร่งรวบรวมข้อมูลนะคะเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษานะคะแล้วก็การเตรียมประเมินผลนักเรียนชั้นป .3 นะคะใน40เมืองค่ะเพื่อใช้วัดความสําเร็จในการอ่านออกเขียนได้แล้วก็ทักษะการบวกลบคูณหารการคํานวณเลขนะโครงการนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากธนาคารโลกโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกเนี่ยนะก็มีกำหนดจะเข้าตรวจเยี่ยมนะฮะในเดือนมิถุนายนนี้เดี๋ยวเราคงจะได้ทราบกันละค่ะว่าเราประสบความสำเร็จในการยกระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาอย่างไรนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญนะที่จะปลูกฝังให้เยาวชนของประเทศเนี่ยอ่านออกเขียนได้มีความรู้แน่นอนว่าก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศค่ะ
1: ใช่ครับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดก็ขอแสดงความยินดีกับสปป.ลาวแล้ว
0: ส
1: ก็
0: ำคัญท
1: จ
0: ี
1: ะ
0: ่ส
1: ช
0: ุ
1: ่ว
0: ด
1: ยนะครับก้าวไปด้วยกันนะครับช่วงนี้ครับอาจารย์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วที่จะมาอัปเดตข้อมูลเก็บตกประชุมสุดยอดอาเซียนครับ
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามการเก็บตกประชุมสุดยอดอาเซียนจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณ
1: ส
0: ส
1: วั
0: ว
1: ส
0: ัส
1: ด
0: ด
1: ี
0: ิ์
1: ค
0: ค่
1: ระ
0: อา
1: ั
0: จา
1: บ
0: รย์
1: อ
0: คร
1: ุณส
0: ั
1: วัส
0: บ
1: ดิ์ครับอาจารย์ครับครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะ
1: วั
0: อ
1: น
0: าน
1: ี
0: จ
1: ้
0: า
1: อ
0: รา ย์
1: จ
0: ค
1: ารย์
0: ะ
1: อยู่ในรถครับวันนี้ผมอยู่ในช่วงของการเดินทางนะครับอยู่บนท้องถนนในจาการ์ตานะครับคุณผู้ฟังท่านไหนเปิดรับชมเราผ่านทางคลิปวิดีโอก็อาจจะเห็นรถราขวักขวายอยู่ทางข้างหลังนะครับอยู่ในช่วงของการเดินทางครับ
0: แต่เช้าเลยรถติดดูเบาลงบ้างหรือไม่คะอาจารย์คะที่จาการ์ตา
1: ผมคิดว่าดีขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกันใน11ประเทศอาเซียนเนี่ยรถติดที่สุดที่เป็นแชมเปี้ยนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นมะนิลาของฟิลิปปินส์นะครับ
4: ซะแล้วใช่ไหม
1: เพรา
4: ค
1: ะ
4: ร
1: เ
4: ั
1: ร
4: บ
1: า
4: ใน
1: เสีย
4: เร
1: แ
4: ื
1: ช
4: ่อง
1: มป์ไป
4: นี
1: น
4: ้
1: านแล้วครับกรุงเทพนี่เสียแชมป์ให้จาการ์ตาเสียแชมป์ให้มะนิลามานานแล้วครับ
4: อ๋
1: ผมคิด
4: อ
1: ว่า

0: ใจ
1: พอเรามีโครงสร้างพื้นฐานพวกรถไฟฟ้าสีรุ้งของเราได้ครบเนี่ยมันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคนไปได้เยอะมาก
2: ค่ะก็ช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ใช่ครับเวลาเราพูดถึงเก็บตก
2: ที
1: ่
2: ปร
1: ส
2: ะ
1: ี
2: ช
1: ส
2: ุ
1: ั
2: ม
1: น
2: อ
1: ก
2: า
1: ับ
2: เซียน
1: การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนคุณวัชรินทร์คุณสุชาติอยากฟังแบบเวอร์ชันสีสันเก็บตกหรืออยากฟังสาระสำคัญดีครับ
0: อ๋อสีสันดีกว่าครับอาจารย์ทำให้รู้สึกว่าจิตใจมัน
1: ใช่ไหมเพราะสาระเนี่ยผมคิดว่าทุกคนพูดถึงกันไปเยอะแล้วนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองเซบูนะครับประเทศฟิลิปปินส์นะครับเรื่องหนึ่งที่เป็นดราม่ามากเลยก็คือแหมรัฐบาลท้องถิ่นของเซบูเขาก็ไม่อยากเห็นผู้นำกับคณะทำงานจากทั้ง10ประเทศที่ไปเยือนฟิลิปปินส์เนี่ยเห็นส่วนที่มันไม่งดงามของเมืองอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนแออัดสลัมนะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ไปเอาผ้าใบครับไปคลุมพื้นที่ตรงนี้เลยครับเพื่อที่จะให้เวลาผู้นำผ่านไปก็จะไม่เห็นสลัมไม่เห็นชุมชนแออัดนะครับซึ่งก็เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้เยอะนะครับเพราะว่าคือผมคิดว่าผู้นำอาเซียนทั้ง11ประเทศเข้าใจนะครับว่าทุกประเทศมีสลัมหมดนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะสิงคโปร์ไม่มีสลัมถูกต้องไหมครับในขณะที่ชุมชนแออกับบรูไนสองประเทศที่ไม่มีสลัมแต่ว่าเรื่องของชุมชนแออัดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะนั้นการไปปิดทับเขาแล้วทำให้เขาไม่สามารถเข้าสู่ชุมชนเขาได้อย่างสะดวกเพราะว่าผ้าใบมาปิดทำให้ระบบระบายอากาศต่อเนื่องตั้งหลายวันใช่ไหมครับที่ลมมันจะไม่พัดผ่านแล้วมันทำให้เกิดความร้อนอบอ้าวมันไปบังทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นประเด็นเยอะนะครับแต่ว่าหลังการประชุมผ้าใบเหล่านี้ก็กลายเป็นสิ่งซึ่งคนในชุมชนก็ออกมาแย่งกันนะครับเพราะว่าได้ผ้าใบเหล่านี้ไปก็ได้ฝากั้นผนังใหม
2: ่
1: ได้ต้องได้หลังคาบ้านครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะบ่นกันใน 2-3 วันแรกที่ไปติดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการจับจองนะครับตอนผ้าใบเหล่านั้นก็หายไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับ
0: ผ้าใบนี้เขาทำเป็นลายสวยงามหรือเปล่าฮะหรือว่าเป็นแบบผ้าใบ
1: แน่นอนนะแน่นอนครับก็ต้องเป็นลายสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นก็ผ้าใบเหล่านี้ก็ได้ถูกใช้ประโยชน์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมีการแย่งชิงกันนิดหน่อยนะคร
2: ับ ทำให้นึกถึงครั้งหนึ่งค่ะสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยทำให้เห็นภาพของกรุงเทพมหานครครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์คะที่ตอนนั้นมีการประชุมเวทีโลกแล้วมีการนำคล้ายๆเป็นสังกะสีหรืออาจจะเป็นวัสดุที่ดีกว่าสังกะสีซ้ำไปอันสลัมคลองเตยแล้วก็มีการเพ้นสีอะไรให้มันดูสวยงามเพื่อที่จะ
1: บด
2: บังไม่ให้แขกผู้มีเกียรติ
1: ใช่เป็นการประชุม World Bank ในช่วงทศวรรษ1990นะครับครั้งนั้นเนี่ยเราได้ศูนย์ประชุมสิริกิติ์มานะครับเป็นพื้นที่ที่ใช้จัดประชุมเพราะฉะนั้นฝั่งตรงข้ามสมัยก่อนเนี่ยชุมชนแออัดไผ่สิงโตนะครับก็มีดราม่าลักษณะคล้ายๆกันนะครับว่าแหมเราถึงขนาดจะต้องปิดบังเรื่องพวกนี้เลยเหรอนะครับคุณวัชรินทร์อย่าไปพูดที่ไหนนะฮะเพราะเดี๋ยวเขาจะรู้อายุพวกเรา
0: แสดงว่าฟิลิปปินส์
2: กำลังจะพูดอยู่เชียวว่าแต่พลาด
1: ต้องบอกว่าฟิลิปปินส์ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นด้วยหรอคะไม่นี่แน่อะไรอย่างนี้นะฮะ
2: อันนี้ฟังจากที่พ่อแม่เล่าให้ฟ
1: ังแต่ว่าทีนี้เราเองก็จะเป็นประธานแล้วก็เป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank อีกรอบหนึ่งละนะครับ World Bank IMF ก็จะมาประชุมในประเทศไทยเช่นกันนะครับก็เราก็มีศูนย์ประชุมเศรษฐกิจแห่งใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เที่ยวนี้คงไม่มีดราม่าลักษณะนี้แล้วนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมคิดว่าเป็นสีสันเก็บตกด้วยนะครับก็คือพาโบโวไม่อ่านไลน์กลุ่มนะครับพาโบโวไม่อ่าน WhatsApp หรือเปล่านะครับเพราะว่าผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนแต่งตัวในลักษณะโทนเดียวกันหมดถูกต้องไหมครับถ้าเห็นภาพผู้นำอาเซียนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกคนแต่งสูทสากลนะครับสีเนี่ยก็จะเป็นโทนเข้มนะครับดำน้ำตาลดำกรมท่านะครับแต่ว่าพาโบโวไม่แน่ใจผู้นำเขามี WhatsApp กลุ่มหรือว่า LINE กลุ่มหรือเปล่านะครับที่จะต้องอ่านกันว่าอุ๊ยวันนี้เดรสโค้ดอะไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือแหมพาโบโวนะครับเดินทางมาถึงที่ประชุมเนี่ยคนอื่นเขาใส่ชุดสีเข้มนะครับพาโบโวมาถึงใส่เขาเรียกซาฟารีครีมนะครับซาฟารีครีมก็คือชุดซาฟารีสีครีมซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของพาโบโวอดีตนายพลด้วยเขาก็จะใส่ชุดเนี้ยเวลาตรวจราชการโน่นนี่นั่นนะครับแต่ว่า

0: านั้นยังไม่พอความโดดเด้งนอกจากรูปร่างที่ใหญ่โตนะครับใส่ชุดซัมเฟอร์สีครีมอยู่คนเดียวแล้วนะครับยังใส่หมวกเปจิด้วยนะครับเปจิฮิตัมเปจิฮิตัมก็คือหมวกแบบอินโดนีเซียถ้าเราเห็นภาพผู้นำอินโดนีเซียเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเขาจะใส่หมวกที่เป็นสไตล์คล้ายๆกับหมวกทรงกระบอกครอบที่หัวเป็นสีดำนะครับแล้วก็ใส่แว่นตาดำเรย์แบนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโหก็เลยกลายเป็นแบบเวลาถ่ายรูปออกมากลายเป็นภาพก็เลยกลายเป็นพราโบโวเนี่ยเป็นบิ๊กบอสแล้วมีรายล้อมไปด้วยหมู่บอดี้การ์ดใส่สูทถ่ายคนสีเข้มแทนอ๋อ
1: เหมือนพวก Secret Service ที่ต้องใส่สูทสีเข้ม
0: ใช่เพราะฉะนั้น
1: มีอะไร
0: ภาพก็เลยกลายเป็นพราโบโวซึ่งยืนอยู่ตรงกลางโดดเด่นด้วยรูปร่างด้วยสีสันของเสื้อผ้าด้วยการใส่หมวกด้วยการใส่แว่นตาเรย์แบนถูกต้องไหมครับแล้วก็ลายล้อมไปด้วยผู้นำซึ่งใส่สูทสีเข้มคนอินโดนีเซียเขาบอกเนี่ยเหมือนบิ๊กบอสหรือว่าเหมือน CEO เลยนะนะครับแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยบอดี้การ์ดอีก10คนแล้วก็
1: เขา
2: จะถ
1: ือ
0: ผู้นำคนอื่
2: น
0: 11ประเทศผู้นำคนอื่น11ประเทศเนี่ยนั่งรถที่ทางการฟิลิปปินส์จัดไว้ให้นะครับเวลามีขบวนไปไหนตอนไหนแต่ว่าอินโดนีเซียพราโบโวเนี่ยพารถส่วนตัวไปด้วยนะครับเป็นรถลิมูซีนนะครับยี่ห้อมวงการูด้านะครับรุ่น MV3 นะครับเพราะฉะนั้นเวลาขบวนไปไหนเนี่ยก็จะรู้เลยว่านี่คือขบวนของอินโดนีเซียนะครับซึ่งแน่นอนก็อาจจะทำให้มีปัญหานะครับในเรื่องการรักษาความปลอดภัยที่ทำให้ได้ยากขึ้นนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วผู้นำเนี่ยการเดินทางหรือว่าเส้นทางหรือว่ารถเนี่ยมันจะต้องถูกปิดเป็นความลับถูกต้องไหมครับอาจจะต้องมีการสลับคันแต่ว่าพอของอินโดนีเซียมาแบบโดดเด้งใครเห็นก็รู้เลยว่าโอ้แตกต่างจากคนอื่นนะครับก็ยิ่งทำให้การรักษาความปลอดภัยของบิ๊กบอสเนี่ยยากมากยิ่งขึ้นครับ
1: ยี่ห้ออาจารย์ครับรถยี่ห้อบัวการูด้านี่เป็นรถของอินโดนีเซียเหรอครับ
0: ใช่ครับเป็นรถของอินโดนีเซียนะครับยี่ห้อที่ผลิตเนี่ยชื่อว่ายี่ห้อปินดัตนะครับมีรุ่นชื่อว่ามวงการูด้าลิมูซีนนะครับ MV3 ก็จะเป็นรถหรูหราไฮโซของทางการอินโดนีเซียเองครับครับก็แน่นอนนะครับปกติแล้วเรื่องรถยนต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แสดงออกถึงกลยุทธ์ทางกุศโลบายทางการต่างประเทศนะครับอย่างเช่นเวลาเวียดนามรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างเงี้ยเวียดนามก็จะจัดรถวินฟาสต์มารับหมดเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับกรณีของเกาหลีใต้อย่างเงี้ยนะครับในรถขบวนรับผู้มีเกียรติทั้งหลายก็จะเป็นฮุนไดหรือไม่ก็ซัมซุงหรือไม่ก็เกียร์นะครับในกรณีของประเทศไทยยานยนต์ก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือถูกต้องไหมครับยกตัวอย่างเช่นคราวที่มนตรีแห่งรัฐของจีนหวังอี้มาเยือนประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าประเทศไทยเรายังเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าของยานยนต์ EV ของจีนเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีของไทยก็ขับรถ BYD ให้หวังอี้นั่งเลยนะครับลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือนะครับทางการทูตที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีของอินโดนีเซียมันก็ลำบากนิดนึงเพราะว่ารถยนต์รุ่นนี้มันไม่ได้ขายทั่วโลกอะครับมันไม่ได้มีการทำการตลาดไม่ใช่เฉพาะในอาเซียนนะครับแต่ว่าในอินโดนีเซียเองก็ไม่มีวิ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลย
1: ตอนที่เขาเป็นประธานอาเซียนเนี่ยเขาใช้รถยี่ห้อนี้ต้อนรับผู้นำประเทศอื่นๆนะครับ
0: ตอนนั้นเกาหลีบริจาครถให้นะครับตอนนั้นรถที่วิ่งกันรับผู้นำอาเซียนเนี่ยจะเป็นรถของซัมซุงนะครับ Genesisครับก็เป็นสีสันเก็บตกอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการจับไม้จับมือนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนี่ยจะต้องมีฉากของการจับมือแบบอาเซียนใช่ไหมครับอาเซียนสไตล์นะครับในการที่จะไขว้มือกันใช่ไหมครับมือขวาอยู่บนมือซ้ายนะครับแล้วก็ไขว้กันในการจับมือนะครับผมคิดว่าช่วงที่มันเกิดความละล้าละลังในการจับมือเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงการประชุม3ฝ่ายนะครับระหว่างไทยกัมพูชานะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งแน่นอนเราพอจะทราบแหละว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นความตั้งใจนะครับของฝ่ายไทยไม่ได้เป็นความตั้งใจของฝ่ายฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าเป็นการร้องขอโดยฝ่ายกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นคุณมาเนสเองเนี่ยก็ร้องขอไปที่บองมาคอสนะครับให้มีการประชุมเพราะว่าไทยเราเองก็แสดงท่าทีมาโดยตลอดใช่ไหมครับว่า คงยังไม่มีการเจรจากับกัมพูชาจนกว่ากัมพูชาจะแสดงท่าทีที่เป็นมิตรแล้วก็แสดงเห็นความตั้งใจจริงซะก่อนนะครับแต่ว่าแน่นอนบงบงมาคอสเองในฐานะประธานเองก็คงจะเสียไม่ได้นะครับที่มีฝ่ายสมาชิกอาเซียนอยากจะขอมีการประชุมไซด์ไลน์ก็เลยเข้ามาเป็นประธานให้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับเราเห็นจากการประชุมปีที่แล้วแล้วแหละนะครับในระหว่างอันวาอิบราฮิมโดนัลด์ทรัมป์คุณมาเนสนะครับแล้วก็นายรัฐมนตรีของประเทศไทยก็คือคุณอนุทินเนี่ยว่าปกติคุณมาเนสเนี่ยเขาจะชอบแสดงความใกล้ชิดนะครับแล้วก็ปรีเข้าไปจับมือกับคนที่เป็นประธานก่อนนะครับเที่ยวนี้เองก็เช่นเดียวกันนะครับคุณมาเนสเองก็พยายามที่จะปรีเข้าไปจับมือกับบองบองมาคอสก่อนนะครับแต่ว่ามันเกิดจังหวะชะงักนะครับก็คือบองบองมาคอสต้องเข้าใจนะครับว่าบองบองมาคอสเนี่ยเป็นลูกชายของมาคอสซีเนียนะครับซึ่งปกครองฟิลิปปินส์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ถูกขับไล่ออกไปในทศวรรษ1980ตอนกลางนะครับดังนั้นบองบองมาคอสเนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตในทำเนียบมาลากันยังนะครับดังนั้นการเห็นเรื่องของธรรมเนียมการทูตพิธีการทูตโปรโตคอลเนี่ยเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขามาตั้งแต่เด็กๆนะครับดังนั้นเขารู้แน่นอนว่าถ้ามีการปรีเข้าไปจับมือก่อนจับมือหลังการเรียงลำดับที่ผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้การเป็นกลางของความเป็นประธานเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ดังนั้นสิ่งที่มาคอสแก้เกมเราอาจจะเห็นการชะงักนิดนึงเมื่อคุณมาเนสปรีเข้าไปจับมือก็คือมาคอสยังไม่จับมือตอบด้วยทันทีนะครับแต่ว่ามาคอสเชิญให้คุณอนุทินเข้ามาด้วยแล้วเลือกที่จะจับมือแบบอาเซียนเวย์ก็คือใช้วิธีการจับมือพร้อมกันแล้วก็ควายแขนกันนะครับแต่ว่าเวลาควายแขนกันถ้าควายแขนกันหลายๆคนเนี่ยมันก็จะรู้ไงว่าจะต้องเอามือวางยังไงถูกต้องไหมครับแต่ว่าพอควายแขนกันแค่3คนเนี่ยคนตรงกลางอะไม่ยากหรอกเพราะยังไงคุณก็ควายมือแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาจับถูกต้องไหมครับแต่คนทางซ้ายกับคนทางขวาเนี่ยตรงไอ้คุณจะทำมือยังไงแต่เนื่องจากคุณมาเนสเนี่ยประชุมอาเซียนมาหลายรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้วิธีการควายมือแต่ว่าพอไปเช็คดูรูปควายมือเนี่ยคุณอนุทินแทนที่จะจับมือกับบองบองมาคอสด้วยมือข้างซ้ายนะครับก็เอามือข้างขวาไปจับตามธรรมเนียมแทนมันก็เลยกลายเป็น2คนทำมือควายนะครับมีคุณอนุทินคนเดียวที่ไม่ได้ควายมือกับเขาด้วยนะครับภาพมันก็เลยออกมาไม่ค่อยอาเซียนเวย์เท่าไหร่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับที่เราเห็นจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้ครับ
2: อาจารย์คะถ้าหากถามว่าอาจารย์ชอบอะไรมากที่สุดจากการประชุมในรอบนี้อาจารย
0: ์คิดว่าอันหนึ่งที่เป็นนโยบายที่ดีมากเราก็แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวนะครับให้เข้ากับสถานการณ์ของฟิลิปปินส์ที่เป็นเจ้าภาพก็คือเดิมเนี่ยการประชุมวางแผนไว้นะครับว่าจะประชุมตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะมีการประชุมคู่ขนานอื่นๆด้วยนะครับแต่พอเกิดสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางจากการลุกรานของสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเข้าไปในอิหร่านแล้วอิหร่านตอบกลับเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟิลิปปินส์บอกว่ามันมีความเดือดร้อนของประชาชนน่ะดังนั้นขอปรับลดวันจัดงานและลดสเกลการจัดงานลงนะครับจากวันที่9จากวันที่5ถึง9เหลือแค่วันที่6ถึง8พอนะครับแล้วเอาเงินที่สามารถประหยัดได้เนี่ยไปใช้ในการบรรเทาผลกระทบจากการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบมาจากสงครามที่ตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นวิธีการคิดของเขาเนี่ยเขาก็สเกลดาวงานลงนะครับอย่างเช่นงานที่ผมไปของ ASEAN Foundation ที่เราจัดกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงศึกษาของฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะไปอยู่ที่มะนิลาแทนนะครับเพื่อเป็นการลดงบประมาณแล้วก็จัดงานในสเกลที่เล็กลงแล้วก็จะได้มีงบประมาณเหลือเอาไปใช้ในการที่จะเยียวยาทางด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนฟิลิปปินส์มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมนะครับว่าเขามีไดนามิกนะครับเขามีการปรับตัวเขาไม่ได้rigid หรือว่าแข็งทื่ออยู่กับสิ่งที่เคยตกลงไว้นะครับถ้ามันมีความจำเป็นเฉพาะหน้าขึ้นมาครับ
2: ค่ะข้อนี้ก็น่าสนใ
3: จยังมีสีสันอะไรอื่นๆอีกไหมครับอาจารย์ครับ
0: ก็สีสันอื่นๆก็จะเป็นเรื่อง hospitality ของคนฟิลิปปินส์นะครับที่เขาเองก็มีความอบอุ่นนะครับยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของอาเซียนนะครับตลอดนะครับมีการเพ้นท์กำแพงนะครับให้เป็นลวดลายที่สวยงามนะครับประดับธงทิวผมคิดว่าฟิลิปปินส์เองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่เรื่องของการเป็นเจ้าภาพนะครับความมีเซอร์วิสมายความมีฮอสปิทาลิตี้เนี่ยไม่เป็นรองใครในเวทีอาเซียนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมของเจ้าภาพครับ
2: ค่ะ อาจารย์คะเมื่อคือมีหลายคนนะคะที่ลุ้นๆว่าเอ๊คราวนี้เนี่ยประธานของอาเซียนเนี่ยจะแกว่งๆไปทางสหรัฐหรือไม่แต่เราก็ไม่ได้เห็นมุมนี้ออกมาเลยนะคะอาจารย์ในทัศนะของอาจารย์มองอย่างไรคะ
0: อันนี้ต้องรอครับเพราะว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะมีคู่ขนานไปกับการประชุม East Asia Summit นะครับแล้วก็จะมีประเทศคู่เจรจาหลักเดินทางเข้ามาประชุมด้วยเนี่ยก็จะเป็นช่วงปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเราก็จะเห็นภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หลายๆคนจับจ้องมองตากันไว้นะครับก็คือกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์จะมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่โดนัลด์ทรัมป์มาอาเซียนเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยก็เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นะครับในปี2014นะครับตอนนั้นมาถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะครับไม่เข้าประชุมนะครับเพียงนี้ดูซิว่ามาแล้วจะเข้าประชุมไหมนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับกรณีของผู้นำจีนนะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์กับจีนเองเนี่ยก็เป็น2ประเทศนะครับที่ถึงแม้ความผูกพันทางเศรษฐกิจจะสูงมากแต่ในเรื่องความมั่นคงเนี่ยการอ้างสิทธิพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้เนี่ยก็เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหลักนะครับที่มีความห่วงกังวลกันในฟิลิปปินส์มากครับ
2: ค่ะ
3: ค่ะก็ว่าครบถ้วนเลยนะครับสีสันต่างๆครับผมที่มาจากการประชุมอาเซียนวันนี้วันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่สละเวลาให้พวกเราในเช้าวันนี้แล้วเราทุกท่านก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันเลยนะครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่13พฤษภาคมพ.ศ. 2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีนะคะเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและทาง Facebook Live MCOT FM 100.5 MHz ค่ะ
1: ครับไปที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับจากหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวเช้านี้นะครับปิติในหลวงราชินีเสด็จพระราชพิธีวันพืชมงคลพระยาแรกนาในหลวง

0: ก็ได้ออกมาด่วนเดินหน้าดำเนินโครงการตามพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทต่อไปแม้ว่าฝ่ายค้านได้ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงินดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าหากรัฐบาลไม่มั่นใจก็คงไม่ออกพรก.กู้เงินขณะที่มือกฎหมายรัฐบาลก็ยืนยันรัฐธรรมนูญปี60ให้ตรวจสอบเฉพาะความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ได้ให้ดูเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนค่ะซึ่งก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้นะคะช่วงสายค่ะทางนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานการเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีรัฐมนตรีเข้าร่วมอาทินางสุภจีสุธามพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งนายอนุทินค่ะได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีได้ไปเดินดูรถพุ่งพวงร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพทั้งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพร้อมกับเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าสอบถามราคาสินค้าจากนั้นก็ขึ้นขับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพุ่มพวงโดยมีนางสุภจีนั่งซ้อนท้ายจากหน้าตึกสันติไมตรีไปยังตึกไทยคู่ฟ้าหยิบสินค้าขึ้นโชว์สื่อมวลชนด้วยนะคะเช่นน้ำมันพืชแครอทร้องเพลงจ้ำจี้ผลไม้ว่าแตงกวาแตงไทยขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชโยโหฮิ้วพร้อมกับบอกว่าเขาจะเอาสินค้าเหล่านี้ไปขายในหมู่บ้านราคาต่ำกว่าตลาด 10% 20% 30% ขึ้นไปสินค้าในรถพุ่มพวงถูกกว่าตลาดทั่วไปผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าถ้าประชาชนเรียกร้องให้โครงการนี้อยู่ต่อแม้เศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วนางสุภจีก็บอกว่าทำได้ตั้งใจจะเอาสินค้าอุปโภคบริโภคของ SME คนตัวเล็กตัวน้อยผู้ประกอบการในชุมชนเอามาร่วมโครงการนี้อยู่แล้วค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้พร้อมกับภาพค่ะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็พรก.กู้ 400,000 ล้านด้วยนะคะหนูควบจักรยานยนต์พุ่มพวงโชว์โปรโมทไทยช่วยไทยมั่นใจออกพรก.กู้ 400,000 ล้านผลิตจองกฐินรอซักฟอกทักษิณไปโรงพยาบาลเช็คสุขภาพอนุทินลั่นรัฐบาลไม่มั่นใจไม่ออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทยันแผนงานไม่สะดุดไม่ต้องมีแผน2ปกรณ์การันตีไร้ปัญหาชี้รัฐธรรมนูญปี60ให้ตรวจสอบเฉพาะความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ได้มัดปมความจำเป็นเร่งด่วนเอกนิติย้ำรัฐบาลต้องดูแลปากท้องประชาชนถ้าไม่ทำวันนี้วิกฤตคนตกงานและวิกฤตอื่นตามมาอีกหลายระลอกพฤทธิ์เฉ่งรัฐบาลหนีสภาพลัส2เด้งฉวยโอกาสจับเงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันสอดไส้โครงการพลังงานเลี่ยงสภาตรวจสอบขู่จองกฐินล่วงหน้ายื่นยติซักฟอกสว.พบแลนด์บริดจ์จุดเสี่ยงอื้อจี้รัฐเร่งแก้กฎหมายปิดจุดเสี่ยงการขนส่งหวั่นสร้างภาระเสียค่าโง่ซ้ำรอยอดีตทักษิณนายกขออภัยค่ะอดีตนายกทักษิณไปโรงพยาบาลพระราม9เช็คอัพร่างกายหลังนอนคุกยาว8เดือนมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขับรถมอเตอร์ไซค์พุ่มพวงมีนางสุภจีสุธามพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่งซ้อนท้ายขับรอบสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าขณะเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโปรโมตนำสินค้าราคาถูกไปขายในหมู่บ้านและชุมชนค่ะ
1: ครับแทบทุกฉบับนะครับมีภาพของท่านนายกรัฐมนตรีและคุณสุภจีนะครับก็นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พุ่มพวงนะครับมาต่อกันที่เรื่องของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันนะครับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาทุกประชาชน นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนะครับยืนยันว่ารัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วและเป็นการแก้ปัญหาวิกฤตค่าครองชีพเร่งด่วนแม้กระบวนการในสภาอาจจะล่าช้าไปบ้างในการยื่นการตรวจสอบแต่ว่ารัฐบาลไม่มีแผนสำรองเพราะว่ามั่นใจว่าทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญด้านนายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าความจำเป็นของพ.ร.ก.ฉบับนี้คือการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนไปพร้อมกันพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านประเทศเช่นเดียวกันกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ออกมาย้ำนะครับว่าเงินกู้ทั้งสองก้อนทั้งส่วนเยียวยาและส่วนเปลี่ยนผ่านพลังงานสามารถที่จะโยกสลับตามความจำเป็นได้และเชื่อว่าศาลจะวินิจฉัยตามกรอบมาตรา172ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งเน้นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นหลักครับในขณะที่ทางฝากฝั่งของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนก็ออกมาแสดงความกังวลว่ารัฐบาลกำลังใช้กลยุทธ์หนีสภาพลัสนะครับด้วยการมัดรวมงบเยียวยากับงบเปลี่ยนผ่านพลังงานเข้าด้วยกันเพื่อบีบให้ฝ่ายค้านยอมรับโดยไม่สามารถตรวจสอบแยกส่วนได้เตรียมยื่นยติตั้งกรรมาธิการวิสามันนะครับเพื่อติดตามการใช้เงินก้อนนี้อย่างใกล้ชิดในวันที่14พฤษภาคมนี้ส่วนที่ประชุมวุฒิสภาก็มีการพิจารณารายงานโครงการแลนด์บริดจ์นะครับโดยสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ก็มีมติขอให้รัฐบาลทบทวนโครงการไม่ใช่การขัดขวางการพัฒนาแต่ว่าต้องการให้มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและโปร่งใสและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงก่อนที่จะมีการเดินหน้าต่อนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้อนุทินเอกนิติปกรณ์แจงพ.ร.ก.กู้มั่นใจไม่ขัดรัฐธรรมนูญปัดตีเช็คเปล่าเพื่อเศรษฐกิจมั่นคงฝ่ายค้านจ่อยื่นยติตั้งกรรมาธิการสว.ชงรัฐบาลทบทวนแลนด์บริดจ์ทักษิณเข้าโรงพยาบาลตรวจร่างกายมัลลิกาชู5ข้อสู้ศึกผู้ว่ากทม.ครับ
0: ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครม.ก็มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหรือว่างบกลางจำนวน 1,667 กว่าล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็เป็นผู้มีสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเป็นผู้เสนอค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังใช้จ่ายงบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีพ.ศ. 2565โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่นในปีงบประมาณพ.ศ. 2569กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่ตุลาคม2568เป็นต้นมาค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะซึ่งก็รวมเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยนะคะรัฐเติม 1,600 ล้านบัตรคนจน 13 ล้านคนเฮไม่สะดุดอนุทินมั่นใจพ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดรัฐธรรมนูญเอกนิติโวนัดเดียวได้นก2ตัวโจ้ยุทธพงศ์นั่งกุนซือประเสริฐอนุทินย้ำพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านเรื่องด่วนและมีประโยชน์มั่นใจไม่ขัดรัฐธรรมนูญชี้มีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจายันไม่มีแผนสำรองมีแผนเดียวคือช่วยประชาชนถ้าไม่มั่นใจไม่ออกเป็นพระราชกำหนดด้านเอกนิติยันรัฐบาลพร้อมเดินหน้าเหมือนยิงนกทีเดียวได้ถึง2ตัวทั้งบรรเทาผลกระทบและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้นครม.อนุมัติงบกลางปี2569จำนวน 1,600 ล้านบาทโปะจ่ายคนจนจนถึงปีงบประมาณหน้าพร้อมแต่งตั้งข้าราชการการเมืองเพิ่มโจยุทธพงศ์จรัสเสถียรนั่งกุนซือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาพัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลและชนก ดร.หญิงเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาดูความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาหลังจากสมเด็จฮุนเซนครับมีการสั่งรัฐบาลของกัมพูชายุติการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทยทันทีสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาและรักษาการประมุขแห่งรัฐกัมพูชาโพสต์ข้อความแสดงท่าทีที่ดุเดือดครับกรณีที่ประเทศไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจปี2544หรือ MOU 44เพียงฝ่ายเดียวโดยระบุว่าการกระทำของไทยนั้นเป็นการทำลายกรอบการเจรจาทวิภาคีจึงสั่งการให้รัฐบาลกัมพูชาห้ามเข้าสู่การเจรจากับไทยในประเด็นทางทะเลอีกและให้เดินหน้าใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าUNCLOS 1982โดยตรงโดยไม่ต้องรอการเห็นชอบจากฝ่ายไทยขณะที่ประเด็นโบราณสถานนะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็มีการเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งรวมถึงปราสาทสำคัญในพื้นที่พรมแดนอย่างปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายให้การปกครองคุ้มครองตามกฎหมายมีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนครับนายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ออกประกาศด่วนห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ป่าชายแดนไทยกัมพูชาโดยเด็ดขาดเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ควบคุมและยังไม่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดและกองกำลังนอกประเทศหลังจากเกิดเหตุที่นายโยธสายน้อยชาวบ้านในพื้นที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวไปในขณะที่หาของป่าตั้งแต่25เมษายนที่ผ่านมาและถูกคุมตัวไว้ที่จังหวัดอุดรมีชัยส่วนการดูแลกำลังพลครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติสิทธิบัตรทองฮีโร่ให้แก่ครอบครัวข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปะทะตามเหตุแนวชายแดนนะครับเพื่อให้ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลเทียบเท่ากับสวัสดิการของข้าราชการอย่างต่อเนื่องโดยในส่วนของบุตรจะได้รับสิทธิจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะเพื่อเป็นการตอบแทนความเสียสละของครอบครัวผู้สูญเสียอย่างสมศักดิ์ศรีครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าฮุนเซนเดือดสั่งรัฐบาลกัมพูชาห้ามเจรจาทวิภาคีกับไทยในประเด็นทางทะเลอีกหลังยกเลิก MOU 44เพียงฝ่ายเดียวลั่นเดินหน้าใช้กลไกอันคอสเท่านั้นกรมศิลปากรขึ้นทะเบียน9ปราสาทตาเมือนควายตาเมือนและตาควายครับขณะที่รัฐบาลดูแลต่อเนื่องครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาได้สิทธิ์บัตรทองฮีโร่รักษาพยาบาลเทียบเท่าสิทธิราชการครับ
0: กรณีที่เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษนำตัวนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิด C4 และอาวุธสงครามส่งโรงพยาบาลหลังจากมีอาการชักเกร็งเมื่อคืนวันที่11พฤษภาคมทางพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าจากที่ได้รับรายงานผู้ต้องหามีอาการช็อกเบื้องต้นก็ได้สั่งการให้จัดกำลังเข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยส่วนอาการขณะนี้ปลอดภัยแต่ว่ารายละเอียดยังไม่มีการรายงานเข้ามาว่าใช่หรือไม่รวมถึงให้มีการตรวจสอบหาสารเสพติดด้วยแต่ขณะนี้ผลยังไม่ออก ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พูดถึงกรณีที่นายหมิงเฉินซันครอบครองคลังอาวุธสงครามซึ่งมีปืนของกองทัพเรือรวมอยู่ด้วยว่าการตรวจสอบเรื่องอาวุธในห้วงที่มีการรับส่งหน้าที่ผู้บังคับหน่วยจะมีการสำรวจพิเศษโดยมีการนับเป็นรายกระบอกทุกหน่วยทำอยู่แล้วไม่ต้องกังวลใจส่วนกรณีที่หลุดไปอยู่ในมืออาชญากรรมข้ามชาตินั้นก็กำลังเร่งตรวจสอบทางด้านของนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้พูดถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่านายหมิงเฉินซันมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในระดับหัวหน้าสั่งการว่าเรื่องนี้พูดไม่ได้มากแต่คล้ายๆในลักษณะนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่ามีความเชื่อมโยงกับทุนเทาสแกมเมอร์ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ทางผอ.สำนักข่าวกรองก็บอกว่าไม่ถึงขั้นนั้นแต่ยอมรับว่ามีความเชื่อมโยงค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะหามนอน ICU หมิงเฉิน C4 ช็อกมีข้อมูลชัดยงสแกมเมอร์รังใหญ่กัมพูชาระดับสั่งการหามอาตี C4 ส่งโรงพยาบาลวุ่นหลังเกิดวูบน็อกชักเกรงหมดสติระหว่างเข้าสู่ระบบคัดกรองนักโทษเรือนจำพิเศษพัทยาหมอก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจให้นอนห้อง ICU อาการยังทรงตัวเผยปมเครียดจัดไม่ยอมกินข้าวมา3วันจนร่างกายอ่อนเพลียผอ.ข่าวกรองยอมรับผู้ต้องหาเชื่อมโยงทุนเทาสแกมเมอร์ฝั่งเพื่อนบ้านจริงแต่พูดมากไม่ได้บิ๊กดุลสั่งตรวจสอบปืนทุกกระบอกของกองทัพยันจะลงไปดูแลเองศรีหศักดิ์จี้สลค.สรุปเรื่องฟรีวีซ่าจอดลดระยะเวลาเหลือแค่30วันโฆษกตำรวจแถลงเคลียร์ทุกประเด็นย้ำหมิงเฉินซันเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติมีรังใหญ่อยู่ในกัมพูชาสะสมคลังแสงอาวุธเตรียมเปิดศึกรบกับแก๊งคู่อริเช็คเส้นทางเงินเจอเม็ดเงินหมุนเวียนในบัญชีนับ10ล้านบาทอนุทินสั่งสาวลึกโยงถึงใครจับให้หมดเชื่อไม่ใช่ทหารรับจ้างเป็นแค่คนธรรมดาค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันตรวจสอบขบวนการต่างชาติยึดที่ดินทำกินผ่านนอมินีครับในขณะที่ทาง DSI ก็เผยผลสแกนบริษัทต้องสงสัย34แห่งความคืบหน้าในการปราบปรามธุรกิจนอมินีคนต่างด้าวนะครับล่าสุดก็ทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาชาวต่างชาติแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบทั้งการบุกรุกชายหาดและที่ดินสาธารณะหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการกว้านซื้อที่ดินและตั้งถิ่นฐานอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายทางด้านของพลตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการตั้งเรื่องสืบสวนนิติบุคคลที่เข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นบังหน้าโดยพบข้อมูลบริษัทที่มีความเสี่ยงสูง34แห่งและในจำนวนนี้มี20แห่งครับที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบเชิงลึกว่าผู้ถือหุ้นคนไทยมีฐานะสมตามสัดส่วนการถือหุ้นจริงหรือไม่หากพบความผิดจะต้องรับเป็นคดีพิเศษทันทีนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงยุติธรรมประสานสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อตรวจสอบมรรยาทและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่พบว่ามีบางรายใช้ความรู้ไปในทางที่ผิดด้วยการชี้ช่องหลีกเลี่ยงกฎหมายให้กับชาวต่างชาติพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดขณะที่ฝากของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศดำเนินมาตรการ3ระยะเริ่มจากมาตรการเร่งด่วนใน3เดือนแรกด้วยการเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างก่อนจะขยายผลไปสู่การขุดรากถอนโคนในระยะ 1-2 ปีข้างหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยหรือใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดสำหรับสถิติการตรวจสอบในพื้นที่เป้าหมายแรกนะครับคือเกาะสมุยและก็เกาะพะงันก็พบว่ามีชาวต่างชาติร่วมลงทุนสูงถึงกว่า 11,000 แห่งคิดเป็นเกือบ68%ของบริษัททั้งหมดในพื้นที่โดยสัญชาติที่พบมากที่สุดก็คือฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียและอิสราเอลครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวจากทางภาคของประชาชนนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ครับมีการเข้าชื่อยื่นหนังสือผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขปัญหาชาวต่างชาติบางกลุ่มครับที่เข้ามาตั้งรกรากและทำธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงันอย่างเร่งด่วนที่สุดมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับนายกลุยเกาะพะงันปราบนอมินี DSI หมายหัว34บริษัทพบธุรกิจอู้ฟู่มูลค่า100ล้านขยายผลสอบเชิงลึกทุกมิติตำรวจตื่นสั่งเอ็กซเรย์ทุกพื้นที่กวาดล้างขุดลากถอนโคนพาณิชยุติธรรมประสานสภาทนายบัญชีหลังพบบางคนชี้โพรงทำธุรกิจครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้ดูแน่แล้วค่ะติดตามในช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าครม.รับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026หรือ FIFA World Cup 2026ซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานการทำงานร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งจะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารายละเอียดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการผู้สื่อข่าวก็ถามไปอีกว่าคนไทยเนี่ยจะได้ดูฟุตบอลโลกฟรีใช่หรือไม่นายอนุทินก็ระบุว่าต้องฟรีสิทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่างบประมาณของกสทช.จะสนับสนุนเท่าไหร่นั้นก็ขอรอดูอีกทีว่าสุดท้ายจะจบอย่างไรแต่ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.แล้วตนเองจะให้รัฐมนตรีช่วยดีอีและเป็นผู้ชี้แจงเมื่อถามว่าคนไทยจะได้ดูบอลโลกแน่นอนใช่หรือไม่ทางนายชัยชนกก็บอกว่าผมว่าน่าจะได้ดูหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะครม.ให้รัฐมนตรีพึ่งลุยลิขสิทธิ์ถ่ายบอลโลกกรมประชาเป็นแม่งานยันไม่ใช้งบรัฐแน่นอนคนไทยเฮได้ดูบอลโลก2026แน่ครม.มีมติให้กรมประชาสัมพันธ์และกสทช.ประสานซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมอบให้รัฐมนตรีพึ่งดูแลนายกยันทำให้ดีที่สุดให้คนไทยได้ดูบอลโลกฟรีรองโฆษกรัฐบาลอุบตัวเลขเม็ดเงินยันไม่ใช้งบกลาง 100% ให้กรมประชาจัดหาประธานกสทช.เผยรอกรมประชาเสนอแผนซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก2026ก่อนเข้าที่ประชุมบอร์ดกสทช.ค่ะ
1: ครับในขณะที่มีข่าวร้ายแรงงานไทยนะครับเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำระงับการนำเข้าแรงงานจาก4จังหวัดภาคอีสานตลอดปี2569ครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยและกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานยืนยันข้อมูลกรณีที่ทางการเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำหรือว่าแบล็คลิสต์นะครับห้ามนำเข้าแรงงานไทยในภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลหรือว่าวีซ่าประเภท E8 จากพื้นที่4จังหวัดก็คือจังหวัดอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามครับมาตรการสั่งแบนในครั้งนี้นะครับมีผลบังคับใช้เป็นเวลา1ปีเต็มเริ่มตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569สาเหตุสำคัญเกิดจากแรงงานไทยจากทั้ง4จังหวัดดังกล่าวเดินทางไปทำงานผ่านระบบบันทึกความเข้าใจหรือ MOU มีการกระทำผิดเงื่อนไขด้วยการหลบหนีนายจ้างส่งผลให้ทางการเกาหลีใต้ต้องทยอยยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อควบคุมคุณภาพแรงงานทั้งนี้กรมการจัดหางานก็แสดงความกังวลครับถึงพฤติกรรมการหลบหนีงานของคนบางกลุ่มกำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อโอกาสการทำงานของแรงงานไทยคนอื่นๆที่ต้องการไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาโควต้าแรงงานในประเภทอื่นๆในอนาคตด้วยสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ กรมจัดหางานก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนนะครับและสามารถสมัครผ่านช่องทางที่ถูกต้องเท่านั้นโดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศหรือสอบถามที่สายด่วนกรมการจัดหางานโทรศัพท์1506กด2ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นกรอบเล็กๆของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับเกาหลีใต้เชือดแบน4จังหวัดไทยสั่งระงับนำเข้าโควต้าแรงงานกรมการจัดหางานยืนยันเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำระงับนำเข้าแรงงาน4จังหวัดไทยอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามเป็นเวลา1ปีเต็มหลังแรงงานภายใต้ MOU หลบหนีนายจ้างจำนวนมากส่งผลกระทบต่อโควต้าแรงงานไทยในปี2569ครับ
0: มีสถานการณ์ข่าวต่างประเทศนะคะในส่วนของสหรัฐกับอิหร่านนะคะที่จะนำไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐก็กลับมาส่งสัญญาณข่มขู่รัฐบาลอิหร่านอีกครั้งหลังจากอิหร่านให้คำตอบต่อข้อเสนอของสหรัฐด้วยการแสดงจุดยืนปฏิเสธเงื่อนไขที่ให้อิหร่านจำยอมพร้อมยืนยันตามเดิมว่าเรื่องเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมการครอบครองแร่ยูเรเนียมโครงการพัฒนานิวเคลียร์ต่างๆเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของประเทศชาติและหากสหรัฐต้องการจบสงครามจำเป็นต้องยอมรับว่าอิหร่านเป็นคนควบคุมช่องแคบฮอร์มุซการสู้รบในเลบานอนต้องยุติลงมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านต้องยกเลิกทั้งหมดพร้อมกับคืนสินทรัพย์อิหร่านในต่างแดนที่ถูกสหรัฐอายัดไว้ค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะทรัมป์ปัดฝุ่นแผนอิส

0: สารภาพทรัมป์เล่นไม่เลิกอาจสั่งกองทัพอากาศถล่มอิหร่านซ้ำพร้อมกับเล็งปัดฝุ่นแผนอิสรภาพช่วยเหลือเรือสินค้าออกจากช่องแคบฮอร์มุซกลับมาทำใหม่หลังอิหร่านแสดงจุดยืนไม่ยอมจำนนแถมย้ำเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะเดินหน้าโครงการพัฒนานิวเคลียร์โดยขู่หากสหรัฐเปิดฉากโจมตีอาจเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมระดับเข้มข้นที่นำไปสู่การสร้างอาวุธนิวเคลียร์ค่ะ
1: ครับผู้แทนอุลามะจากประเทศเยเมนนะครับก็เยือนชายแดนภาคใต้เชื่อมสัมพันธ์ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลามครับพลตรีศักดาอธิธีระศรีหทัยรองผอ.ศูนย์สันติวิธีต้อนรับท่านฮาบิเซตอับดุลเราะมาอุสเซนบินยะยาผู้แทนอุลามะนะฮะจากคณะประเทศเยเมนในโอกาสเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยกับโลกอาหรับพร้อมกับรับทราบนโยบายภาครัฐที่มีต่อพี่น้องมุสลิมซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องสร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ต่อการปฏิบัติการทางศาสนาและดำรงตนในหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องทั้งยังส่งเสริมเยาวชนให้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งตรงกับแนวทางนโยบายของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ขับเคลื่อนพื้นที่ชายแดนภาคใต้ด้วยความเข้าใจในบริบทของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสร้างสันติสุขอย่างแท้จริงทั้งนี้ท่านฮาบิเซตอับดุลเราะมาอุสเซนบินยะยาก็ได้ชื่นชมไทยนะครับที่ให้ความสำคัญต่อทุกศาสนาและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขด้านพลตรีศักดาอาทิตย์นะครับท่านก็บอกว่าประเทศไทยเปิดพื้นที่ให้กับทุกศาสนาทุกความเชื่อได้ดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความสงบสุขอย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ9ทันข่าวต้องลาไปก่อนค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าหลัง 8:00 น.นะครับติดตามการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครจนเสร็จพิธีพระราชพิธีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเป็นพระราชพิธี2พิธีรวมกันโดยพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งได้ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพระรามซึ่งได้ประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะครับซึ่งการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นครั้นมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเหมือนกับในสมัยกรุงสุโขทัยแต่จะทรงจำศีลเงียบ3วันและจะมอบอาญาสิทธิ์ให้กับเจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยสั่งทำเหมือนอย่างที่ออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้มาตลอดถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและจนกระทั่งมาถึงกรุงนครศรีได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แต่ผู้ที่ทำการแรกนาได้เปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาพลเทพคู่กันกับการยิงชิงช้าตั้งแต่มาสมัยพอถึงรัชกาลที่3ไม่ถือว่าผู้ใดยืนทิ้งช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาและในสมัยรัชกาลที่4ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในการพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีมาตั้งแต่บัดนั้นโดยได้มีการจัดการรวมพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับซึ่งงานพระราชพิธีได้กระทำขึ้นในตอนรุ่งเช้าของวันนี้นั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวได้ทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภาถนนสนามชัยมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อเดินทางมาถึงแล้วได้ตั้งกระบวนแห่อิสริยยศแล้วเดินกระบวนแห่อิสริยยศมายังโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาได้จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วได้ตั้งสัตยาธิฐานหยิบพนุ่งแต่งกายไว้พร้อมเมื่อพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิฐานหยิบได้พนุ่งผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับพนุ่งเดิมอีกชั้นและนุ่งอย่างเบาขุนเพื่อจะเตรียมการออกแรกนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตมาอย่างพระพราพิธีที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเริ่มพิธีไถ่หวานจะอยู่ในช่วงระหว่างเวลา8นาฬิกา9นาทีถึง8นาฬิกา39นาทีโดยนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระพราหน้าพระที่นั่งพญาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาจับพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพญาแรกนาเจิมพระโคและคันไถจับหางไถแล้วไถดะไปโดยทักษิณาวัตร3รอบไถแปร3รอบพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพนักงานประโคมของชัยเครื่องดุริยางแล้วไถกบอีก3รอบเพื่อกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพญาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเมื่อพระโคกินของสิ่งใดโหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์เสร็จแล้วจะได้เบิกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสากลดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศกิตติคุณหลังจากนั้นจะได้แห่พญาแรกนาเป็นกระบวนอิสริยยศออกจากโรงพิธีพราหมณ์พญาแรกนากราบถวายบังคมแล้วเข้ากระบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาพญาแรกนาเข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพญาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนกพระบรมราชินีเป็นอันเสร็จพระราชพิธีในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันนี้ซึ่งภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในฝั่งทิศเหนือได้มีการจัดสถานที่ทั้งบริเวณพระพราที่ประทับนะครับได้มีการเชิญพระราชอาณาธิประทับและพร้อมด้วยนะครับที่นั่งอย่างบริเวณพระพราที่ทีนั้นก็จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประกอบด้วยท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะรัฐมนตรี

0: แล้วก็หน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหลังจากนั้นก็จะได้มีส่วนของพื้นที่นะครับที่ได้เป็นลานแรกนานะครับซึ่งได้จัดพิธีและแรกนาขวัญ นั้นในลำดับต่อไปนั้นนะครับก็ได้มีการจัดบริเวณลานแรกนาอยู่ในส่วนตรงกลางของสามหลวงด้านฝั่งทิศเหนือและด้านฝั่งซ้ายก็จะมีเต็นท์ของเครื่องประโคมของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรและฝ่ายเครื่องสูงของสำนักพระราชวังถัดมาลำดับด้านทิศเหนือนะครับฝั่งติดทางสนามหลวงนี้นะครับก็จะมีโรงพิธีพราหมณ์นะครับซึ่งได้มีการอัญเชิญเทวรูปสำคัญในการพระราชพิธีนี้นะครับสำคัญหลายองค์ด้วยกันซึ่งสักครู่จะได้นำเรียนให้ทุกฝั่งได้ทราบกันต่อไปส่วนฝั่งด้านขวาของที่ประทับด้านติดกับทางศาลฎีกานั้นก็จะเป็นเต็นท์ของบรรดาเกษตรกรนะครับและบรรดาทูตานุทูตครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรนะคะเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ค่ะยังเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกภาพสะท้อนของสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และราษฎรบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาการเกษตรโดยคติความเชื่อรูปแบบพระราชพิธีในแต่ละยุคสมัยนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยค่ะโดยในสมัยอยุธยานั้นนะคะต้องนับว่าผลผลิตทางการเกษตรนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาด้วยพระองค์เองส่งมอบพระราชอำนาจให้กับผู้แทนพระองค์นั่นคือเจ้าพระยาจันทกุมารพระพิกุมารหรือพระจันทกุมารนะคะหรือพระอินทกุมารเป็นผู้แรกนาโดยสันนิษฐานว่าชื่อเจ้าพระยาจันทกุมารพระจันทกุมารหรือพระอินทกุมารนั้นเป็นชื่อของตำแหน่งค่ะโดยการมอบพระราชอำนาจนี้นะคะจะแสดงถึงการที่พระมหากษัตริย์ส่งให้ความสำคัญกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนื่องจากพระองค์จะไม่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใดๆเป็นเวลา3วันได้แก่ไม่ทรงตัดสินคดีความไม่เสด็จออกขุนนางเพื่อทรงปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ยังแสดงให้เห็นได้จากการที่พระองค์ทรงยกภาษีค่าท่าและอากรขนอนตลาดพระราชทานแก่ผู้แทนพระองค์ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาในช่วงเวลา3วันซึ่งมีการประกอบพระราชพิธีนี้ค่ะ
2: ผมขอนำท่านผู้ฟังมาอย่างสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงตอนต้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ราชสำนักไทยพยายามฟื้นฟูบ้านเมืองภายหลังจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาครับจึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บรายได้เข้าท้องพระคลังเพิ่มมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองนั้นมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ครับที่เรียกว่าภาษีเดินสวนเดินนาซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้รับฟังมาแล้วบ้างนะครับซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บตามจำนวนผลผลิตที่ประเมินได้จากสวนที่ไร่นาของราษฎรผลิตขึ้นการจัดเก็บภาษีเดินสวนเดินนานี้แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรรมมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นอย่างมากนะครับสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนี้จึงเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรท่านผู้ฟังครับถัดมาในสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มเติมพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์นะครับเข้ามาเป็นความสิริมงคลประกอบพระราชพิธีนี้ก่อนวันจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ในวันนี้นะครับและมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั่นเองครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านฟังที่เคารพครับสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10นั้นมีลักษณะผสมผสานกันนะครับระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยมีโลกทัศน์น้มนำไปทางวิทยาศาสตร์ซะมากโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นยังคงรักษาโลกทัศน์แบบเดิมไว้ควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรด

0: กล้าวปลดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นเช่นเดิมแม้มีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีพืชมงคลก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงรักษาพระราชพิธีนี้ไว้เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและขวัญกำลังใจของชนในชาติต่อไปครั้นรัชสมัยรัชกาลที่9พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแสดงถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นใหม่และให้พิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธีนี้ดังความตอนหนึ่งที่ว่าคนไทยบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับการละสมัยและเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับวิทยาการบางอย่างเพราะการทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งก็ดีหรือเกี่ยวกับพระโคกินของอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะไม่มีหลักวิชาการแต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าเป็นประเพณีทำมาในสมัยโบราณซึ่งเป็นสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ย่อมได้ผลทางจิตใจและทางบำรุงขวัญของประชาชนโดยเฉพาะแก่ชาวนาซึ่งเป็นคนหมู่มากที่เราจัดทำสมัยนี้เพราะเป็นประเพณีที่ได้ผลดีในอดีตมาแล้วเราจึงรักษาไว้จึงควรจะได้พิจารณาทำความเข้าใจแก่คนไทยและชาวต่างประเทศในข้อนี้ด้วยนั่นก็คือพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพระมหากษัตริย์ทรงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกใหม่เข้ามาใช้ในการเกษตรกรรมด้วยนะครับการทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเป็นพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังเช่นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาการเกษตรด้านต่างๆควบคู่กับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้แก่การชลประทานการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าวครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และการเกษตรมีมาอย่างยาวนานนะคะนอกจากที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนอกจากนี้ในช่วงของสมัยรัชกาลที่5จบจนปัจจุบันนั้นก็ยังมีการจัดการประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวอีกทั้งชนชั้นนำก็มีความสนใจในองค์ความรู้ด้านการเกษตรโดยเริ่มจากองค์ความรู้เรื่องทำนาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงความคิดของชนชั้นนำได้ชัดเจนในเรื่องการนำองค์ความรู้มาใช้ในการเกษตรกรรมองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆค่ะได้แก่กระทรวงเกษตราธิการการพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการแนะนำและชี้แจงเรื่องเพาะปลูกเรื่องเลี้ยงไหมทำไหมและเรื่องทอผ้าสำหรับแจกประชาชนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตรเป็นต้นโดยสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจบจนปัจจุบันนั้นข้าวเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตลอดมาเกือบจะเป็นสินค้าหลักในการส่งขายต่างประเทศและเป็นอาหารหลักในประเทศพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในช่วงเวลานี้จึงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าวในด้านต่างๆทั้งกระบวนการเพาะปลูกการผลิตและสายพันธุ์ค่ะเห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำทำนาทดลองอย่างที่พระองค์เคยทอดพระเนตรในต่างประเทศเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งหลังเมื่อพุทธศักราช2550อีกทั้งโปรดให้จังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะได้รายงานสถิติน้ำฝนจัดประกวดพันธุ์ข้าวครั้งแรกที่ธัญบุรีเมื่อพุทธศักราช2550และนำเครื่องจักรไถนามาทดลองเป็นครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่เป็นอย่างมากที่จะทรงพัฒนาการทำนาของไทยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะและนอกจากนี้ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นสินค้าสำคัญที่สุดของประเทศค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมขอนำท่านผู้ฟังมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งพระองค์ทรงโปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรลดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรลดาพระ

0: ชวังดุสิตกับพันธุ์พืชชนิดต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรทรงให้การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมีข้าวหลักเป็นอาหารสำคัญของประเทศพระมหากษัตริย์จึงทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งพระราชทานให้คำแนะนำและกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้กับประชาชนในการทดลองด้วยพระองค์เองและตลอดจนวิทยาการเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์จึงทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนะครับนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนนั้นทำพิธีทำขวัญข้าวอีกด้วยเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยทรงโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณสวนจิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยด้วยครับนอกจากนั้นแล้วครับโครงการพระราชดำริฝนหลวงที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในคราวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2498นั้นได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรนะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลวิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเข้าเฝ้าและพระราชทานแนวพระราชดำรินั้นแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลท่านผู้ฟังครับจากนั้นในปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งทางด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาด้านดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนมั่นพระราชหฤทัยว่าแนวทางพระราชดำริแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลนั้นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีถัดมานั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็นไปได้จนถึงปีพุทธศักราช2512พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1ถึงวันที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2512โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลเป็นผู้อำนวยการโครงการและหัวหน้าปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรกและเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นแห่งแรกด้วยจากการติดตามผลการสำรวจภาคพื้นดินและรับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากประชาชนว่าเกิดฝนตกลงพื้นที่ทดลองวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จริงนับเป็นนิมิตหมายบ่งชี้ให้เห็นว่าการบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จึงทำให้เกิดโครงการฝนหลวงขึ้นและคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันไถหวานนะคะซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยในบริเวณมณฑลพิธีพราหมณ์หรือเรียกว่าเบญจาพิธีพราหมณ์นั้นก็มีการตั้งองค์เทวรูปที่สำคัญและเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีนะคะโดยเทวรูปที่สำคัญนั้นมีในส่วนของพระอีศวรหรือพระศิวะซึ่งหมายถึงผู้เป็นเจ้าทรงเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ใน3โลกนั่นคือโลกมนุษย์โลกสวรรค์และโลกนรกค่ะมีอำนาจทำลายทุกสรรพสิ่งอย่างรู้จิตใจมนุษย์ประสานพลังแห่งจักรวาลเป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงทั้งยังเป็นเทพแห่งผู้ประทานพรด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพระพรหมค่ะซึ่งหมายถึงมหาเทพผู้สร้างโลกเป็นผู้ให้สิ่งทั้งปวงให้ชีวิตและลิขิตชีวิตมนุษย์นะคะนอกจากนี้ยังมีเทวรูปสำคัญนั่นคือพระนารายณ์หรือพระวิษณุซึ่งหมายถึงเทพผู้ปกปักรักษาโลกมีอาหารอันอุดมสมบูรณ์เป็นเทพ

0: เทพผู้รักษาธรรมะและเป็นผู้ดูแลความสงบร่มเย็นด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีพระพิฆเนศนะคะซึ่งหมายถึงเทพผู้ทรงปัญญายิ่งใหญ่ขจัดอุปสรรคทั้งมวลอำนวยความสำเร็จเป็นสากลมีผู้นับถือมากที่สุดมีประกอบด้วยพระอุมาซึ่งหมายถึงเทวีแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่แสดงถึงความดีและความงามค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระลักษมีด้วยนะครับซึ่งหมายถึงเทพแห่งความมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระพลเทพซึ่งหมายถึงเทพแห่งการเกษตรมีคันไถเป็นอาวุธและองค์สององค์สุดท้ายครับท่านผู้ฟังก็คือพระภูมิเทวีหรือพระมหาเทวรีหมายถึงเทพแห่งแผ่นดินและองค์สุดท้ายคือพระโคอสุพระนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเฉพาะโรงพิธีพราหมณ์นั้นจะมีเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีพราหมณ์พร้อมความหมายที่สำคัญประกอบไปด้วยธูปซึ่งหมายถึงพระวายุหรือลมนั่นเองดอกไม้ต่างๆที่บูชาถวายหมายถึงพระแม่ธรณีหรือแผ่นดินที่ทำการเกษตรน้ำที่ถวายหมายถึงพระแม่คงคาหรือน้ำเทียนที่ถวายหมายถึงพระอัคนีหรือไฟรวมแล้วหมายความว่าเทวทูตทั้ง4คือพระวายุพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระอัคนีได้ถูกอัญเชิญมาเป็นสักขีพยานในกุศลจิตที่จะร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและจะนำพากุศลจิตร่วมกันยิ่งใหญ่นี้ผ่านภพภูมิต่างๆไปยังเทพเทวาบรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในแผ่นดินนี้ให้ได้รับรู้กุศลจิตร่วมกันและอำนวยพรให้พืชชันธัญญาหารในแผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีกุมภะหรือหม้อซึ่งมีลูกมะพร้าววางอยู่บนฝาหม้อใช้สำหรับทำน้ำเทพมนต์และเก็บน้ำเทพมนต์เอาไว้เพื่อใช้ประพรมคันไถพระโคและการสาดพรมลงบนผืนแผ่นดินขณะที่ทำการจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งจะต้องทำการไถทั้งหมด9รอบด้วยกันนอกจากนั้นครับท่านผู้ฟังยังมีพันธุ์พืชชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักกาดกวางตุ้งดอกผักกาดหอมข้าวโพดขาวผักกาดขาวปลีแตงกวาพริกชี้ฟ้าแตงกวาผสมละหุ่งผักกาดหัวบวบเหลี่ยมมะระจีนคะน้าใบผักกาดขาวถั่วฝักยาวถั่วแขกตั้งโอน้ำเต้าข้าวโพดเกษตรถั่วเหลืองถั่วเขียวเมล็ดงาผักกวยเล้งกระเจี๊ยบขึ้นช่ายชุ่นช่ายฟักเขียวผักกาดขาวปลีผักชีผักกาดเขียวกวางตุ้งแฟงผักขมจีนเผือกมันเป็นต้นอยู่ในการประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วย
2: ท่านผู้ชมที่เคารพครับนั่นก็คือภายในพื้นที่ของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่มีส่วนสำคัญในการพระราชพิธีพืชมงคลและในวันนี้คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและโดยในขณะนี้ในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นฝนได้ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทุกอย่างในการพระราชพิธีนั้นก็มีความพร้อมเตรียมพร้อมอย่างได้ด้วยความสมบูรณ์ยิ่งนะครับทั้งบริเวณด้านหลังของโรงพิธีพราหมณ์นั้นก็มีโรงพระโคซึ่งขณะนี้ทางเจ้าพนักงานได้เตรียมพระโคไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะโดยก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรค่ะโดยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นประธานในพิธีบวงสรวงคันไถในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานโดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเข้าร่วมณบริเวณบารมพิธีอาคารจัดเก็บคันไถกรมส่งเสริมการเกษตร
1: ครับท่านฟังครับสำหรับประวัติของนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในปีนี้นั้นนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคมปีพุทธศักราช

0: 2508เป็นบุตรของนายวิทูลทรัพย์ส่งสุขและนางลั่นทมทรัพย์ส่งสุขสมรสกับนางภัทรสันสิทรัพย์ส่งสุขโดยมีประวัติการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2529สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2535สำเร็จการศึกษาพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปีพุทธศักราช2552สำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประวัติการทำงานในปีพุทธศักราช2530เริ่มรัชการในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3กรมการพัฒนาชุมชนปี2550ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจและประสานราชการสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2551ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติปีพุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2556ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี2558ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี2560ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี2561ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมปี2567ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ภายในมณฑลพิธีนั้นได้จัดเตรียมการเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้ก่อพิธีจรดพนังคันแรกนาขอนนั้นพญาแรกนานะครับก็ได้เสียงทายพระนุ่งการแต่งกายของพญาแรกนาตั้งแต่ช่วง 7:30 นในการยาตราขบวนอิสริยยศนะครับโดยพระนุ่งแต่งกายนั้นก็จะเป็นพระนุ่งที่เป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนครับก็มีความยาวคือ4คืบ5คืบและ6คืบซึ่งจะได้มีการวางเรียงบนโต๊ะมีผ้าคลุมเพื่อให้พญาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบหากหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับพระนุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนาโดยพระนุ่งนี้ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีความทำนายกันไปตามนั้นซึ่งในช่วงการพระพิธีนั้นก็จะได้มีการนะครับทำนายโดยหนหลวงถวายคำพยากรณ์และจากนั้นก็จะเป็นการประกาศโดยท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งผ้าทั้ง3ผืนนั้นนะครับก็จะมี4คืบ5คืบและ6คืบนะครับทั้ง3ผืนดัง4คืบก็คือน้ำจะมากสักหน่อยนะครับนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่5คืบนะครับก็คือน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าได้6คืบก็จะมีการพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะได้รับทราบนะครับว่าในช่วงที่การพระราชพิธีนั้นจะได้เสียงทายแล้วก็ทราบว่าจะได้ผ้านุ่งที่ได้ตั้งสัตยาธิษฐานโดยพญาแรกนานั้นได้หยิบถือผืนใดส่วนในพญาในลานแรกนานั้นก็จะมีที่โรงพระโคนะครับเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่มีความหมายนะครับของเรื่องของพระโคแรกนาขวัญสนในปีนี้พระโคแรกนาขวัญนะครับก็ได้เข้าทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมีประวัติในเรื่องของส่วนของพระโคให้ทราบดังนี้นะครับ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นในโรงพิธีนั้นจะประกอบไปด้วยอย่างที่คุณพินโยรุ่งสมัยได้กล่าวไปถึงพญาแรกนานะครับนั้นจะมีการแต่งกายหรือเครื่องแต่งกายของพญาแรกนาที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพสักนิดหนึ่งปกติเราจะเห็นท่านแต่งตัวเหมือนองค์เทวดานะครับก็จริงแล้วก็คือสมมุติเทพสมมุติธรรมดาสมมุติเป็นเทวดานั่นเองการแต่งกายของพญาแรกนานั้นผมขอนำท่านผู้ฟังมาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปรับทราบรายละเอียดของลักษณะของพระโคในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับสำหรับพญาแรกนาในวันนี้นั้น

0: ลักษณะการแต่งกายจะสวมสนับเพลาปลายขอบปักดิ้นทองถุงเท้าขาวรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่ผูกเชือกมีกรอบซึ่งทำด้วยโลหะสีทองติดคล้ายโบนุ่งผ้าเยระบับชายพกภาพจีบนะครับไม่จีบโจงใช้เชือกสารแถบรัดเอวสวมเสื้อเยระบับพื้นสีเขียวลายทองแขนยาวแบบราชการกระดุม5เม็ดสวมสายสะพายและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์คาดเข็มขัดทำด้วยอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าสวมหมวกทรงสูงเรียกว่าหล่อมพอกนั่นเองสมมุติว่าเป็นสมมุติเทพหรือพระพลเทพซึ่งพระพลเทพนี้เป็นเกษตรที่ถือคันไถเป็นอาวุธนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีทัดใบมะตูมพระราชทานที่ซอกหูขวาสวมพระธรรมรมนพเก้าพระราชทานที่มือขวา1วงที่มือซ้าย1วงพร้อมทั้งถือพระแสงประตักพระราชทานไว้ในมือเพื่อใช้จรดพนังคันแรกนาขวัญด้วยท่านผู้ฟังอาจจะยังสงสัยเรื่องของการแต่งกายของเทพีแรกนาด้วยนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้จะอยู่ในกระบวนพระราชอิสริยยศด้วยสำหรับการแต่งกายของเทพีแรกนานั้นจะนุ่งจีบหน้านางผ้าเยระบับหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองสีพื้นตามความเหมาะสมสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองคมสบายปักทองแล่งประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการแต่งกายของผู้ที่ทำหน้าที่ในพิธีพฤชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่สำคัญ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์นั้นหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1นะคะเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์ค่ะในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกพระโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้สาย

0: ท่านผู้ฟังที่กรุณาขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงได้เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้เคลื่อนเข้ามาภายในถนนกลางของท้องสนามหลวงเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงแล้วนะครับในขณะนี้นายรถินชาญวิรุฬนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เข้าเฝ้าทูลน้อมถวายพระบาทรับเสด็จครับและในขณะนี้ได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลน้อมถวายพระบาทนะครับเมื่อได้รับการเคารพแล้วนะครับรับพวงมาลัยขอพระกรแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินตามลาพระบาทนะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นไปที่บริเวณมณฑลพิธีในพระพลาที่ประทับครับในการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญ นั้นก็ยังมีส่วนที่สำคัญสำคัญอีกหลายส่วนที่จะเป็นหรือว่ามีความสำคัญในการพระราชพิธีนะครับซึ่งการพระราชพิธีนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระศกนิกรซึ่งในสมัยโบราณนั้นเชื่อกันว่าแว่นแคว้นใดที่องค์พระประมุขจัดพระราชพิธีแรกนาขึ้นได้นั่นแสดงว่ามีพระราชอำนาจมากหมายความว่าทรงบริหารบ้านเมืองประสบผลสำเร็จบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันสร้างสรรค์นะครับในการพระราชพิธีวันนี้ก็เมื่อสักครู่ที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักก็ขนาดนี้ได้หยุดลงเล็งที่เรียบร้อยครับจึงก็ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความนะครับร่มเย็นขึ้นนะก็โดยเฉพาะในฤกษ์ของการได้กำหนดไว้นะครับก็ตรงตามฤกษ์ที่ทางส่วนของการพระราชพิธีแล้วก็ทางส่วนของทางโหรและพราหมณ์นั้นได้กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้หลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชาแล้วนะครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาได้ญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพระรามนะครับในขณะนี้ซึ่งริ้วขบวนอิสริยยศนั้นจะมีดังต่อไปนี้นะครับโดยนำริ้วนะครับก็จะมีนำริ้วและกองชนะข้างละ10นะครับจากปี2แต่ฝรั่ง5นะครับข้างละ5แต่ฝรั่งแต่งอนข้างละ5แล้วก็จะมีพรามนะครับซึ่งจะได้เชิญสังทั้ง2สังด้วยกันและมีกันจริงพรามนำ2ท่านนะครับบังศูนย์2และตามด้วยคู่เคียงทั้งด้านละ4และพญาแรกนานะครับและผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4และเทพีนะครับและคู่เคียงและกันจริงปิดท้ายขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พยาแรกนาได้เข้าไปที่บริเวณด้านพระพลาที่ประทับนะครับเพื่อจะได้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายบังคมเพื่อจะขอพระราชอนุญาตในการที่จะออกไปประกอบพิธีแรกนานะครับซึ่งที่การจัดลานแรกนานั้นก็ได้มีการจัดนะครับพื้นที่เอาไว้อยู่ด้านหน้าพระพลาที่ประทับและในพื้นที่ของลานแรกนาขนาดนี้ก็จะเป็นส่วนของเจ้าพนักงานที่ได้จูงพระโคเทียมแอกนะครับซึ่งของสิ่งต่างๆที่เป็นของเครื่องประกอบพระราชพิธีนั้นนะครับก็จะได้มีการได้อัญเชิญเอาไว้ซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระราชพิธีที่มีความสำคัญสำคัญหลายสิ่งด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของคันไถนะครับเรื่องของแอกเรื่องของในส่วนของพระโคแล้วก็ธงสามชายนะครับและเครื่องประกอบต่างๆซึ่งสักครู่หนึ่งจะได้นำเรียนให้ท่านฟังได้ทราบนะครับแล้วรวมถึงท่านเทพีคู่หาบทองและหาบเงินในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในแง่ของปรัชญาแฝงสามารถอนุมานได้ว่าคันไถและแอกที่เทียมพระโคนั้นหมายถึงปัญญาเชือกที่ใช้กำกับบังคับนะครับพระโคให้เดินตามทางที่กำหนดนั้นหมายถึงจิตใจส่วนพระแสงตักเป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเตือนว่าให้เดินให้ตรงทิศอย่าให้ผิดทางให้มีสติซึ่งในขณะนี้ก็มีการ นำคันไถมาประดับที่พระโคเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งเมื่อมองโดยรวมทั้งหมดแล้วก็จะหมายถึงหากเราทำการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือทำการเกษตรกรรมใดๆก็ตามนะครับต้องทำด้วยความสำรวมในที่นี้คือการพิจารณาพินิจพิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งเหล่านี้เราแทนความหมายนั่นก็คือฝนหรือน้ำฝนนั่นเองท่านผู้ฟังครับส่วนแอกและคันไถนั้นเราเทียบได้กับปัญญาเชือกเป็นตัวดึงหรือเป็นตัวควบคุมนั้นเราเทียบได้กับจิตใจพระแสงประตักที่เป็นสิ่ง

0: กำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเรานั้นก็เทียบได้กับสตินั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วในการทำเกษตรกรรมทุกๆด้านทุกๆประเภทจะต้องมีการสำรวมมีสติปัญญาที่สำคัญคือสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นจากข้างในจิตใจของเราเมื่อคิดจะทำการสิ่งใดหรืออะไรก็ตามต้องสำรวมต้องตรวจสอบจิตใจข้างในของเราเสียก่อนนะครับพูดง่ายๆก็คือการรู้จักยั้งคิดพินิจพิจารณาและก็วางแผนก่อนที่จะทำการเกษตรนั่นเองครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการไถดะไปโดยรี3รอบไถแปรโดยกว้าง3รอบและไถกลบอีก3รอบนั้นมีความหมายแฝงนะคะบอกว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นเลข3ก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนในทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นเลข3ก็จะหมายถึงพระอิศวรพระพรหมและพระนารายณ์ค่ะโดยให้เราเคารพนอบน้อมต่อสิ่งสำคัญสูงสุดทั้ง3ในของพุทธและพราหมณ์ด้วยสิ่งสำคัญ3อย่างของมนุษย์นั่นคือด้วยกายวาจาและใจนั่นเองค่ะและเมื่อรวมการไถทั้ง3ชุดก็จะได้รวมกันได้ทั้งหมด9รอบด้วยกันนะคะซึ่งเลข9นี้ในประเทศไทยก็จะถือว่าเป็นเลขมงคลเป็นส่วนหนึ่งของตัวอักขระสำคัญคือตัวอนุอุณาโลมโดยมีลักษณะคล้ายเลข9ที่เขียนแบบไทยนั่นเองค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้การแรกนาโดยพระยาแรกนานะครับจะได้มีการประกอบพิธีในรอบแรกซึ่งหลังจากที่ให้เจิมพระโคแล้วนะครับพระโคพอและพระโคเพียงก็ได้การยาตราคือริ้วขบวนนะครับซึ่งในขณะนี้ริ้วขบวนก็จะประกอบในส่วนสำคัญของริ้วขบวนที่มีทั้งคณะพราหมณ์และก็เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศต่างๆนะครับพระอิสริยยศต่างๆของพระยาแรกนาครับ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงบรรเลงเพลงในการประกอบพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญซึ่งขณะนี้มีการไถเริ่มไถกันแล้วนะครับในวันนี้เป็นวันที่2ของพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญการประโคมดุริยางค์ดนตรีจะเริ่มขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลาเช้าแล้วนะครับเริ่มจากเจ้าพนักงานจะตั้งริ้วขบวนอิสริยยศตามประเพณีโบราณรับพญาแรกนาลงจากรถหลวงนะครับสวมลมพอกเดินเข้าประจำในกระบวนพร้อมด้วยคู่เคียง2ข้างข้างละ8นายผู้เชิญเครื่องยศและเทพีจัดเป็นรูปกระบวนยาตราไปยังโรงพิธีพราหมณ์ขั้นตอนนี้วงปีชวากลองชนะบรรเลงเพลงพญาเดินอันเป็นเพลงหน้าผ้าที่หมายถึงการไปมาของผู้มีศักดิ์นั่นเองส่วนในช่วงถัดมาคือช่วงที่2เมื่อพระยาแรกนาตั้งสัจจยาที่สถานสอดมือเลือกหยิบผ้าออกมาแล้วโดยระหว่างพญาตั้งสัจจยาที่สถานนี้วงปีพาดพิธีบรรเลงเพลงสาธุการจนเลือกผ้าและผนุ่งทับผ้าที่เรียบร้อยแล้วจึงยุติการบรรเลงนะครับส่วนในช่วงที่3เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเสด็จขึ้นประทับณมุกกลางพระพาวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรับเสด็จช่วงที่4ครั้นได้มงคลอุดมฤกษ์หนหลวงบูชาพระฤกษ์หนหลวงลั่นของชัยเมื่อพญาแรกนาจับหางคันไถมือซ้ายมือขวาถือพระแสงตักบัณฑิตถือพระเจ้าเทวบิดสาดลงสาดพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงในพื้นดินที่เดินนำขั้นตอนนี้เจ้าพนักงานพิธีกระทั่งมโหระทึกซึ่งก็คือบทเพลงที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่ในขณะนี้นั่นเองครับซึ่งบทเพลงนี้จะกระทั่งระทึกตลอดทั้ง9รอบเลยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับริ้วกระบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนานั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยนำริ้ว1คนจ่าปี2คนกลองชนะ20คนแตรฝรั่ง10คนแตรงอน10คนสัง2คนพรามนำ2คนกันชิง4คนบังศูนย์2คนคู่เคียง16คนพระยาแรกนา1คนผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4คนและเทพี4คนค่ะรวมทั้งสิ้น78คนนะคะโดยในส่วนของผู้ทำหน้าที่อัญเชิญเครื่องอิสริยยศนั่นคือนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนายชัยวัฒน์โยทัคคลเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติค่ะนอกจากนี้ผู้ทำหน้าที่คู่เคียงพระยาแรกนามีจำนวนทั้งสิ้น

0: 6ท่านด้วยกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นทั้งคู่นะคะทั้งเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นก็ต่างแต่งกายอย่างสวยงามนะคะโดยมีการนุ่งจีบหน้านางผ้าเหยี่ยระบาบหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองพื้นสีตามความเหมาะสมนะคะสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองผมสบายปักทองแล้งนะคะประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้ก็มีการประกอบพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญแล้วนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังมารับทราบรายละเอียดของ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจรดพนังคันแรกนาขวัญกันสักนิดหนึ่งเริ่มกันที่คันไถครับท่านผู้ฟังครับคันไถนั้นมีขนาดความสูงจากพื้นถึงเสียนนาคนี่นะครับ2เมตร26เซนติเมตรและยาวจากเสียนนาคถึงปลายคันไถ6เมตร59เซนติเมตรทาสีแดงชาตลอดคันไถที่หัวคันไถทำเป็นเสียนพญานาคลงรักปิดทองลวดลายประดับคันไถเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันลายไถหุ้มผ้าขาวคลิปทองสำหรับมือจับถัดมาที่แอกเทียมพระโคมีความยาว1เมตร45เซนติเมตรบริเวณตรงกลางแอกประดับด้วยรูปคุดหน้ากล่อด้วยทองคำนะครับซึ่งก็ลงรักปิดทองเช่นเดียวกันปลายแอกทั้งสองด้านแกะสลักเป็นรูปเสียนนาคลงรักปิดทองลวดลายประดับด้วยลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันที่ปลายแอกแต่ละด้านมีลูกแอกทั้งสองด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทามฐานรองครับเป็นที่สำหรับตั้งรองรับคันไถพร้อมแอกทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาด้วยสีแดงชาติมีลวดลายประดับเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองทั้งด้านหัวและปลายไถถัดมาครับที่ขาดไม่ได้ในการพระราชพิธีนี้นั่นก็คือธงสามชัยเป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเสียนนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับด้านบนเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติธงสามชัยมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานยาว41เซนติเมตรมีความสูง50เซนติเมตรและเสาธงยาว72เซนติเมตรครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้คุณพินโยรุ่งสมัยได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าวันนี้พระยาแรกนานั้นเสียงผ้านุ่งหยิบผ้าได้หกคืบนั่นก็พยากรณ์หมายถึงน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ครับ

ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคนะคะเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยส

0: ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ก็ได้ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์นั่นคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันนะคะดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะโดยในปี2568ค่ะกรมปศุสัตว์ก็ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจำนวน2คู่นั่นคือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอพระโคเพียงพระโคสำรอง1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนพระโคแรกนาขวัญ นะคะพระโคพอมีความสูง165เซนติเมตรความยาวลำตัว226เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก214เซนติเมตรอายุ13ปีพระโคเพียงมีความสูง169เซนติเมตรความยาวลำตัว239เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก210เซนติเมตรอายุ13ปีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระโคที่มาประกอบพิธีในวันนี้นั้นเป็นพระโคพันขาวลำพูนนะครับเป็นพระโคแรกนาทั้งสองคู่เลยนะครับเป็นโคพันขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองสำหรับใช้งานดั้งเดิมที่พบกันมากในอำเภอต่างๆของจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่และแพร่กระจายไปยังอำเภอต่างๆของจังหวัดลำปางพะเยาและเชียงรายที่อยู่ใกล้กับจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่นั่นเองมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีรูปร่างสูงใหญ่สูงโปร่งลำตัวมีสีขาวตลอดผู้หางขาวหนังสีชมพูจมูกสีชมพูส้มเนื้อเขาเนื้อกีบสีน้ำตาลส้มจากลักษณะเด่นเป็นสง่าดังกล่าวนี้จึงได้ถูกคัดเลือกให้เป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งความเป็นมาของพระโคขาวลำพูนนั้นยังไม่มีผู้ใดศึกษาไว้อย่างจริงจังนะครับและไม่ทราบว่าถิ่นที่กำเนิดแท้จริงนั้นอยู่ที่ใดมีตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่เริ่มรู้จักกันก็มีความเป็นมาว่าภาควิชาสัตวบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มนะครับเลี้ยงฝูงโคขาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521แทนฝูงโคเนื้อลูกผสมต่างประเทศเพื่อหาทางศึกษาชี้นำให้มีการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์โคนั่นเองโคขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองที่เกิดจากฝีมือและผลงานของชาวบ้านในจังหวัดลำพูนมีการพัฒนาสายพันธุ์มานานกว่า100ปีเลี้ยงกันมาแพร่หลายในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่แล้วแพร่กระจายไปยังจังหวัดลำปางพะเยาเชียงรายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเหมือนที่ผมได้นำเรียนให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่มีการเล่าขานกันมาว่าจากการกลายพันธุ์ของโคพื้นเมืองในสมัยพระนางจามเทวีผู้ครองนครหริปุญชัยพระองค์แรกเมื่อปี1340กว่าปีมาแล้วนะครับเป็นสัตว์คู่บารมีของชนชั้นปกครองในสมัยนั้นลากเกวียนแต่หริปุญชัยก็ล่มสลายตั้งแต่ครั้งเมื่อพ่อขุนเมงรายมหาราชยึดครองอีกทั้งเป็นเมืองร้างนะครับสมัยพม่าครองเมืองช่วงกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อครั้งที่2ปี2310ในตำราฝรั่งบางเล่มก็กล่าวว่าต้นตระกูลของโคพื้นเมืองในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้น่าจะเป็นโคทางยุโรปที่ไม่มีหนอกซึ่งต่อมาผสมข้ามโดยโคจากอินเดียที่มีหนอกครับเพราะโคในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะทั้งโคยุโรปและก็โคอินเดียรวมกันคือมีเหนียงคอสั้นหน้าผากแบนและหูเล็กแบบโคยุโรปมีหนอกแบบหนอกโคอินเดียด้วยสำหรับความเชื่อของโคนะครับที่ในศาสนาพราหมณ์นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็ง เป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นั่นเองในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้พระราชทานในพิธีจรด

0: นางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์จะดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรมีความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเข้าลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญและพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นโคพันขาวลำพูนซึ่งมีสีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวและไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวนะคะเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนนั้นนอกจากนี้โดยผู้ที่บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอนั่นคือนายสมชายดำธมิตรนะคะเป็นผู้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอแล้วมอบให้กรมปศุสัตว์น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นอกจากนี้นายอาคมวัฒนากูลก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพียงแล้วมอบให้กับกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกันค่ะนำน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นายทฤษฎีชาวสวนเจริญอดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพิ่มและมอบให้กับกรมปศุสัตว์นำน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569และนายวิจารณ์ภุกพิบูลมอบพระโคพูนให้กับกรมปศุสัตว์นำน้องกล้าวน้องกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับเสียงโหนหลวงที่ลั่นคล้องชัยเมื่อครบแต่ละรอบของการไถนั้นที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นะครับหมายถึงการที่โหนหลวงลั่นคล้องชัยก็คือเสียงคล้องที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นการจำลองเสียงฟ้าร้องแสดงว่าจะมีเมฆและฝนดังนั้นแล้วเสียงคล้องอาจหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตว่าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นในกลางลานแรกนานั้นมีฉัตรอยู่3ฉัตรด้วยกันนะครับซึ่ง3ฉัตรนั้นองค์เทพที่สำคัญก็ประกอบไปด้วย3องค์ได้แก่พระอิศวรหรือพระศิวะพระพรหมและพระนารายณ์พร้อมทั้งเทพทุกๆองค์มาประดิษฐานอยู่ในพระราชพิธีนี้ซึ่งในการไถนั้นจะต้องเวียนรอบฉัตรทั้ง3ที่ปักเอาไว้กลางลานแรกนาชุดละ3รอบนะครับ3ชุดรวมทั้งหมดก็9รอบด้วยกันครับสำหรับเวลาฤกษ์แห่งการจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นคือเวลาพระฤกษ์ที่องค์ประธานจะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีทางพราหมณ์ฮินดูถูกกำหนดโดยโหนหลวงนะครับซึ่งจะดำคำนวณว่าปีนี้วันใดจะเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วกำหนดฤกษ์ที่ส่วนใหญ่คือฤกษ์ที่ไม่ต้องทิศต้องสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนอัปมงคลในทางโหราศาสตร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือการกำหนดฤกษ์นั้นไม่ว่าจะเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรมก็แล้วแต่ต้องไม่ตรงกับดีถีที่เรียกกันว่าวันผีเพลียคำว่าผีในที่นี้หมายถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษทั้งหมดของแผ่นดินไทยที่จะมาเป็นพละกำลังในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่ลานแรกนานั้นนะครับจำนวนอิสริยยศของพระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หับทองและหับเงินที่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ตามรอบต่างๆก็จะได้มาถึงใน

รอบที่7นะครับในรอบที่7ในการไถไปโดยทักษิณาวัตร3ทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งรอบแรกนะครับไถดะ3รอบไถแปร3รอบและหว่านเมล็ดพันธุ์ในรอบที่7นี้ก็อีก3รอบพร้อมกับทางพนักงานได้ประคมของชัยเครื่องดุริยางค์และจะได้ไถกลบนะครับในรอบที่7นี้นะครับจนกระทั่งถึงรอบที่9เพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงใน

0: ัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีนะคะก็ได้กำหนดให้มีพระโคเพศผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนี้ค่ะ
1: เพียงจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจนะครับในบางสถานที่หรือบางเหตุการณ์สำคัญบวชก็เป็นส่วนประกอบของความเชื่อและศรัทธาแต่เชื่อกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งอีกมุมหนึ่งต้องเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีประโยชน์อย่างมากแล้วยังนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งการอุปโภคบริโภคส่วนอีกมุมหนึ่งวัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อของความศรัทธานะครับความเชื่อเหล่านี้มีรากมาจากอดีตที่ส่งสารสองสารต่อมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งย้อนกลับไปถึง 4,000 กว่าปีก่อนนี่ก็เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมของชาวอารยันเพราะวัวเป็นสัตว์ที่ให้น้ำนมและใช้งานที่หลากหลายเลี้ยงดูชีวิตชาวอารยันมาทุกยุคทุกสมัยครับโดยในคัมภีร์ฤกษ์เวทก็กล่าวว่าโคนำความโชคดีมายังพวกเราและยังให้นมกับพระอินทร์ทุกวันนำความปิติมาให้กับชาวนาในคัมภีร์พระเวทนั้นวัวได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมารดา7ประเภทที่ชาวฮินดูให้ความเคารพนะครับนอกจากนี้ตามคติทางศาสนาพราหมณ์ก็มีว่าโคสุภราชนั้นเพื่อผู้นะครับอย่างที่ได้นำเรียนว่ามีนามว่านนทิเป็นเทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทนะครับและแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้คนดีๆจึงไม่ทานเนื้อวัวกันในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องความเชื่อหรือเป็นสัญลักษณ์ของดินและโลกและเป็นผู้ที่ให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีประวัติความเป็นมาต่างๆซึ่งในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและก็ในการประกอบในเรื่องของความเชื่อต่างๆนั้นก็จะมีสิ่งที่เป็นทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์เข้ามาควบคู่กันซึ่งในขณะนี้ก็จะได้ครบจำนวนนะครับในรอบสุดท้ายกันในรอบที่9แล้วนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพันข้าวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันหลักจำนวน 7,000 ได้แก่พันข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ6ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันข้าวกอขอ79ข้าวเจ้าค่ะพันข้าวกอขอ85ข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ99ข้าวหอมคลองหลวง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้านะคะพันข้าวกอขอ109ข้าวหอมพัทลุง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้าและพันข้าวกอขอ26เชียงราย72ซึ่งเป็นข้าวเหนียวค่ะโดยผลผลิตทั้งสิ้นมีจำนวน 5,147 กิโลกรัมนะคะนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569และบรรจุซองแจกจ่ายให้แก่ประสบกรณิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งข้าวและเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆนะคะกรมการข้าวก็มีความประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปเก็บไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี2569เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปค่ะ
1: ในขณะนี้คือรอบที่9นะครับเป็นรอบที่ได้มีการไถกรบในรอบสุดท้ายแล้วนะครับโดยพระยาแรกนาปลัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์เมื่อได้ไถกรบและพร้อมด้วยทีพีคู่แล้วก็จะได้ยาตรากระบวนอิสริยยศเข้ามาอย่างบริเวณโรงพิธีพราหมณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะนั้นก็จะได้มีการตั้งของเสียงทายนะครับให้พระโคได้กินของ7สิ่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำพระโคไปกินเลี้ยงของเสียงทายซึ่งหลังจากที่พระโคกินสิ่งใดแล้วหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรนะครับซึ่งในการพระราชพิธีนั้นก็จะมีเรื่องที่เป็นการประกอบพระราชพิธีสำคัญนั้นนะครับในยุคหลังนี้นะครับจุดจมปัจจุบันนี้ก็แสดงเห็นว่ามีการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อกติธรรมของพระราชพิธี

0: ที่และความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากแลกการลานแลกนาก็ดีนะครับมีนัยยะในการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของเกษตรกรหรือว่าผู้คนที่ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะครับอีกประการหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปและที่สำคัญคือเกษตรกรผู้ส่งผลิตผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีก็ได้แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นนะครับได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรซึ่งได้ประสบความสำเร็จในการประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจริงๆเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินไปด้วยกันได้อย่างดีนะครับและที่ลานแลกนาขนาดนี้ในรอบที่9นะครับซึ่งเป็นรอบที่ได้ไถกลบครับซึ่งเจ๋งเช่นเดียวกันกับวิถีชีวิตของเกษตรกรหรือชาวนาหรือผู้ที่ได้ทำนาทั่วๆไปนะครับในการที่เริ่มต้นฤดูกาลในการเพาะปลูกนะครับซึ่งกระดูเข้าสู่ฤดูฝนนั้นก็อย่างเช่นตามธรรมชาตินะครับได้กำหนดไว้ในรอบของแต่ละปีซึ่งก็ถือได้ว่าในพระราชพิธี12เดือนในการจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นนะครับก็อยู่ในส่วนของพระราชพิธี12เดือนขณะนี้นะครับครบทั้ง9รอบแล้วครับเมื่อครบ9รอบแล้วพนักงานประคบของใส่เครื่องสุริยางค์และไถกบในรอบสุดท้ายกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินพนักงานจะได้ปลดพระโคออกจากแอกและนำพระโคกลับมาที่โรงพระโคนะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของโรงพิธีพราหมณ์กับพระโคทั้งสองนะครับจึงได้ปฏิบัติในการพระราชพิธีเพื่อจะมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญครับในปีนี้เป็นพระโคที่ที่ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับถึงทั้งความแข็งแรงสง่างามพระโคพอพระโคเพียงความสูงนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ได้ตรงตามหลักเกณฑ์นะครับที่ทางกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนะครับเป็นลักษณะของพระโคตามหลักเกณฑ์ต้องมีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์ความสูงไม่น้อยกว่า150ซมความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180และพระโคต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเช่นเมื่อสักครู่ที่พระโคได้ปฏิบัติในลานแรกนานะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่หยุดรายและลักษณะโค้งของเขานั้นสวยงามตาจ่มใสนะครับหูไม่มีตำหนิในขณะนี้ก็เป็นภารกิจที่พระโคได้ปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพระโคพอและพระโคเพียพญาแรกนาได้กลับเข้ามาภายในโรงพิธีพราหมณ์แล้วนะครับ
1: ผู้ฟังคะสำหรับการบรรเลงเพลงปรีพาสในพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อสักครู่นี้นะคะมีมาแต่โบราณนั้นไม่ได้มีหลักฐานปรากฏนะคะว่ามีวงปรีพาสบรรเลงแต่อย่างใดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปรารภขึ้นนะคะกับพระราชครูความว่า
0: ครับในขณะนี้หลังจากที่เสร็จภารกิจของในการที่พระโคได้ประกอบพิธีแลกนาแล้วก็ได้มาที่ด้านหน้าของนะครับบริเวณด้านต้นของลานแลกนาเพื่อที่จะเสี่ยงทายนะครับซึ่งการตั้งเลี้ยงพระโคที่หน้าพระที่นั่งนั้นก็จะมีของ7สิ่งที่จะเสี่ยงทายตั้งเลี้ยงพระโคนะครับซึ่งจะมีด้วยกันของ7สิ่งก็คือน้ำและหญ้านะครับเหล้านะครับก็ในส่วนของของกินทั้ง7สิ่งนะครับก็จะมีทั้ง ข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะครับถึงถ้ากินสิ่งใดก็จะพยากรณ์ในลำดับต่อไปนะครับโดยหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์จากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้อ่านกราบบังคมทูล นะครับ

0: 27
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระโคก็ได้กำลังเสี่ยงทายในการที่จะกินของ7สิ่งนะคะซึ่งของ7สิ่งนั้นก็ประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าค่ะถ้าพระโคได้กินสิ่งใดก็จะได้มีคำทำนายไปตามนั้นนะคะซึ่งขณะนี้พระโคพอและพระโคเพียงก็กำลังเสี่ยงทายในการกินของ7สิ่งอยู่ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้มีคำทำนาย
0: ผลหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับและรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้อ่านกราบบังคมทูลจากคำทำนายก็รวมไปถึงในเรื่องของ การเสี่ยงทายผ้านะครับทั้ง3อย่างด้วยกันที่ได้มีการเสี่ยงทายนะครับทั้งผ้าทั้งจำนวน4คืบ5คืบและ6คืบนะครับว่าพญาแลกนาได้ผ้าที่เสี่ยงทายตามทัตยาธิฐานที่ตั้งนั้นได้กี่คืบและของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียนพระโคขณะนี้หนหลวงนะครับได้เมื่อตั้งเรียนพระโคแล้วหนหลวงก็จะได้นำนะครับคำพยากรณ์มาถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจากนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อ่านกราบบังคมทูลนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับและรวมไปถึงบรรดาผู้ที่ทำงานเกษตรกรก็จะได้รับทราบไปทั่วกันครับ

0: ครับสำหรับของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียนพระโคนั้นนะครับถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็จะพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569หนหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ท่านผู้ฟังครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กราบบังคมทูลถึงคำพยากรณ์ครับ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกคู่ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ประกอบด้วยปลัดเกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม13กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน39รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปลาดเกษตรของแผ่นดินปลาดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนางราตรีบัวพนัสจังหวัดนครสวรรค์ปลาดเกษตรดีเด่นนายพรมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีปลาดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายบุญส่งนับทองจังหวัดกระบี่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานายจิรกรจิวเจริญการจังหวัดนครปฐมอาชีพทำสวนนายคมคลิตกล่อมสังจังหวัดตราดอาชีพทำไร่นางหนูเรียนเพียโคตจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสมพรแก้วคนตรงจังหวัดราชบุรีอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสุรศักดิ์แซ่ลีจังหวัดราชบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายอมรเหลืองนฤมิตรชัยจังหวัดเพชรบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายประโยชน์โสรัจกิจจังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำนางสาวพัทรนิตศิลวัฒนารุตจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายบุญธรรมทับทิมศรีจังหวัดนครสวรรค์สาขาบัญชีฟาร์มนายสุริยาขันแก้วจังหวัดแพร่สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางเกศรทองคำจังหวัดพัทลุงสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนางสาวรัตนาจันดำจังหวัดเชียงใหม่สาขาเกษตรอินทรีย์นางสาวอัญชลีอัศววิมลจังหวัดนนทบุรีที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรนายมนตรีวัดน้อยจ จังหวัดนครปฐมสมาชิกกลุ่มยุวะเกษตรกรนายเพชรรัตน์ม่วงสายจังหวัดนครสวรรค์สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเกษตรกรทำนาดอนใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนายบัวพันศรีคิรีเขียวกลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้เลียงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมศักดิ์พุทธิวณิชกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองโพรงจังหวัดปราจีนบุรีนายนราทิพย์พันมากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมนายปราโมทเดชโฮมวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมจังหวัดตราดนายกมลแซ่ตันกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสมสะอาดจังหวัดบึงกาฬนายสาครเดชลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปางนางฟองจันทร์วงชัยกลุ่มยุวะเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมเด็กยะเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพัฒน์พร้อมใจกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีนายฉลวยกุมพันธ์กลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงานายสุรัตน์มาศทองศูนย์ข้าวชุมชนนายเยียปี59ประเภทข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนายสุกันพิล้ำเลิศศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงประเภทข้าวอื่นๆจังหวัดบึงกาฬนายวงศรอิ่มใจวิสาหกิจชุมชนยางก้อนถ้วยกยท.ตำบลนางหลงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุบลรัตน์ทองหนุนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายวินัยละนาสนอสหกรณ์โคนมสีคิ้วจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายวีระขำมลังสหกรณ์กองทุนสวนยางยุงทองจำกัดจังหวัดสงขลานายวิลมสุวรรณรัตน์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์นางลุจาภาเนติพัทรลักษณ์ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมานางนฤมลศรีสรรสหกรณ์บริการครูแพทย์จำกัดจังหวัดแพร่นายเลิศฤทธิ์เรือนละหงสหกรณ์เครดิตยูเนียน NHK สปริงจำกัดจังหวัดสมุทรปราการนางพนิดาแตงใหญ
2: ่ท่านฟังครับหลังจากที่รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายภัยสุทธิสังได้กล่าวประกมทูลเบิกชาวนาผู้ชนะการประกวดเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสหกรณ์ที่เด่นแห่งชาติและปลัดเกษตรของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2569เข้าเฝ้ารับพระราชรางวัลจำนวน39รายแล้วนะครับ
1: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: มาที่ได้แห่ขบวนอิสริยยศนะครับมาดังพระทรงพิธีพราหมณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้แห่ขบวนเสด็จจากที่หน้าพระพาทประทับแล้วพญาได้นาจะได้กราบถวายบังคมและเข้ากระบวนนะครับเพื่อจะไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีซึ่งจะได้ไปรอเข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนหลวงศูนย์จิตรดาครับเนื่องในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ฝนหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแรกนาเสียงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้หกคืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพระลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเมื่อพญาแรกนาและกระบวนอิสริยยศนะครับได้กราบถวายบังคมแล้วขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีเพื่อจะได้ไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาต่อไปดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพลาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาซึ่งพญาแรกนาจะได้เข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพญาแรกนาและทีพีจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาเพื่อปลูกไว้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับและเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอันเป็นเสร็จพระราชพิธีซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรนั้นรัชกาลที่9ได้โปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรดาประทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลเฉลิมพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรส่งให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้ากับถวายบังคมที่บริเวณหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเพื่อจะได้ญาตราขบวนอิสริยยศออกจากหน้าพระพลาที่ประทับและได้ขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาต่อไปซึ่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็มีข้าวเป็นหลักพระมหากษัตริย์จึงได้ทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งและพระราชทานกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนจากการทดลองด้วยพระองค์เองและวิทยาการตลอดจนเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ที่ได้ทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนทำพิธีทำขวัญข้าวเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณศูนย์จิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและ ชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประธานในพิธีในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมิได้ใช้พระราชอำนาจตามคติโบราณเท่านั้นแต่ใช้พระบารมีในการสร้างสิริมงคลขวัญกำลังใจและพระราชทานความรู้ในการพัฒนาการเกษตรพระบารมีดังกล่าวคือการที่ทรงศึกษาสั่งสมความรู้ด้วยพระองค์เองและส่งเสริมผู้อื่นให้เกิดการวิจัยพัฒนาและปฏิบัติทั้งเรื่องเกษตรกรรมโดยตรงและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนจึงเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงพัฒนาด้านดินน้ำและด้านอื่นๆที่จะสนับสนุนการเกษตรตลอดมาตัวอย่างการพัฒนาด้านน้ำก็มีการพัฒนาคูคลองระบบชลประทานต่างๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาและสิ่งที่ทั่วโลกยกย่องก็คือโครงการพระราชดำริฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งโครงการส่วนพระองค์ต่างๆนั้นก็ยังประโยชน์ให้กับบรรดาเกษตรกรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่หิรักกันดารแห้งแล้งในหลายๆจังหวัดในหลายๆภูมิภาคที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นอีกในวันที่เราจะได้เห็นการพระราชพิธีที่มีความสำคัญทั้งในด้านของโบราณราชประเพณีประวัติศาสตร์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับขณะนี้ที่พญาแรกนาได้พร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงเพื่อที่จะได้ไปรอเข้าเฝ้านะครับที่แปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาต่อไปครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรนะคะการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของตนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเชื่อว่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลิตผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีนั้นก็แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้ประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันค่ะพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินการไปได้ด้วยกันไปได้ด้วยดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมศรีได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากพระปราสาทที่ประทับเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งและเสด็จพระราชดำเนินนะครับออกจากพระปราสาทพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาซึ่งณที่นั้นพญาแรกนาก็ได้ไปเฝ้ารับเสด็จนะครับพร้อมด้วยเทพีก็จะได้มีการกราบถวายบังคมและได้นำนะครับพระยาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับในขณะนี้ภายในลานแรกนานะครับและโดยเฉพาะในฝั่งตรงข้ามกันนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่ยังความปลื้มปิติของบรรดาเกษตรกรผู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติยศนะครับในรางวัลที่ได้รับพระราชทานในปีนี้ถึงเกษตรกรดีเด่นนะครับปราดดีเด่นและเกษตรกรต่างๆนั้นก็มีหลักเกณฑ์สั้นๆให้ได้ทราบดังนี้ครับ
2: ซึ่งหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักครับในการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรและสถาบันเกษตรในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้เน้นพัฒนาเกษตรเป็นองค์องค์รวมนะครับให้สามารถบริหารจัดการและก็ผลิตให้ส่งต่อตลาดได้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันโดยมีการคัดเลือกนะครับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็เขตจนถึงระดับกรมด้วยนะครับในการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้ปรากฏต่อสาธารณะมีทั้งหมดนะครับ6สาขาด้วยกันก็คือสาขาอาชีพทำนาอาชีพทำไร่อาชีพทำสวนอาชีพทำไร่นาสวนผสมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรส่วนประเภทการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นมี2กลุ่มครับก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแล้วก็กลุ่มยุวเกษตรกรด้วยอันนี้ก็จะเป็นการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอเป็นต้นมาแล้วนะครับ
0: คือหลักเกณฑ์นะครับแต่ในขณะนี้ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทจะได้เสด็จพระชนเนรไปที่แปลงนาสวนพระองค์สวนจิตรดานอกจากทางเกษตรกรแล้วเต็นท์ที่ได้เข้าเฝ้านั้นก็จะมีบรรดาทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยครับซึ่งทางต่างประเทศก็จะได้รับทราบนะครับในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีและก็สิ่งที่เป็นขวัญกำลังใจและก็สิ่งที่ได้มีการประกอบพระราชพิธีนะครับซึ่งในการประกอบพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นก็จะเป็นตามโบราณราชประเพณีนะครับตามขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีมาตลอดต่อเนื่องซึ่งในพระราชพิธี12เดือนนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชพลพระราชพิธี12เดือนว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นข่าวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวใหม่ส่วนจะหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจมั่นในการทำที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตนตามปกติก็ได้ความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่วมมากน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วยเพลียและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้างทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดีมงคลตามที่มาในทางพระพุทธศาสนาบ้างบูชาเส้นสูงตามที่มีทางไสยศาสตร์บ้างให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่ก็คือจากในพระราชพิธี12เดือนนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยนั้นเริ่มมาจากที่คุณพินโยได้นำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นั้นความผูกพันที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นความผูกพันในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีต่อชาวไทยและชาวนาไทยโดยปรากฏจากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนาถึงแปลงนาและโรงสีชุมชนบ่อยๆครับบางครั้งต้องทรงพระราชดำเนินไปตามคันนานอกจากนี้ยังทรงมีการที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับข้าวไทยและชาวนาไทยในโอกาสต่างๆมากมายเช่นพระราชดำรัสที่พระราชทานแนวคิดในการทำนาและการดำรงชีวิตของชาวนาในวโรกาสเสด็จไปทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2516เป็นต้นมามีความตอนหนึ่งครับว่าเวลานึกถึงทำไมมีข้าวมากราคาข้าวก็ ตกก็น่าจะเป็นการดีที่มีข้าวมากพวกเราที่บริโภคข้าวก็จะได้ซื้อข้าวในราคาที่ถูกแต่หารู้ไม่ว่าข้าวที่บริโภคทุกวันนี้ราคาก็ยังแพงเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมถึงแพงข้าวที่บริโภคแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกเข้าไปหากลุ่มชาวนาถามว่าเป็นอย่างไรข้าวที่ราคาแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกก็ถูกนำมาพูดในที่ประชุมแห่งนั้นด้วยสำหรับแนวคิดทฤษฎีใหม่เป็นการอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ประชาชนมีกินแบบอัตภาพคืออาจไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยากหลักว่าแบ่งที่ดินเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกข้าวอีกส่วนสำหรับปลูกพืชไร่พืชสวนและมีการขุดสระน้ำ

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนออกจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อจะได้ไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดานะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินไปในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาและพระยาแรกนานะครับจะได้เข้ากราบบังคมถวายพระคำกราบถวายบังคมและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์เพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีต่อไปนะครับและหลังจากนั้นเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เป็นการอันเสร็จการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังขันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้น้ำหนักข้าวนะครับที่ได้มีการหว่านจำนวนทั้งสิ้นในปีนี้ก็คือ 5,147 กิโลกรัมที่ได้เข้าสู่การพระราชพิธีพืชมงคลและการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้นะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569การถ่ายทอดเสียงในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐกาลิลิขิตตระกูลคุณอภิชัยกีรติอุ่นคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสงบมีช่อคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายคุณพินโยรุ่งสมัยคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิษฐายิ้มดี

0: ต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะขอนำท่านผู้ฟังกลับไป
1: รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพระราชพิธีพืชมงคล2569พยากรณ์พืชผลธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจรุ่งเรืองช่วงเช้าวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระปราที่ประทับณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทยก่อนเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกประจำปีสำหรับปีนี้เริ่มการไถหว่านอยู่ระหว่างเวลา 8:09 นถึง 8:39 นโดยนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาส่วนพระโคแรกนาได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ถวายรายงานผลการเสี่ยงถ่ายผ้านุ่งแต่งกายและพระโคกินเลี้ยงโดยปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงถ่ายหยิบผ้าได้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างและได้ผลไม่เต็มที่ส่วนผลการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคปรากฏว่าพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าซึ่งคำพยากรณ์ระบุว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารและมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองในโอกาสเดียวกันนี้ยังมีพระราชพิธีมอบยังมีพระราชพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกรสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2569รวม39รายพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกที่ใช้ประกอบพระราชพิธีเพื่อนำไปเป็นสิริมงคลสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นสกัดจับเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ชายแดนไทยเมียนมาโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์กองพลทหารราบที่9กองกำลังสุรสีส่วนที่กำลังสกัดจับขบวนการลักลอบขนเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ส่งออกนอกประเทศบริเวณชายแดนไทยเมียนมาพบรถบรรทุกต้องสงสัย3คันรถคันที่1และคันที่2บรรทุก

0: แสดงได้จึงควบคุมตัวทั้ง3คนพร้อมขยายผลดำเนินคดีกับเจ้าของบริษัทชิปปิ้งอีก1รายสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพมีอาชีพขับรถบรรทุกรับจ้างทั่วไปได้รับว่าจ้างจากบริษัทชิปปิ้งแห่งหนึ่งให้ไปรับสินค้าจากตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าที่ด่านเจดีย์3องค์เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติศุลกากรและนำทั้ง4รายส่งดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสอบสวนขยายผลถึงเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟ

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์หายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์หายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ๊ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะ

0: ไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
1: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอทRadio Go Green
4: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Networkพร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: MCOT Radio Network
7: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Trainดีเจวิษณุมณีปกรณ
8: ์ MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ครับผมกลับเข้ามาสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงวันทำงานวันนี้ก็หลายคนน่าจะเป็นวันหยุดนะโดยเฉพาะหน่วยงานราชการและก็รัฐวิสาหกิจนะครับกับวันพุธที่13พฤษภาคม2569ตรงกับวันสำคัญของปวงชนชาวไทยนะฮะวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับผมก็ยังคงอยู่กับผมวิษณุอุนิปกรณ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กในช่วงเอ็มคอร์ดเรดิโอโกลกรีนพร้อมด้วยทุกแพลตฟอร์มที่คุณเชื่อมโยงได้นะฮะในห่วงวันหยุดนะแต่ว่าอาจจะเป็นภาคเอกชนก็หลายพื้นที่ก็ยังคงทำงานตามปกติขอบคุณที่ติดตามรับฟังผ่านทางแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มนะทั้ง FM 107 MHz หรือว่าจะเป็นเพจอสมทสกลนครวิทยุออนไลน์ www.mcot.net นะครับหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับแอปเดียวเอาอยู่ทุกอย่างเลยนะครับพร้อมด้วย MCOT ทั่วไทยของเรานะครับกิจกรรมปลายปีนะเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งใครที่อยากไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่นครพนมด้วยก็ผมไปทดสอบมาแล้วเมื่อวันอาทิตย์นะโอ้บรรยากาศดีนะแล้วราคาก็ไม่ได้แพงเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันในเรื่องนี้ก็สบายดีไปทางสปป.ลาวด้วยนะแล้วก็ส่งความสุขไปทางพี่น้องชาวท่า

0: เทนก็จะเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครพนมก็รับฟังได้นะโอ้แถวนั้นปลาอร่อยนะโดยเฉพาะส้มปลาโดใครที่ภาคอีสานคนไม่ใช่อีสานอาจจะไม่ทราบว่าส้มปลาโดเป็นส้มปลาโดมันเป็นปลาตัวใหญ่ๆนะแต่ทุกวันนี้อาจจะหาได้ยากแล้วปลาชะโดเขาอาจจะมีปลาอื่นมาปนนะแต่ว่ามันก็อร่อยนะแต่ว่าผมว่าทานสุกดีที่สุดเพราะว่าถ้าทานไม่สุกก็เสี่ยงที่จะเป็นพยาธิใบไม้ในตับนะโดยเฉพาะปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดแล้วก็มันยาวไปถึงมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอันนี้อันตรายมากนะครับอ้าวแต่ยังไงก็ปลาชะโดนี่ปลาส้มนี่อร่อยนะผมเคยทานตอนเด็กก็เอามาย่างถ้าสมมุติย่างในเตาถ่านนี่ยิ่งอู้หอมแล้วมีใบตองอยู่นะแกะออกมากัดกับพริกหน่อยกระเทียมหน่อยสุดยอดนะเอายังไงก็ส่งความสุขไปทางท่าอุเทนด้วยนะครับในวันนี้นะครับวันพุธที่13พฤษภาคม2569กับวันสำคัญของปวงชนชาวไทยนะวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับผม
1: Happy on your time

0: พื่อความทันสมัยและสบายใจของคุณนะทุกคนนะเพียงคุณโหลด Mcot Connect นะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลากับอสมทของเรานะทันสมัยไปทุกๆปีนะครับผมก็วันนี้ให้คุณโหลดฟรีแล้วสำหรับแอป Mcot Connect ก็คือ MCOTCOMMECT นะครับ Mcot Connectแอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารจะเป็นวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทของเราหรือว่าทีวีช่อง9 Mcot HD ช่อง30ด้วยทั้งทีวีดิจิทัลนะครับผมวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนแน่นอนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับผมก็ดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะครับผมทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ปลอดภัยนะครับผม Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลากับอสมทของเราครับผม
1: Your Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ

0: MCOT Radio Network 107 MHz MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คคลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค
9: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ครับผมแน่นอนนะครับคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟฟ้าสายไฟให้วุ่นวายไปหมดเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับผมแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคะแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ดูเวลาเหลือนิดเดียวนะเดี๋ยวสักครู่นะ11นาฬิกาเบรกพักฟังข่าวเน็ตเวิร์กดาวเทียมทั่วประเทศไทยในเครืออสมททั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคเดี๋ยวกลับมานะฮะในห้วงวันหยุดของหน่วยงานราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจกับวันพุธที่13พฤษภาคม2569อยู่กับผมวิษณุอนิปกรณ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Network ในช่วง Mcot Radio Grow Green นะวันนี้ก็ขอให้เป็นอะไรที่สบายๆของหลายๆครอบครัวนะเดินทางไปไหนมาไหนก็ด้วยความปลอดภัยวันนี้ก็จะมีหลายครอบครัวที่รีแลกซ์หรือว่าอยู่กับบ้านก็มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับครอบครัวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากส่งความสุขร่วมกันนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ

0: ขณะนี้เวลา 11:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: การทองลิ่มอนุทินร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานครั้งแรกย้ำเกษตรกรไม่ต้องกังวลภัยแล้งภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระหนังคันแรกนาขวัญ ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินลงมายังบริเวณแปลงนาสาธิตที่ใช้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพร้อมร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกร่วมกับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีอย่างคึกคักโดยกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานด้วยตัวเองหลังที่ผ่านมาเคยร่วมพระราชพิธีแต่ไม่เคยลงมาเก็บในแปลงนาพร้อมระบุว่าจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บได้ไปเพาะปลูกในแปลงนาของตัวเองเพื่อความเป็นสิริมงคลระหว่างนั้นมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาทักทายและขอถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นกันเองก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะร่วมถ่ายภาพกับเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายอนุทินกล่าวถึงผลการเสี่ยงทายในปีนี้ที่พยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแนวโน้มภาวะเอลนินโญที่อาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกันขอให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลพลพีย้ำติดโซลาร์เซลล์ต้องไม่ใช่การสร้างหนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนว่าการผลักดันพลังงานสะอาดของภาครัฐจะต้องไม่กลายเป็นการผลักภาระหนี้สินให้ประชาชนแต่ต้องเป็นเครื่องมือช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานให้ประชาชนอย่างแท้จริงจึงได้กำชับให้การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ศึกษาแนวทางลดต้นทุนทางด้านการผลิตระบบติดตั้งและค่าบริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ในราคาที่เหมาะสมพร้อมสั่งการให้หาแนวทางลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและทบทวนอัตราค่าติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปให้สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้มากขึ้นเพื่อช่วยจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดในวงกว้างมากขึ้นพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงข้อดีของการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปทั้งในด้านมาตรฐานความปลอดภัยการรับประกันงานบริการความเชื่อถือในระยะยาวรวมถึงอธิบายขั้นตอนการให้บริการแบบ One Stop Service ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกตั้งแต่การขออนุญาตติดตั้งไปจนถึงการประสานสินเชื่อกับสถาบันการเงินอภิสิทธิ์แถลงโต้ออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่ทำให้เศรษฐกิจมั่นคงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเตือนวิกฤตหลังรัฐบาลออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาท

โดยระบุถึงประเด็นความจำเป็นในการออกพรก.กู้เงินของรัฐบาลระบุว่าในอดีตที่มีการพรก.กู้เงิน3ครั้งในยุควิกฤตต้มยำกุ้งปี2541วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2552ยุคโควิด19เป็นช่วงเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจติดลบรัฐบาลไม่สามารถอัดฉีดเข้าระบบเศรษฐกิจได้จำเป็นต้องกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจขณะที่ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยเติบโต

0: ก่อนหน้านี้แม้ในรัฐธรรมนูญได้ดุลพินิจแก่แม้ในรัฐธรรมนูญให้ดุลพินิจแก่รัฐบาลในการตัดสินว่าอะไรจำเป็นเร่งด่วนแต่ก็ระบุว่าต้องมีเหตุความจำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยการกู้เงินครั้งนี้แบ่งเงินเป็น2ก้อน 200,000 ล้านแรกอัดฉีดสู่ระบบเศรษฐกิจอีก 200,000 ล้านเพื่อเปลี่ยนผ่านลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเรื่องพลังงานแทบไม่เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่จำเป็นเร่งด่วนนายอภิสิทธิ์ชี้ด้วยว่าในส่วน 200,000 ล้านแรกรัฐมนตรีการคลังระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าจะใช้จ่ายภายใน4เดือนแต่ถ้าวิกฤตเกิน4เดือนไปแล้วจะทำอย่างไรการอัดฉีดเงินในระยะเวลาอันสั้นมีแต่จะซ้ำเติมเงินเฟ้อและทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นหนี้สาธารณะใกล้แตะเพดานสำหรับข้อเสนอของฝ่ายค้านคือยกเว้นหรือลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งจะทำให้ราคาดีเซลลงไปอยู่ที่33บาทการลดต้นทุนให้น้ำมันลง7บาทช่วยที่ต้นต่อของปัญหาเป็นการช่วยประชาชนทุกคนที่ต้องซื้อของส่วนอีกข้อเสนอคือเก็บภาษีลาภลอยซึ่งจะทำให้รัฐบาลเก็บรายได้เพิ่ม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: พบจากสถานการณ์ Encore Radio Network
7: สังคมสังสรรค์ด้วยปัญญาEmcot 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: ศูนย์การค้าห้างสีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋าจิ๊บช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างสีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้

0: ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: Mcot Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474899 0427474899 Love Train
2: Mcot Radio Go Greenสถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ครับผมกลับเข้ามาในเบรกที่3หรือว่าชั่วโมงที่2นะครับยังคงอยู่ในช่วงวันหยุดหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจกับวันพุธที่13พฤษภาคม2569ตรงกับวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับผมวันนี้ก็จะเจอผมยาวหน่อยนะทั้งช่วงวาไรตี้ในภาคเช้าเดี๋ยวเที่ยงครึ่งก็บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลแล้วก็บ่ายโมงเนี่ยอสมทเพื่อชุมชนนะครับผมก็ในห่วงเวลานี้เบรกนี้นะครับผมก็ทุกแพลตฟอร์มที่ยังคงเชื่อมโยงได้วิทยุออนไลน์ www.mcot.net แอปMCOT Connect โหลดได้ติดตามข่าวสารวาไรตี้ทุกอย่างสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT SD ช่อง30หรือว่าวิทยุส่วนกลางส่วนภูมิภาคได้หมดเลยทั้งระบบ Android ระบบ iOS ด้วยนะครับเพจอสมทสกลแล้วก็เพจ MCOT ทั่วไทยนะครับผมก็ในห่วงเวลานี้ก็ยังคงอยู่ดูแลกันอยู่เอามีโครงการดีๆอันนี้ดีนะพอมันจะหมดหน้าร้อนแล้วต้องรีบเลยที่บ้านไหนที่ยังไม่ได้ดูแลในเรื่องนี้นะเรื่องของสัตว์นี่สำคัญโดยเฉพาะสุนัขกับแมวนะก็เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะโครงการความร่วมมือกันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ2569ในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569สถานที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลวานอนนิวาสนะครับอันนี้ที่วานอนนิวาสนะให้บริการตั้งแต่ 8:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับเกี่ยวกับด้านความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสิ่งที่ควรรู้ขั้นตอนสำคัญเมื่อโดนสุนัขกัดหรือว่าทำไมต้องฉีดวัคซีนแล้วก็กิจกรรมให้บริการนะบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีด้วยนะครับบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขนะครับแล้วก็แมวด้วยให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงด้านสุขภาพของสัตว์เลี้ยงต่างๆนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีก็ร่วมมือกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยของเราอันนี้ก็อยู่ที่คนเลี้ยงแล้วแหละจะต้องใส่ใจว่าคือถ้าจะบอกหมาแมวให้มันไปฉีดเองมันคงไม่ไปนะเพราะนั้นก็อยู่ที่ตัวบุคคลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอำเภออื่นๆอย่างอำเภอเมืองเนี่ยบางครั้งเขาก็จะมีหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่นะของเทศบาลนครสกลนครนี่ออกไปตะเวนในช่วงฤดูร้อนฤดูที่มันจะเกิดพิษสุนัขบ้านะก็เขาจะมีประกาศล่วงหน้าผ่านทางหอกระจายข่าวบ้างผ่านทางสื่อวิทยุบ้างสื่อหลายๆสื่อออนไลน์บ้างนะครับแล้วก็จะออกไปแล้วก็จะมีการประกาศในชุมชนอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องเตรียมสุนัขของท่านให้เรียบร้อยอันไหนถ้าสุนัขดุก็ใช้ตะกร้อครอบปากแล้วไปฉีดเถอะนะฮะเพื่อความปลอดภัยเวลาไปกัดคนอื่นไม่ได้เสียตังค์เยอะเพราะฉะนั้นเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวจะต้องมีความรับผิดชอบเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลแต่ช่วงนี้ขออนุญาตส่งความสุขไปทางอำเภอวานอนนิวาสและก็สว่างแดนดินด้วยครับ
1: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: วันนี้นะครับมาฟังสิ่งดีๆนะครับผมทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: Your Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ

0: Bangkok Radio Network 107 MHz
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยน

0: ีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: MCOT Radio Network
4: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474899 0427474899 Love Trainคลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107
3: MCOT Relax Station

0: บกับศูนย์บริการมาตรฐานคอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสอย่างรถมาตรฐานพร้อมใบรับประกันคุณภาพทุกเส้นมั่นใจได้แม็กสวยๆที่หลากหลายไปเลือกกันได้วันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสพร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสกลนครเช็คช่วงล่างเบรกคลัชพร้อมการเติมลมไนโตรเจนที่จะช่วยให้ยางทุกเส้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญบริการรวดเร็ววันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิส042-972-168
1: ครับผมมาถึงช่วงเวลานี้ขอบคุณคอกพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะครับโปรโมชั่นของเดือนพฤษภาคมมาแล้วนะครับกับคอกพิทคุ้มครบไวอุ่นใจที่คอปพิทตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมเลยนะครับคอปพิทเซฟดีดเซฟงบเซฟรถเซฟคุณนะครับมอบส่วนลดสูงสุด 3,200 บาทอันนี้เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ร้านกำหนดจะเป็นเปลี่ยนยางบริสโตนไฟโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตให้เดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวนะเช็คช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อหรือว่าเปลี่ยนไทยลมในตัวเจ็นนะ200บาทเติมลมฟรี2ปีเต็มใช้บริการได้ถึง260สาขาทั่วประเทศไทยเรามีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถให้เวลาที่คุณเดินทางไปไหนก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ฟรีนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับชุดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเกรดหมื่นโลแถมฟรีไส้กรองนะครับพร้อมค่าแรงไม่คิดนะครับอุ่นใจประหยัดจริงที่คอปพิทของเรานะครับผมก็เข้าไปหาเราได้แล้วที่สำคัญผ่อนสบาย 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวเราไม่ได้ดูแลแค่เรื่องของรถ4ล้อนะครับรถเก๋งรถกระบะเท่านั้นนะรถใหญ่เรายังคงดูแลนะครับรถ10ล้อรถ6ล้อรถพ่วงรถเมล์หรือว่าจะเป็นรถบัสอะไรต่างๆเข้าไปใช้บริการได้เหมือนรถเล็กเลยนะตั้งศูนย์ถ่วงล้อเช็คช่วงล่างเปลี่ยนยางทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะแม็กลายสวยๆทุกขนาดนะครับก็ให้คุณได้เข้าไปเลือกกันนะครับที่ศูนย์บริการของเรามั่นใจเลยนะครับผมคอปพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรา3สาขาสาขาใหญ่เลยตชด.23ขึ้นมาสัก200เมตรอยู่ขวามือเลี้ยวเข้าไปเลยซ้ายมือจะเป็นปั๊มการ LVG ขวามือจะเป็นศูนย์บริการจำหน่ายแม็กยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อทุกรูปแบบตรงเข้าไปสุดนะครับจะเป็นโรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วก็มีศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จในราคาส่งด้วยแล้วยังมีโชว์รูมดูแลรถ10ล้อ6ล้อรถบัสรถเมล์รถขนาดใหญ่เลยนะครับผมสาขา2ตรงข้ามตชด.23มีทั้งคาเฟ่อเมซอนห้องน้ำสะอาดสะอ้านมีเซเว่นมีปั๊มก๊าซ LPG นะฮะใครสะดวกก็แวะได้สามารถจอดพักรถพักเหนื่อยได้ส่วนสาขา3เลยโรงเรียนท่านารายณ์หรือว่าเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสักประมาณ 1,000 เมตรนะครับผมอยู่ซ้ายมือมีโรงบรรจุก๊าซแล้วก็ห้องน้ำสะอาดสะอ้านใช้บริการได้แถวบ้านมังคว้างนะครับสะดวกสาขาไหนก็แวะได้โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรามั่นใจตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมครับผม
2: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
3: Happy on your time.

ครับผมทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับมาก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันอย่างลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆนะครับแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครได้นะครับตอนนี้วันนี้เลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi มิสเตอร์ CCTV V360 กล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างหรือไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายเพราะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยนะครับเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้จะอยู่ที่ทำงานหรือเดินตลาดหรือจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้แถมระดับชัดสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงเพราะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดจากกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุณได้คุยแบบวิดีโอคอลจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำง่ายๆผ่านมือถือเท่านั้นเองคิดว่าแค่นี้จะหมดแล้วเหรอครับผมยังไม่หมดแน่นอนนะครับ

0: เพราะตัวกล้องยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดตามตัวเพราะตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยนะครับนอกจากนี้กล้องนี้ยังตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีจะซื้อไปในบ้านก็สบายๆหรือจะติดนอกบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำได้ดีด้วยกันฝนระดับ IP66 แม้นจะหลังคาก็ยังเอาอยู่ตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง128กิกะไบต์บันทึกได้ยาวถึง30วันเลยนะครับทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถมอีก1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: พบกับศูนย์บริการมาตรฐานคอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสยางรถมาตรฐานพร้อมใบรับประกันคุณภาพทุกเส้นมั่นใจได้แม็กสวยๆที่หลากหลายไปเลือกกันได้วันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสพร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสกลนครเช็คช่วงล่างเบรกครัชพร้อมการเติมลมไนโตรเจนที่จะช่วยให้ยางทุกเส้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญบริการรวดเร็ววันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิส042-972-168
1: ครับผมมาถึงช่วงเวลานี้ขอบคุณคอกพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะครับโปรโมชั่นของเดือนพฤษภาคมมาแล้วนะครับกับคอกพิทคุ้มครบไวอุ่นใจที่คอปพิทตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมเลยนะครับคอปพิทเซฟดีดเซฟงบเซฟรถเซฟคุณนะครับมอบส่วนลดสูงสุด 3,200 บาทอันนี้เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ร้านกำหนดจะเป็นเปลี่ยนยางบริสโตนฟรายโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตให้เดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวนะเช็คช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อหรือว่าเปลี่ยนถ่ายลมในตัวเจนนะ200บาทเติมลมฟรี2ปีเต็มใช้บริการได้ถึง260สาขาทั่วประเทศไทยเรามีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถให้เวลาที่คุณเดินทางไปไหนก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ฟรีนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับชุดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเกรดหมื่นโลแถมฟรีไส้กรองนะครับพร้อมค่าแรงไม่คิดนะครับอุ่นใจประหยัดจริงที่คอปพิทของเรานะครับผมก็เข้าไปหาเราได้แล้วที่สำคัญผ่อนสบาย 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวเราไม่ได้ดูแลแค่เรื่องของรถ4ล้อนะครับรถเก๋งรถกระบะเท่านั้นนะรถใหญ่เรายังคงดูแลนะครับรถ10ล้อรถ6ล้อรถพ่วงรถมีหรือว่าจะเป็นรถบัสอะไรต่างๆเข้าไปใช้บริการได้เหมือนรถเล็กเลยนะตั้งศูนย์ถ่วงล้อเช็คช่วงล่างเปลี่ยนยางทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะแม็กลายสวยๆทุกขนาดนะครับก็ให้คุณได้เข้าไปเลือกกันนะครับที่ศูนย์บริการของเรามั่นใจเลยนะครับผมคอปพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรา3สาขาสาขาใหญ่เลยตชด23ขึ้นมาสัก200เมตรอยู่ขวามือเลี้ยวเข้าไปเลยซ้ายมือจะเป็นปั๊มการ LPG ขวามือจะเป็นศูนย์บริการจำหน่ายแม็กยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อทุกรูปแบบตรงเข้าไปสุดนะครับจะเป็นโรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วก็มีศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จในราคาส่งด้วยแล้วยังมีโชว์รูมดูแลรถ10ล้อ6ล้อรถบัสรถเมล์รถขนาดใหญ่เลยนะครับผมสาขา2ตรงข้ามตชด23มีทั้งคาเฟ่อเมซอนห้องน้ำสะอาดสะอ้านมีเซเว่นมีปั๊มก๊าซ LPG นะฮะใครสะดวกก็แวะได้สามารถจอดพักรถพักเหนื่อยได้ส่วนสาขา3เลยโรงเรียนท่านอะไรหรือว่าเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสักประมาณ 1,000 เมตรนะครับผมอยู่ซ้ายมือมีโรงบรรจุก๊าซแล้วก็ห้องน้ำสะอาดสะอ้านใช้บริการได้แถวบ้านบางขว้างนะครับสะดวกสาขาไหนก็แวะได้โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรามั่นใจตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมครับผมดูเวลาแล้วมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะ12นาฬิกาเบรกพักฟังข่าวเน็ตเวิร์กดาวเทียมทั่วประเทศไทยในเครืออสมททั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคช่วงเวลานี้ขอบคุณคอปพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเราอย่าลืมนะโปรโมชั่นพฤษภาคมทั้งเดือนเลย 3,200 บาทส่วนลดพิเศษเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดแล้วบริสโตนฟรายโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตให้เดตันซื้อ3แถม1เลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวเดินทางวันนี้อย่าลืมเข้าไปปรึกษาเรื่องยางเรื่องแม็กฟรีด้วยแล้วเติมลมไนโตรเจน200บาทเติมลมฟรี2ปีเต็มๆคุณจะต้องลาก่อนนะในช่วงเบรกนี้กับช่วงของวันที่13พฤษภาคม2569กับวันหยุดสำคัญวันพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับเดี๋ยวอีก30นาทีผมกลับมาวันนี้บอกแล้วเจอกันยาวเหยียดเจอกันในช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกล12นาฬิกา30นาทีแล้วต่อด้วยอสมทเพื่อชุมชนช่วงเวลานี้ขอบคุณกับการติดตามผมวิษณุวณิภกรบริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcord Radio Network ในช่วง Mcord Radio Grow Green อย่าลืมร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะวันหยุดอย่างนี้ปลูกต้นไม้ที่บ้านดูแลต้นไม้

0: ไม้ดูแลขยะอย่าเผานะฮะยังไงก็ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเพื่อเก็บอากาศเก็บความบริสุทธิ์เก็บสิ่งดีๆธรรมชาติให้กับลูกหลานของเราในอนาคตนะเดี๋ยวเจอกันอีก30นาทีครับ
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ขณะนี้เวลา 12:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปติดตามสรุปข่าวภาคเที่ยง
1: พระนางคารแรกนาขวัญประจำปี2569พระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าทำนายว่าพืชผลธัญหารอุดมสมบูรณ์ดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองนายกรัฐมนตรีนำทีมลุยเกาะพังงานและหาดฟรีดอมติดตามแก้ปัญหานอมินีต่างชาติรุกพื้นที่สาธารณะมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทตั้งแต่1พฤษภาคม69พบประหยัดค่าไฟได้ถึง 40%ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกเดินทางจากสหรัฐเยือนจีนเตรียมพบหารือหลายประเด็นกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่13พฤษภาคม2569วันนี้เป็นวันพฤชมงคลนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองจะสรุปข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงปีนี้ครับพระยาแรกนาเสียงทายหยิบผ้านุ่งได้6คืบพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าทำนายว่าพืชผลธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองครับเลิกไถวันอยู่ระหว่างเวลา8:09 น.ถึง8:39 น.นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาเสียงทายหยิบพันธุ์ได้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างและได้ผลไม่เต็มที่ส่วนพระโคแรกนาได้พระโคพอและพระโคเพียงกินถั่วหญ้าน้ำและเหล้าพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารและมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองภายหลังเสร็จพระราชพิธีแล้วนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลเองก็เห็นว่าได้ร่วมกันเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานด้วยนะครับ
1: ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569เป็นครั้งแรกพร้อมกับเตรียมนำไปเพาะปลูกในแปลงนาของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับย้ำนะคะว่ารัฐบาลบูรณาการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและภาวะเอนิโยแล้วขอให้เกษตรกรมั่นใจว่าจะมีน้ำเพียงพอค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินมายังบริเวณแปลงนาสาธิตที่ใช้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพร้อมร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกร่วมกับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีอย่างคึกคักค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านับเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานด้วยตนเองหลังจากที่ผ่านมาเคยร่วมพระราชพิธีแต่ว่าไม่เคยลงมาเก็บในแปลงนาพร้อมกับระบุว่าจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บได้ไปเพาะปลูกในแปลงนาของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ขอไม่เปิดเผยสถานที่ค่ะโดยระหว่างนั้นนะคะก็มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาทัก

ถ่ายและขอถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นกันเองก่อนที่นายอนุทินก็จะร่วมถ่ายภาพกับเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงผลการเสี่ยงทายในปีนี้นะคะที่พยา

0: กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งจัดหาและสำรองแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินน้ำบาดาลและน้ำใต้ดินเพื่อรองรับการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรรวมถึงเร่งเก็บกักและกระจายน้ำให้เพียงพอตลอดฤดูแล้งและฤดูเพาะปลูกนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะร่วมบูรณาการการทำงานเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงควบคู่กับการเร่งเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำนะคะว่าแม้ผลการเสี่ยงทายในปีนี้จะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยแต่รัฐบาลก็ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วขอให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลเพราะว่าทุกหน่วยงานจะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อดูแลประชาชนและภาคการเกษตรค่ะ
1: และหลังจากนั้นในเวลา 11:00 นที่ผ่านมาครับที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐออกเดินทางลงพื้นที่เกาะพังงานสุราษฎร์ธานีครับเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีจุดแรกนะครับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพังงานศึกษารับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากนายอำเภอเกาะพังงานขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวต้อนรับแล้วก็มีผู้แทนภาคประชาชนเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและมอบนโยบายสู่ราชการในพื้นที่นอกจากนี้ช่วงเย็นครับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปที่หาดฟรีดอมตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจติดตามการจับกุมการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตรายงานการสนับสนุนการแก้ปัญหาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรายงานผลการดำเนินคดีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและก็มอบนโยบายสู่ราชการในพื้นที่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้ง2จังหวัดนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับกทม.ก็จะถึงประมาณ 20:40 นาทีครับ
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ก็เดินหน้าปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมขณะที่เสี่ยเล็กค่ะได้เข้ามอบตัวพร้อมกับรับทราบข้อกล่าวหา4คดีเจ้าหน้าที่ก็พบพื้นที่บุกรุกประมาณ10ไร่นะคะย้ำว่าดำเนินคดีตามพยานหลักฐานไม่ละเว้นกลุ่มทุนหรือว่าผู้มีอิทธิพลค่ะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อทวงคืนผืนป่าและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศโดยจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาไม่ละเว้นผู้มีอิทธิพลหรือว่ากลุ่มทุนรายใดพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความยุติธรรมต้องเกิดกับทุกฝ่ายแต่ผู้ที่บุกรุกหรือว่าทำลายป่าไม้ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้นายปรินทร์หรือว่าเสี่ยเล็กค่ะผู้ต้องหาคดีบุกรุกป่าก็ได้เดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีนันทชาตินะคะระหว่างลงพื้นที่ติดตามคดีก่อนจะเข้ามอบตัวที่สภ.กระนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ.2484และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507รวม4คดีจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ประมาณ10ไร่แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะอ้างนะคะว่าครอบครองพื้นที่มานานและมีเอกสารสิทธิ์สค.1แต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนก่อนเดินทางลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีได้ให้ความชัดเจนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.

0: ออกแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อครับวันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่าแก้รัฐธรรมนูญตามประชามติ21ล้านเสียงนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนการยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะครบเส้นตาย60วันวันที่14พฤษภาคมนี้โดยท่าทีของพรรคภูมิใจไทยเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวถามนะครับนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าท่าทีของพรรคภูมิใจไทยต้องฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนเมื่อถามผลการทำประชามติกว่า21ล้านเสียงต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครม.ยืนยันร่างกลับไปหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระบวนการทุกอย่างเริ่มที่รัฐสภาอย่ามาผูกรัฐบาลเพราะนั่นคือรัฐบาลชุดที่แล้วส่วนมติแก้ไขรัฐธรรมนูญทำวันเดียวกันกับการเลือกตั้งฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องเริ่มที่รัฐสภาชุดปัจจุบันไปผูกกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอในรัฐสภาชุดที่แล้วก็ไม่ใช่เมื่อถามว่าตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต้องให้สภาเป็นผู้ริเริ่มใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาแล้วเมื่อถามย้ำว่าเป็นสภาเป็นคนทำใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าครับส่วนกระบวนการจะเริ่มใหม่เมื่อใดนั้นเป็นเรื่องของสภาตนเป็นหัวหน้ารัฐบาลซึ่งรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินการของสภาครับเมื่อถามว่าต่อไปนี้จะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็อยู่ที่สภาส่วนตนในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเคยพูดแล้วว่าไม่แตะบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอธิปไตยของไทยที่เหลือก็ว่ากันไปเมื่อถามว่าการยืนยันร่างเดิมกลับไปจะเร็วกว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่ทราบครับ
4: เมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีเหตุลอบยิงอส.จังหวัดนราธิวาสนะคะได้รับบาดเจ็บค่ะซึ่งจากการตรวจสอบก็ทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนายอาฟานีเจ๊เต๊ะอายุ40ปีสมาชิกอส.ชคต.ดุทรงยอโดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายอาฟานีอยู่ระหว่างการเดินทางกลับจากปฏิบัติหน้าที่ณชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ดุทรงยอเพื่อมุ่งหน้าไปรับรถยนต์ที่บ้านภรรยาในพื้นที่บ้านกาเตาะหมู่ที่6ตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสระหว่างทางค่ะเมื่อถึงจุดเกิดเหตุก็มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าประกบก่อนจะใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่นายอาฟานีแล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีไปทางบ้านน้ำวนหมู่ที่1ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะค่ะซึ่งนายอาฟานีก็ถูกกระสุนปืนเข้าที่ร่างกายรวมทั้งหมด5แผลต้นขาขวา3แผลสะโพกขวา1แผลและนิ้วมือขวา1แผลแต่ว่าก็ยังคงรู้สึกตัวดีอยู่นะคะเจ้าหน้าที่และพลเมืองดีก็ได้ช่วยการนำตัวส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อเข้ารับการผ่าตัดนำหัวกระสุนออกอย่างเร่งด่วนค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ได้สนธิกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีพร้อมกับส่งชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
3: เสทบครับฝากเตือนชาวบ้านหาของป่าแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ทราบด้วยนะครับก่อนนะครับจะมีปัญหาเกิดขึ้นหลังว่าที่ผ่านมาครับเกิดเหตุได้มีการเผชิญหน้ากับทหารประเทศเพื่อนบ้านครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการฐานบกได้กล่าวถึงการลงตรวจพื้นที่สถานการณ์บริเวณช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการปฏิบัติการด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายอภิรักษ์บุตรเพชรที่บ้านพักในพื้นที่บ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังเข้าไปหาของป่าแล้วก็พบกับกลุ่มทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธเข้ามาในพื้นที่

0: โดยบอกว่าตนได้ลงไปดูพื้นที่ที่เป็นช่องว่างเนื่องจากได้รับข้อมูลจากชาวบ้านว่าทหารกัมพูชาอาจใช้ลักลอบเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวจึงได้พูดคุยกับกองกำลังว่าจะมีการปรับกำลังในการคุมพื้นที่ซึ่งหลังจากนี้ครับจะมีการตรวจสอบยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์และก็โดรนที่ใช้ในการลาดตระเวนพื้นที่เพื่อคุ้มครองประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นส่วนสรุปแล้วเป็นทหารกัมพูชาหรือว่าเป็นกลุ่มโคลนที่ทำผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาจากที่ชาวบ้านเคยพบนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ยอมรับว่าเป็นทหารกัมพูชาเพราะชาวบ้านทั้งสองยืนยันว่าอีกฝ่ายยืนอยู่ในระยะประชิดอีกทั้งภาษากายของทหารกัมพูชาที่เข้ามาก็ค่อนข้างที่จะคุกคามแต่ชาวบ้านมีความชำนาญในพื้นที่มากกว่าครับจึงได้เดินออกมาก็ทำให้ทหารกัมพูชาตามไม่ทันซึ่งผู้บัญชาการกองกำลังในพื้นที่ได้เข้าไปพูดคุยกับทหารกัมพูชาแล้วว่าให้ระมัดระวังและอย่ากระทำการอะไรก็แล้วแต่ที่กระทบกับคนไทยครับทางนี้ได้มีการประเมินหรือไม่ว่าทหารกัมพูชาเข้ามาหาข่าวหรือเข้ามาเพื่อการใดพลเอกชัยพฤกษ์ก็บอกว่าหากไปดูภูมิประเทศค่อนข้างสลับซับซ้อนเพราะเป็นพื้นที่ป่าจึงมีโอกาสที่ได้ทั้งเจตนาที่จะเข้ามาหรือว่าเดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาคิดเอาไว้รวมถึงมีความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาหาของป่าหรือว่ามาลาดตระเวนในพื้นที่ของเราหรือมาดูว่าฐานของเราอยู่ตรงไหนซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับส่วนจะเป็นการละเมิด Joint Statement ที่ไทยกัมพูชาได้ลงนามกันไว้หรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าถ้าเรามีหลักฐานก็จะดำเนินการแต่จากคำบอกเล่าของชาวบ้านก็เป็นเช่นนั้นนอกจากนี้ครับพลเอกชัยพฤกษ์ยังกล่าวถึงกรณีนายโยธสายน้อยชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับขณะเข้าไปหาของป่าบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจะเตือนหรือว่าจะดูแลอย่างไรโดยบอกว่าทางกงสุลกระทรวงการต่างประเทศพยายามเร่งรัดและให้ความช่วยเหลืออยู่ครับขณะเดียวกันทหารในพื้นที่ก็ได้มีการติดต่อเพื่อช่วยเหลือให้เร็วที่สุดจึงขอเตือนชาวบ้านในพื้นที่ว่าการออกไปหาของป่าแม้จะเป็นวิถีชีวิตแต่ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รู้ว่ามีคนไทยออกไปอยู่ที่ไหนบ้างเพราะหากออกไปแล้วไม่แจ้งเมื่อหายไปกว่าจะทราบก็ช้าเกินไปพร้อมยืนยันว่าเราจะพยายามตรวจดูพื้นที่เสี่ยงที่จะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งโดยจะเอาทหารเข้าไปดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งก็เป็นแหล่งผลิตและขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างจริงจังค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและให้พิจารณาอย่างเหมาะสมโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกส่วนราชการได้ดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัดส่งผลให้ช่วยประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการปรับลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบทภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้การดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำเฉลี่ยปริมาณรถ60คันต่อชั่วโมงโดยทางกรมทางหลวงชนบทได้ทำการศึกษาแล้วว่าจะต้องปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทางและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดตัดทางโค้งก็ต้องระวังเป็นพิเศษจากผลการดำเนินการตามมาตรการตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็พบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 40% ค่ะนอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทก็ยังมีแผนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ให้ครบ 800,000 ดวงโดยจะทยอยเปลี่ยนก็คาดว่าจะครบทั้งหมดในปี2571ค่ะ

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเดินหน้าบ้านเคหะเพื่อคนไทยขับเคลื่อนบ้านเคหะยุคใหม่ชู Universal Design พลังงานสะอาดเร่งยกระดับที่อยู่อาศัยทั่วประเทศรองรับผู้สูงอายุฟื้นฟูชุมชนดินแดงครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ครับเร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยในปี69นี้การเคหะแห่งชาติครับตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยภายใต้แนวคิด Housing for All นะครับรองรับทั้งรูปแบบซื้อเช่าและก็เช่าระยะยาวพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุด 20% ผ่อนนานสูงสุด40ปีขณะเดียวกันยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางละมุงและร่มเกล้ารวมเกือบ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบด้วยการออกแบบตามหลัก Universal Design เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวกครับนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่ง2ห้องและบ่อนไก่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองพร้อมกันนี้ครับการเคหะแห่งชาติยังเดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงการจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตครับ
1: มีเหตุชาวต่างชาติไม่พอใจคนขับโบ๊ทค่ะถอยรถเข้าริมถนน Walking Street พัทยาก่อนจะหาเรื่องตบหัวบานปลายกลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันค่ะโดยมีคลิปนะคะบันทึกเหตุการณ์บริเวณถนน Walking Street กลางเมืองพัทยาเมื่อคืนนี้ผู้บันทึกเหตุการณ์ก็บันทึกเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างนักท่องเที่ยวต่างชาติกับกลุ่มโบ๊ทขับขี่รถรับผู้ส่งผู้โดยสารพร้อมกับข้อความระบุว่าฝรั่งหาเรื่องคนไทยอีกแล้วครับพวกแบบนี้สมควรแล้วครับเขาอุตส่าห์ไม่อยากมีเรื่องก็ยังไปหาเรื่องเขาสมควรแล้วที่โดนฉันรักมวยไทยจนมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากซึ่งทางผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามไรเดอร์นะคะคุณกฤษดาสิงหาวาโนอายุ27ปีที่ประสบเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปค่ะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุคนไทยเนี่ยกำลังถอยรถเข้าจอดแต่ว่าชาวต่างชาติพยายามเข้ามาก่อกวนโดยไม่ทราบว่ามีการพูดคุยหรือว่าท้าทายอะไรกันหรือไม่เบื้องต้นนะคะก็คนไทยพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ตอบโต้จนทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันไปแล้วแต่ฝ่ายชาวต่างชาติกลับเดินย้อนกลับมายั่วยุอีกครั้งก่อนจะใช้มือตบศีรษะคนไทยก็ทำให้เกิดการชุลมุนและตอบโต้กันไปมาหลังจากคลิปเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีชาวออนไลน์ก็ต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ก็ตำหนิพฤติกรรมชาวต่างชาติพร้อมกับชื่นชมคนไทยที่พยายามอดทนหลีกเลี่ยงการมีปัญหาก่อนจะเกิดเหตุปะทะดังกล่าวค่ะ
0: เปิดปฏิบัติการบุกทลายแหล่งพักยาจับน้อยเสือโฮกพร้อมยาบ้าเกือบ 20,000 เม็ดไอซ์2กิโลปืนเถื่อนในบ้านพักครับตำรวจสภ.วังน้ำเย็นสดที่กำลังหลายฝ่ายเปิดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดหลังได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบซุกซ่อนยาเสพติดภายในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วจนสามารถสืบทราบว่านายบุญธรรมหรือว่าน้อยเสือโฮกอายุ44ปีมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ใช้บ้านพักเป็นสถานที่เก็บซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อรอการกระจายส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่แล้วก็ใกล้เคียงจึงรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักเลขที่67หมู่12ตำบลคลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วครับผลจากการตรวจค้นก็พบยาเสพติดจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพร้อมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมผู้ต้องหาทันทีจากการตรวจค้นครับก็สามารถตรวจยึดของกลางซึ่งประกอบด้วยยาบ้าจำนวน 16,000 เม็ดยาไอซ์น้ำหนัก2กิโลกรัมอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์1กระ

0: บอกโทรศัพท์มือถือ1เครื่องรถจักรยานยนต์1คันมูลค่าโดยรวมประมาณ 40,000 บาทนอกจากนี้ครับยังพบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องหาจึงแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1แล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ครับได้นำตัวในบุญธรรมหรือว่าน้อยเสือโคกพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.วังน้ำเย็นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็สืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการรวมถึงเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดมาดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกเดินทางจากสหรัฐเยือนจีนในวันอังคารตามเวลาสหรัฐเพื่อเตรียมพบหารือหลากหลายประเด็นกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะโดยทรัมป์นะคะก็มีกำหนดประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ถือเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของทรัมป์ครั้งแรกในรอบกว่า10ปีก็คาดว่าจะมีการพบหารือในหลายประเด็นร้อนทั้งความขัดแย้งทางการค้าและภาษีศุลกากรของทั้งสองประเทศประเด็นไต้หวันและสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านอย่างไรก็ดีทรัมป์ก็ยืนยันว่าเขาไม่คิดว่าสหรัฐจำเป็นต้องพึ่งความช่วยเหลือจากจีนเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมรับข้อตกลงสันติภาพเพราะเชื่อว่าสุดท้ายแล้วสหรัฐจะเป็นฝ่ายชนะและทำให้อิหร่านยอมรับข้อตกลงได้ในที่สุดค่ะขณะเดียวกันทรัมป์ก็ยังโพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลก่อนออกเดินทางเยือนจีนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดประเทศเพื่อเพิ่มการดำเนินงานและขยายการลงทุนของบริษัทอเมริกันในจีนโดยทรัมป์เดินทางพร้อมคณะผู้แทนทางธุรกิจกลุ่มย่อยซึ่งรวมถึง CEO และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำมากกว่า12แห่งจากหลากหลายภาคธุรกิจทั้งสถาบันการเงินเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหนักคาดว่าจะมีการเจรจาเพื่อหวังเปิดตลาดธุรกิจเหล่านี้ในจีนให้มากขึ้นรวมถึงหารือเพื่อจัดตั้งกรอบการสื่อสารและลดและช่องทางลดความขัดแย้งเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI โดยเฉพาะความกังวลด้านจารกรรมทางไซเบอร์รวมถึงการควบคุมห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์และแร่หายากค่ะทางด้านสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนก็รายงานความเห็นชาวอเมริกันก่อนหน้าการประชุมสุดยอด2ผู้นำจีนสหรัฐนะคะว่าการพบกันของ2ผู้นำประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเป็นสิ่งสำคัญและได้รับความสนใจอย่างมากทางสื่อออนไลน์และหวังว่าการพูดคุยระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีของ2ประเทศมากกว่าจะเพิ่มความเกลียดชังกันค่ะ
0: นายกเทศมนตรีเมืองหนึ่งทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐลาออกจากตำแหน่งครับหลังจากถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฟ้องร้องในข้อหาทำหน้าที่เป็นสายลับหรือว่าตัวแทนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับรัฐบาลจีนไอรินหวังเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองอาร์เคเดียทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียครับอยู่ห่างจากนครลอสแองเจลิสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ20กิโลเมตรเธอลาออกจากตำแหน่งในสัปดาห์นี้หลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องในข้อหาทำหน้าที่เป็นสายลับหรือว่าตัวแทนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับรัฐบาลจีนนอกจากยอมลาออกจากสภาเมืองแล้วนะครับเธอยังรับสารภาพความผิดในข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยกระทรวงยุติธรรมบอกว่ากิจกรรมของหวังเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่เธอจะก้าวขึ้นมาเป็นนายกเทศมนตรีโดยตั้งแต่ปี2020ถึง2022หวังทำงานภายใต้คำสั่งเจ้าหน้าที่จีนเพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่สนับสนุนรัฐบาลบนเว็บไซต์ US News Center ซึ่งเธอและผู้ร่วมขบวนการเปิดขึ้นโดยจัดฉากให้ดูเหมือนสำนักข่าวท้องถิ่นสำหรับชาวอเมริกันเชื้อสายจีนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีหลักฐานครับว่าหวังและผู้ร่วมขบวนการได้รับคำแนะนำเฉพาะจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนให้เผยแพร่เนื้อหาที่สนับสนุนนโยบายของจีนรวมถึงบทความที่ปฏิเสธเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคซินเจียงซึ่งตามกฎหมายสหรัฐครับผู้ที่ดำเนินการในนามของรัฐบาลต่างชาติจะต้องจดทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมซึ่งหวังยอมรับว่าเธอไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายนี้หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงหวังอาจจะต้องรับโทษจำคุกถึง10ปีครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทองและดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจั กรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.

ครับผมก็วันนี้เจอกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะตั้งแต่ภาคเช้าวาไรตี้ในวันหยุดวันสำคัญนะวันพฤหัสบดีเอ้ยขออภัยครับวันพุธที่13พฤษภาคม2569วันพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับผมก็ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลก็ยังอยู่ต่อกับผมวิษณุมณีปกรณ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Network ในช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมแน่นอนนะครับเรื่องบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลนี่ก็จะเป็นข่าวสารในจังหวัดหรือรอบนอกแล้วก็ทั่วไปนะครับเราพร้อมจะเป็นสื่อกลางส่งต่อเรื่องความเดือดร้อนเรื่องอะไรต่างๆสิ่งดีๆที่จะเผยแพร่ออกทางสังคมนะแม้แต่เรื่องที่คุณจะส่งต่อผ่านเข้ามาเพื่อจะให้ไปร้องถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะหรือว่าหัวหน้าส่วนหน่วยงานราชการเพราะว่าในช่วงนี้ผู้ว่าพบสื่อก็ค่อนข้างจะบ่อยนะ2เดือนครั้งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะผู้ว่าหลายๆท่านที่มาก็จะปีหนึ่งครั้งหนึ่งอย่างนี้อันนี้ผู้ว่าท่านรัตติราเหลืองที่สุขุมมาก็2เดือนเจอกันครั้งหนึ่งก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้มีเรื่องต่างๆในสังคมที่เราจะได้หยิบนะเป็นสื่อกลางในการที่สะท้อนไปในเรื่องต่างๆหลายเรื่องนะที่อสมทของเราอสมทสกลนครของเราไปสะท้อนอย่างผมคุณยุนี่ร่วมเข้าประชุมทุกครั้งนะก็จะนำเรื่องต่างๆของประชาชนนี้เข้าไปสะท้อนให้กับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการก็จะมีหลายๆครั้งท่านผู้ว่าก็จะเปลี่ยนหัวหน้าส่วนราชการเปลี่ยนกันเข้ามานะเพื่อจะมารับเรื่องเพราะว่าหัวหน้าส่วนราชการจะเป็นอย่างท้องถิ่นจังหวัดพัฒนาการจังหวัดนะอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับหลายๆต่างหรือว่าจะเป็นทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนครหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับหลายๆด้านน่ะที่ครอบคลุมทุกๆด้านก็มารับปัญหาของพี่น้องประชาชนผ่านหนังสือเพราะว่าก็มีหลายสื่อแต่สื่ออสมทของเราก็เป็นสื่อหลักนะฮะที่เป็นตัวขับเคลื่อนช่วยเหลือในจังหวัดด้านต่างๆนะครับผมก็ผ่านมาหลายโครงการนะตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการคนใหม่ท่านมาท่านรัตติดาหรือทิติสกุลนะก็มีโครงการที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนโครงการที่ดูแลที่ออกมาเป็นรูปธรรมอย่างเช่นเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดโอ้ท่านก็แบบเอาจริงเอาจังผนวกทุกภาคส่วนตำรวจทหารแม้แต่กรมการปกครองในท้องถิ่นนะจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอส.อะไรต่างร่วมจับมือกันเพื่อจะทำให้ยาเสพติดมันหมดไปไม่ให้ลูกหลานของเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะฮะทำให้ครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอทุกที่ปลอดยาเสพติดมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญก็ยังมีบ้านตุ้มโฮมปันสุขสร้างบ้านให้คนยากจน200หลังก็เริ่มทยอยที่จะส่งมอบใครที่พบเห็นคนไร้บ้านหรือว่าคนยากจนหรือว่าคนเร่ร่อนก็แจ้งมาผ่านอสมทก็ได้นะเราก็จะสอนไปทางผู้ว่าแจ้งไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็จะมีทีมงานแล้วก็ส่วนงานต่างๆที่ร่วมมือกันเพื่อเข้าไปช่วยเหลืออย่างคนเร่ร่อนตอนนี้ก็จะเอาคนเร่ร่อนเข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็มีที่ที่ดูแลได้ให้ที่พักอาศัยอะไรต่างๆแม้แต่ผู้ที่เสพยาเสพติดเป็นผู้เสพเข้ามาบำบัดแล้วก็ฝึกอาชีพให้เพื่อจะปล่อยตัวเข้าไปอยู่ในสังคมคือไม่ให้ไปเป็นคือพูดง่ายๆว่าไม่ให้เข้าไปเป็นภาระในสังคมให้มีอาชีพการงานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับสิ่งนี้ก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็น่าจะพูดว่าพบสื่อใครมีเรื่องอะไรก็ฝากเข้ามาได้นะหลายๆพื้นที่ก็จะมีอยู่ตลอดเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะก็มีหลายระดับในการที่จะส่งต่อผ่านเข้าไปในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลของเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะของสังคมโดยเฉพาะในโซนของสกลนครทั้งหมดว่าเราเป็นอสมทสกลนครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยอย่างเช่นนครพนมของเราหรือจังหวัดข้างๆแม้แต่จังหวัดอื่นๆเราก็พร้อมที่จะรับร้องต่างๆไปส่งต่อสมมุติว่าอย่างสมมุติอยู่ที่จังหวัดอื่นๆภาคอื่นเราก็สามารถมีเครือข่ายอสม

ทองของเราครบทุกพื้นที่ทุกแอเรียทุกภาคพูดง่ายๆนะครับทั้งส่วนกลางส่วนกรุงเทพมหานครด้วยนะครับผมก็ยังมีในเรื่องของการท่องเที่ยวนิดหนึ่งนะพูดถึงนครพนมผมก็ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวว่าจะลองคุยซะหน่อยหนึ่งนะในเรื่องของชิงช้าสวรรค์ก็อยากได้นะเพราะว่านครพนมนี่มีชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์เปิดแล้วให้บริการแล้วราคาไม่แพงด้วยอย่างคนพิการคนชราเด็กนี่ขึ้นฟรีเลยผู้ใหญ่ก็80บาทเด็กที่โตหน่อยก็ประมาณ60บาท40บาทนะราคาผมไปขึ้นมาแล้วนะเมื่อวันอาทิตย์วันหยุดนะฮะโอ้สวยคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งก็จะคือหมายถึงว่าขึ้นเนี่ยกระเช้าหนึ่งจะขึ้นได้4คนไม่เกินนี้นะฮะ4คนเพราะถ้าเกิน4คนก็ความปลอดภัยเขาเอานึกถึงความปลอดภัยเวลาขึ้นไปก็มีแอร์เรียบร้อยนะในกระเช้าสูงนะความสูงมากจะไปช้าๆช้าๆช้าๆนะช้าๆแล้วก็คือจะเห็นโลเคชั่นของสปป.ลาวแขวงคำม่วนทั้งหมดเลยแขวงคำม่วนมองเข้าไปสุดลูกหูลูกตาเพราะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมองในบริเวณขอบแอเรียขอบอย่างเช่นจากพระยาศรีสัตนคราชแล้วก็แลนด์มาร์คต่างๆหรือว่าถนนคนเดินคนวิ่งนะของนครพนมก็จะเห็นภูเขาหินอยู่เห็นแค่เหมือนกำแพงด้านหน้าเหมือนตัวเมืองด้านหน้าของคำม่วนแต่ถ้าเกิดขึ้นกระเช้าไปนะพออยู่จุดสูงสุดแล้วคือมันไปช้ามากเลยจะเห็นสวยงามมากมองมาทางนครพนมก็สวยงามมากนะบรรยากาศโอเคเลยก็จะมี2ช่วงที่เขาเปิดบริการให้ขึ้นนะครับผมมี2ช่วงเดี๋ยวผมจะเช็คเวลาให้อีกรอบหนึ่งนะครับในการขึ้นเดี๋ยวนะขออนุญาตเดินไปหยิบอันนี้นิดนึงนะครับผมอ่ะมาแล้วก็คืออ้ออันนี้มันจะมี2ช่วงนะครับที่เขาขึ้นก็จะมีเวลาคุณเข้าไปคุณก็ไปแลกบัตรให้เรียบร้อยไอ้ซื้อบัตรก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีเขาจะมีเต็นท์ให้นั่งรอนะครับช่วงบ่ายนี่ก็จะบ่ายสองถึงประมาณ18นาฬิกา14นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับช่วงเช้าก็ประมาณ11นาฬิกาเดี๋ยวผมเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าที่แน่ๆผมว่าช่วงบ่ายนี่พอดีเลยแดดกำลังแบบไม่จัดมาส่องอีกด้านหนึ่งนะไม่ตรงหัวแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ากระเช้านี่เขามีแอร์แล้วมีกระจกใสรอบด้านแล้วเวลาขึ้นเขาจะมีคนปิดประตูเจ้าหน้าที่ปิดให้อย่างเรียบร้อยอันนี้ปลอดภัยนะครับแอร์เย็นฉ่ำขึ้นไปก็นั่งจะวนอยู่สองรอบรอบหนึ่งก็ผมว่าน่าจะใช้เวลาสักประมาณเกือบ10นาทีได้สองรอบก็น่าประมาณ20นาทีนะต่อรอบหมุนนะฮะก็จะขึ้นมีหลายกระเช้าขึ้นไปก็แน่นอนฮะสามารถถือโทรศัพท์เก็บไปบันทึกภาพได้อย่างสวยงามเลยนะเดี๋ยวยังไงผมจะเอาภาพที่ผมบันทึกมาลงเพจให้ได้ดูกันนะเผื่อคนที่มาเที่ยวสกลนครแล้วจะไปเที่ยวต่อที่นครพนมก็ไปไหว้พระยาศรีสัตนคราชแล้วไปขึ้นกระเช้าต่อนะฮะแล้วที่นั่นมีทั้งสนามเด็กเล่นมีไดโนเสาร์ไอ้คอยาวนะจำชื่อมันไม่ได้มันเป็นพันกินเนื้อนะถ้าเกิดว่าใครได้ดูจูราสสิคพาร์คนะครับแต่ไม่ใช่แรปเตอร์นะแรปเตอร์นี่ขาหน้ามันจะเล็กๆนะแต่ว่าขาหลังมันใหญ่มากแล้วก็ปากมันกว้างมากฟันแหลมมากนะแต่จะมีนะมันสามารถเคลื่อนไหวแล้วก็มีเสียงแล้วบริเวณนั้นแอเรียนั้นก็จะมีพวกของขายมีน้ำมีไอศกรีมมีอะไรให้กับเด็กๆให้กับผู้ใหญ่นี่แหละได้ไปเดินเที่ยวกันก็ถือว่าเป็นที่ดีผมก็มาคิดว่าถ้าหนองหารหนองน้ำขนาดใหญ่ของเราเนี่ยหนองน้ำอันดับ2ของประเทศไทยแต่บางคนก็เรียกทะเลสาบน้ำจืดนะแต่ที่จริงแล้วผมว่ามันเป็นหนองหารหนองน้ำอันดับ2ของประเทศไทยใหญ่ความใหญ่ถ้ามีกระเช้านะอยู่ใกล้ๆริมถือไม่ถ้าเกิดว่ากลัวจะทำลายระบบนิเวศไม่ต้องเอาลงไปในน้ำเอาอยู่ตรงแถวคูสุดก็ได้คูสุดนี่ก็เป็นคูที่ยื่นออกไปสักประมาณกิโลเมตรนะกิโลเมตรกว่าๆนะฮะอันนั้นก็เป็นสถานที่วิ่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวสกลนครอีกแหล่งนึงผมว่าถ้าตั้งอยู่บริเวณนั้นหรือว่าปลายของคูสุดเลยโอ้โหเวลาขึ้นนะมันจะมองเห็นสวยมากถ้าเป็นไปได้ก็ถ้ามีก็จะดีเหมือนกันนะมันจะได้เห็นโลเคชั่นสวยๆดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกดินนะอันนี้ก็เป็นความหวังอีกอันนึงเดี๋ยวมีประชุมผู้ว่าพบสื่อนะเรื่องนี้ก็จะได้เผื่อจะได้นำเสนอไปทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าหลายภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะจะเป็นทางเทศบาลนครสกลนครท่านกรมุทธิคัฒนานนท์นะโอ้ท่านกรมุทธินี่ก็คือถ้าที่ไหนเดือดร้อนหรือว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือท่านก็จะถึงที่ก่อนเพื่อนเลยนะครับน่ารักมากเลยนะครับก็รวมไปถึงอบจ.ด้วยนะ

0: อบจก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนของจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนของในจังหวัดนะหรือว่าอบต.ต่างๆด้วยนะก็มีความร่วมมือที่ดีนะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเอาส่วนหนึ่งนะครับของสกลนครของเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรหรือว่าอย่างเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครดีใจนะตอนนี้มีคณะแพทย์แล้วแล้วก็ต่อไปก็คณะแพทย์ปกติแล้วปี1ปี2นี่จะเรียนที่บางเขนแต่ต่อไปก็จะขยับมาเรียนที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครของเราแล้วนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่า1เด็กๆน้องๆนักเรียนต่างๆที่จบม.6แล้วจะไม่ต้องไปเรียนไกลจะเรียนคณะแพทย์นะต่อไปอาจจะมีคณะทันตะเพิ่มขึ้นนะคณะพยาบาลอย่างที่นครพนมนี่มีอยู่แล้วเพราะแต่ก่อนเขาเป็นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีมานานแล้วแล้วตอนนี้เขาควบรวมนะเป็นมหาวิทยาลัยนครพนมนะแต่ก็แยกภาคส่วนแต่ละคณะต่างๆแล้วก็จัดการเรียนการสอนอยู่บริเวณอะไรต่างๆแล้วก็มีการบินด้วยเราเคยไปทำรายการกับคุณยุนะเกี่ยวกับการบินการฝึกบินเราก็เข้าไปบินจริงๆผมก็บินจริงๆนะในซิมูเลเตอร์เขาเรียกซิมเป็นตัวฝึกขับเคลื่อนเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงอะไรนะเทคออฟอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเกิดว่ามันมีที่เรียนใกล้ๆบ้านเราหนึ่งอย่างน้อยๆเด็กๆที่เติบโตขึ้นมาก็ไม่ต้องที่จะไปเรียนไกลหนึ่งผู้ปกครองไกลผู้ปกครองค่าใช้จ่ายก็สูงค่าเดินทางก็สูงนะถ้าเรียนในบริเวณบ้านเราแล้วก็เป็นการสร้างเพราะเด็กทุกวันนี้ก็เป็นการสร้างบุคลากรมาทดแทนบุคลากรที่เกษียณล้มหายตายจากไปอะไรต่างๆมันจะต้องมีเด็กรุ่นใหม่เราต้องยอมรับนะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่มันก็ต้องขับเคลื่อนไปแต่อย่างน้อยก็อยากให้เก็บวัฒนธรรมสิ่งดีๆโดยเฉพาะรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะอย่างเช่นไปมาลาไหว้เนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวคุยกันมาสมควรเอาเรื่องนี้อีกนิดนึงเรื่องวิ่งออกบุญวิสาขบูชาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับผ่านมาได้3วันมหามงคลสกลนครเมืองแห่งความสุขผ่าน10วัดหลักสำคัญก็เห็นคนเรียกร้องบอกอยากให้มีตอนที่2และตอนแรกเนี่ยคือคนวิ่งกันเยอะมากนักวิ่งกว่า500คนนะร่วมวิ่งออมบุญวิสาขบูชามหามงคลสกลเมืองแห่งความสุขผ่าน10วัดหลักสำคัญในตัวเมืองสกลนครของเรานะครับก็เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันว่าวิ่งแล้วเป็นยังไงวิ่งแบบคือส่วนมากก็จะมีวิ่งสุขภาพนะแต่วิ่งออมบุญนี่เป็นยังไงเดี๋ยวผมกลับมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งยังคงอยู่ในช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลกับวันหยุดของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจกับวันพุธที่13นะครับพฤษภาคม2569ตรงกับวันสำคัญของปวงชนชาวไทยวันพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงท้ายครับ
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ครับผมก็กลับเข้ามาในเบรกสุดท้ายเบรกที่2นะในช่วง M Cord Radio Network ในช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลอย่างตรงกับวันพุธที่13พฤษภาคม2569วันสำคัญของปวงชนชาวไทยวันหยุดของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจนะวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับอ่ะเรื่องที่เราค้างกันในต้นช่วงนะครับผมก็เรื่องของนักวิ่งเอ้ยเรื่องของวิ่งออมบุญนะครับวิสาขบูชามหามงคลสกลเมืองแห่งความสุขผ่าน10วัดหลักสำคัญก็คนถามผมว่าวิ่งออมบุญยังไงเห็นแต่วิ่งเพื่อสุขภาพอะไรนะวิ่งสนาม1 2 3เก็บคะแนนเก็บอะไรกันแต่อันนี้เป็นการวิ่งออมบุญผ่าน10วัดดีนะในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์ที่10นะพฤษภาคมก็มีนักวิ่งกว่า100คนร่วมวิ่งออมบุญวิสาขบูชามหา

มงคลสกลนครเมืองแห่งความสุขผ่าน10วัดหลักสำคัญในตัวเมืองสกลนครที่วัดป่าสุทาวาสนะวัดป่าสุทาวาสก็สาธุนะเป็นวัดที่มีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นพุทธโตกุเกจิอาจารย์ชื่อดังของชาวสกลนครนะและเป็นพระอาจารย์ของหลายๆพระของหลายๆพระนะฮะอย่างพระอาจารย์ฟั่นอย่างเงี้ยแล้วก็พระอาจารย์หลุยก็พิพิธภัณฑ์ก็อยู่ที่เดียวกันนะก็ที่งานที่ผ่านมาที่วัดป่าสุทาวาสอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นจุดปล่อยตัวนักวิ่งและผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งออมบุญวิสาขบูชามหามงคลสกลนครเมืองแห่งความสุขนะครับผมก็มีนักวิ่งกว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการวอร์มร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวออกวิ่งและเดินโดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิรรังสีเจ้าคณะจังหวัดสกลนครสายธรรมยุทธนะเจ้าอาวาสวัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลมีทางนายสราวุฒนะครับเป็นประธานกดแตรลมนะให้สัญญาณปล่อยตัวพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมปล่อยตัวนักวิ่งและร่วมกิจกรรมวิ่งออมบุญนะการวิ่งออมบุญวิสาขบูชามหามงคลสกลนครเมืองแห่งความสุขครั้งนี้นะครับปี2569จังหวัดสกลนครครั้งนี้เป็นการวิ่งในระยะ7กิโลเมตรผ่าน10วัดหลักสำคัญก็ได้แก่วัดป่าสุทาวาสซึ่งเป็นจุดปล่อยตัวผ่านไปยังวัดศรีสะเกษวัดสะพานคำวัดศรีพลเมืองวัดเหนือวัดศรีชมพูวัดแจ้งแสงอรุณพระอารามหลวงวัดศรีสุมังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารและเข้าเส้นชัยที่วัดโพชัยซึ่งการวิ่งผ่านแต่ละวัดจะได้รับการประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับวัตถุมงคลที่ผ่านการปลุกเสกแล้วสำหรับถ้วยรางวัลแบ่งเป็นประเภทนะครับหลายๆประเภทนะก็ทราบกันไปก็เข้าสามารถเข้าไปดูที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูในเพจอสมทสกลนครด้วยนะครับผมทั้งนี้จังหวัดสกลนครก็ร่วมกับทางสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครและชมรมกีฬาเดินวิ่งพระเชิงชุมพระธาตุเชิงชุมเพื่อสุขภาพจังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมวิ่งออมบุญวันวิสาขบูพุทธบูชามหามงคลสกลนครเมืองแห่งความสุขนะครับเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างสุขภาวะที่ดีส่งเสริมการทำบุญและหารายได้สมทบทุนโครงการบ้านตุ้มโฮมปันสุขเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้ในพื้นที่นะก็เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะเพราะว่ามีโครงการบ้านตุ้มโฮมปันสุขสร้างบ้านให้คนยากจน200หลังกำลังทยอยสร้างแล้วก็ส่งมอบต่อไปเพราะฉะนั้นจะมีโครงการต่อไปเรื่อยๆนะก็ติดตามใครที่พลาดในการที่วิ่งที่ผ่านมาก็สามารถจะเข้าร่วมโครงการถัดไปดีนะสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีนะหาซื้อไม่ได้จริงๆเวลายิ่งอายุมากขึ้นบางคนก็ใช่อยู่การหาเงินก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าผมว่าก็ต้องนั้นนิดหนึ่งนะในเรื่องของสุขภาพก็ต้องมองมาด้วยนะเงินก็เอาละคนบอกเงินมันก็สำคัญนั่นแหละเพราะมันจะต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่ว่าสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีมากเอาไปช่วงท้ายละใกล้หมดเวลาแล้วนะในช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลนะโครงการสัตว์ปล่อยคือโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2569นะก็หลายๆพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มมีการรณรงค์ในการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขแมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านี่เป็นสิ่งที่ดีนะคุณก็เตรียมเรื่องของแมวของสุนัขไว้ให้เรียบร้อยนะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบ้านที่เลี้ยงนะสุนัขบ้านไหนดุก็ควรจะขังไว้หรือว่ามีรั้วรอบขอบชิดเพื่อความปลอดภัยของพูดง่ายๆว่าของคนทั่วไปนะเพราะว่าหนึ่งคุณจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้ถ้าเกิดว่าสุนัขแมวหลุดออกมาแล้วไปกัดเพื่อนบ้านไปกัดคนอื่นนะมันจะถือว่าเป็นคือความผิดนะคุณจะต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยบอกว่าฉีดโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งอย่างเทศบาลในเมืองเนี่ยเทศบาลนครสกลนครน่ะท่านกรมวุฒิคัฒนานนท์ท่านก็จะมีทีมงานของอนามัยของสาธารณสุขนะออกตะเวนฉีดให้กับตามบ้านต่างๆนะที่มีสุนัขอะไรต่างๆหรือว่าสุนัขจรจัดแมวจรจัดเนี่ยเขาก็จับฉีดหมดแล้วก็ทำหมันให้หมดเลยเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้หรือวันไหนๆถ้าคุณฉีดไม่ทันตอนที่เขาประกาศเขาจะมีประกาศล่วงหน้าตามสื่อต่างๆไม่ได้อสมทของเราเพื่อจะ

0: ข้าไปดูแลนะครับดูแลแล้วก็ไปฉีดนะคุณก็เตรียมสุนัขให้เรียบร้อยถ้ามันดุก็ใส่ตะกร้อปากมันไว้นะครับผมถ้าไม่ทันจริงๆคุณก็ลองสามารถสอบถามไปทางเทศบาลเมืองนครสกลนครหรือว่าเทศบาลตำบลอะไรต่างๆนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะวันที่14เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปเขาก็จะมีการฉีดวัคซีนนะครับฟรีนะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มีบริการผ่าตัดทำหมันสัตว์เลี้ยงเนี่ยแล้วก็มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพิษสุนัขบ้านะเรื่องของพิษสุนัขของแมวของหมาด้วยนะครับก็เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลอันนี้ของอำเภอวานรนิวาสโดยจัดโดยทางจังหวัดสกลนครสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครและเทศบาลตำบลวานรนิวาสโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก็เดี๋ยวจะมีตามก็คงจะมีทางตามอำเภอต่างๆทยอยทำโครงการนี้ต่อไปนะเพื่อให้ทั้งจังหวัดปลอดจากพิษสุนัขบ้าทั้งหมดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเอ้าเวลาหมดเกลี้ยงแล้วนะครับในช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลเดี๋ยวช่วงหน้าก็ยังมีเรื่องไหนที่ติดค้างอยู่เดี๋ยวมาคุยกันหรือว่าจะให้ผมเป็นสื่อกลางในการส่งต่อก็ไม่มีปัญหานะครับในช่วงเวลานี้ผมต้องลานะผมวิษณุนิมกรบริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radioเน็ตเวิร์กในช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลกับวันพุธที่13พฤษภาคม2569นะคงจะต้องลาทุกคนเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่ต่อบอกในช่วง อสมทเพื่อชุมชนวันนี้เจอกันเยอะตั้งแต่ภาคเช้ามาภาคบ่ายในวันหยุดด้วยนะครับลานะครับผมในช่วงเวลานี้นะครับก็เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเจอกันในอสมทเพื่อชุมชนครับ
1: โอ้ยยุ่งกันอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม McotRadio Go Green
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลข่าวสารท้องถิ่นฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท. FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท. FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: สำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีสุภมาศเผยช่างหนึ่งเบี้ยวนัดสคบไม่มาให้ปากคำทิ้งเหยื่อ40รายเกอร์สั่งออกหมายเรียกซ้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือช่างหนึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook หวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านภายหลังสคบใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวผู้ถูกกล่าวหาเข้าให้ปากคำเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคปรากฏว่าช่างหนึ่งถูกผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เดินทางมาให้ปากคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามนัดหมายขณะที่มีผู้เสียหายเดินทางมาให้ปากคำจำนวน40รายจากทั้งหมด60รายทำให้ไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้สคบจึงต้องออกหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหาให้มาแสดงตัวอีกครั้งหากไม่มาแสดงตัวจะมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก่อนชี้ผลกำไรบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่พุ่ง 456% สะท้อนลาภลอยจากวิกฤตนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวระหว่างการแถลงปัญหารัฐบาลออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าบริษัทไทยออยล์เพิ่งประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปี2569ซึ่งตรงกับที่ตนพูดมาตลอดว่าจะมีกำไรลักษณะลาภลอยจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นคือมีการซื้อน้ำมันกักตุนเอาไว้ก่อนเกิดสงครามแล้วรัฐบาลเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถขายน้ำมันให้ประชาชนในราคาที่ปรับสูงขึ้นหลังสงครามได้รวมถึงค่าการกลั่นที่ปรับสูงขึ้นมาที่16-17บาทต่อลิตรเห็นได้จากการที่ไตรมาสแรกบริษัทไทยออยล์มีกำไรถึง 9,000 ล้านบาทสูงมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 4.5 เท่าหรือ 456% และสูงกว่ากำไรทั้งปีของปีที่แล้วประมาณ 30%ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนพลังงานสูงเกินจำเป็นคือรัฐบาลไม่ได้กำกับดูแลวิธีการกำหนดราคาน้ำมันแต่กลับมาตั้งคตร.ศึกษาว่ามีแนววิธีการอื่นใดหรือไม่ที่จะกำหนดราคาน้ำมันที่เป็นธรรมกับประชาชนมากกว่าที่ใช้อยู่แต่วันนี้ก็ยังใช้สูตรเดิมยังคำนวณแบบเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยและการที่รัฐบาลไม่ลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ต้นทุนน้ำมันสูงจนทำให้รัฐบาลยกมาเป็นข้ออ้างในการออกพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อเยียวยาประชาชนทั้งนี้อาจไม่จำเป็นต้องเยียวยาเลยตั้งแต่แรกหากได้ทำในสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์แนะนำบวท.ย้ำจราจรทางอากาศทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลนายสุรชัยหนูพรมรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.กล่าวว่าจากกรณีที่มีผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG029 เส้นทางบินอุบลราชธานีสุวรรณภูมิได้โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ทำให้สังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศวิทยุการบินในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศจึงขอชี้แจงว่าการปฏิบัติงานของ ATC ในวันเวลาดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินในระดับสากลทุกประการรวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมยึดถือความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดและได้มีการตรวจสอบตามกระบวนการภายในพบว่าขณะเกิดเหตุการณ์ที่ระบุในโพสต์มีอากาศยานอีกลำที่เข้ามาลงด้วยทางวิ่งที่คู่ขนานกันกับ TG029 ไม่สามารถปฏิบัติการบินเข้าไปทำการร่อนลงได้เนื่องจากประสบปัญหาทางเทคนิคดังนั้น ATC จึงต้องแก้ไขสถานการณ์โดยจัดการให้อากาศยานทั้ง2ลำมีระยะห่างตามมาตรฐานก่อนจะอนุญาตให้ TG029 ลดระยะสูงเข้าสู่สนามบินเพื่อทำการลง

และขณะที่นักบินนำเครื่องเข้ามาลงเมื่อผ่านระยะสูง 1,000 ฟุตปรากฏว่าการร่อนลงสู่สนามบินไม่เสถียรนักบินจึงตัดสินใจขอทำการบินขึ้นไปใหม่ตามวิธีปฏิบัติบินตามมาตรฐานที่กำหนดส่งผลให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบินดังกล่าว

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่น Mcot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
6: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
5: อสมทเพื่อชุมชน

ครับผมกลับเข้ามาวันนี้สวัสดีกันกี่ช่วงกันเนี่ยประมาณ1 2 3 4 5 6 6ช่วงนะฮะนี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วล่ะนะครับในช่วง Mcot Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนนะครับยังคงอยู่ในวันหยุดของหน่วยงานราชการวันพุธที่13พฤษภาคม2569วันพืชมงคลจรวดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับในวันนี้อสมทเพื่อชุมชนวันนี้นะอย่างที่ผมเกริ่นบอกว่าวันนี้ผมจะรีรันรายการในช่วงวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาเพราะว่าวันนั้นนะบนเขาภูพานเกิดพายุลมพัดแรงทำให้ไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยคือเสียหายแล้วทำให้การออกอากาศผ่านทางวิทยุ FM 107ไม่สามารถออกอากาศได้แต่ออกอากาศทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับทางเพจอสมทสกลนครแล้วก็ทางวิทยุออนไลน์ www.mcot.net ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่7พฤษภา

สวัสดีที่7พฤษภาคม2569วันนี้ก็คืออยากให้ฟังนะเป็นรายการดีๆในช่วง Mcot Radio Network นะครับช่วง Mcot Radio Go Green ในช่วง Green Market นะครับผมเพราะเป็นสินค้าเป็นโปรดักต์เป็นแบรนด์ดีๆนะครับของเนื้อวากิวนะที่คนไทยเราคนสกลนครของเราในภาคเกษตรกรผลิตเองโดยมีการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหลักสูตรนอนดีกรีคือพอผมได้คุยแล้วนะครับทางผมเรียกคุณบีนะเจ้าของฟาร์มเนี่ยบอกว่าคือทุกขั้นตอนต่างๆจากที่เคยเลี้ยงเองแบบผิดๆถูกๆนะก็ไม่ได้ผลผลิตของโคที่ดีเนื้อที่ดีเนื้อสายพันธุ์วากิวที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยผสมยังไงหรือทำยังไงก็ไม่ดีพอได้หลักสูตรเข้าไปเรียนหลักสูตรนอนดีกรีแล้วมีโครงการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครส่งเสริมภาคเอกชนต่างๆนะครับก็ทำให้เข้ามาสนับสนุนดูแลขั้นตอนต่างๆตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำทำให้ทุกวันนี้ประสบความสำเร็จนะในการมีแบรนด์ของตัวเองออกมาเป็นเนื้อวากิวนะฮะก็ฟาร์มอริสานะครับผมก็เลยอยากให้ฟังนะเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของพี่น้องเกษตรกรที่จะได้เอาไปปรับนะพอมีฟาร์มเลี้ยงโคเองแล้วก็ผลิตเนื้อเป็นแพ็กเกจออกมาเองนะและแพ็กเกจแกสวยด้วยนะเป็นออกสีดำเดี๋ยวได้ดูในรายการด้วยและได้ฟังในรายการด้วยนะครับผมว่าเขาผลิตยังไงทำยังไงถึงบอกโอ้ผมไปชิมดูนะเนื้อสเต็กเนี่ยชิ้นละ100ไม่เกิน45บาทชิ้นเบลเลอร์เลยนะติดมันด้วยแล้วใส่แค่เกลือพริกไทยนะอบในโอ้นุ่มมากๆเลยขนาดว่าปกติแล้วถ้าเนื้อบางอย่างเนี่ยอบเนี่ยถ้าอบนานเกินไปจนสุกเนี่ยมันจะเหนียวแต่นี้อบทุกวันนี้ก็ต้องกินสุกมากๆเนาะมีเดียมก็ไม่ค่อยกล้ากินแล้วพออบสุกๆมันก็ยังนุ่มอยู่นะฮะก็ลองดูนะจะมีทั้งเป็นมันแปรรูปไส้กรอกเนื้อแดดเดียวหรือว่าจะเป็นเนื้อสเต็กนะฮะเนื้ออะไรต่างๆเนื้อย่างอะไรต่างๆก็ลองติดตามฟังในรายการวันนี้เป็นรีลันนะสำหรับวิทยุ FM 107เพราะว่าวันที่7น่ะไม่ได้ออกอากาศไปเพราะว่าที่อย่างผมบอกเกิดอุบัติเหตุทางเรื่องของลมกระโชกแรงนะบนเขาทำให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องนะก็เลยออกได้แต่ทางเพจกับทางวิทยุออนไลน์นะวันนี้ก็เลยกลับมารีลันให้ฟังนะครับเอาละครับผมในช่วงเวลานี้เดี๋ยวไปฟังรีลันกันนะครับของวันที่7พฤษภาคม2569นะวันนี้ก็วันที่13พฤษภาคม2569กับวันพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับสวัสดีนะครับผม

0: ครับผมกลับเข้ามาสวัสดีนะครับในภาคบ่ายนะฮะยังคงอยู่กับผมวิษณุนิมกรบริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Grow Green ในช่วงGreen Market นะครับผมก็ตามสัญญานะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569สามารถติดตามผ่านทางวิทยุออนไลน์นะ www.mcot.net นะครับหรือว่าจะเป็นเพจอสมทสกลนครเพจ Mcot ทั่วไทยของเรานะครับแล้วก็สามารถเข้ามาทางจะเป็น LINE ID LINE นะสกลนคร107หรือว่า Messenger ของ Facebook อสมทสกลนครแล้วก็ติดตามผ่านทาง FM 107จังหวัดสกลนครของเราแล้วอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะแอปเดียวเอาอยู่นะสามารถติดตามข่าวสารวาไรตี้สำนักข่าวไทยหรือว่าเป็นช่อง9 Mcot SD ช่อง30ของเราก็ได้วันนี้แน่นอนนะครับใครที่ติดตามอยู่หรือว่าไม่ได้ติดตามหรือว่าติดตามแล้วอยากจะให้คนที่ไม่ได้ติดตามนะครับได้ติดตามก็คือต้องบอกต่อๆกันแล้วก็ส่งต่อผ่านทางเพจอสมทสกลนครเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไว้นะตั้งแต่เมื่อวานวันนี้จะมีทางผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็การส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรในการทำอาชีพต่างๆนะครับในสังคมเพื่อเป็นการผลิตวัตถุดิบหรือว่าแบรนด์ต่างๆหรือว่าการทำแพ็กเกจต่างๆออกมาให้มีคุณภาพแล้วก็จำหน่ายในราคาถูกแต่ว่าคนบริโภคนี่ได้สินค้าที่มีคุณภาพนะครับวันนี้แน่นอนนะครับผมก็มีทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโดยได้รับเกียรติจากทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ขออภัยครับรองศาสตราจารย์ดร.กรรณิกาวงพาณิชย์นะท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วอีกท่านหนึ่งก็ถือว่าเป็นเกษตรกรจะเป็นรุ่นใหม่ก็ว่าได้นะครับเป็น

0: เกษตรกรที่ผมบอกว่าคือไม่รู้จะพูดยังไงดีนะคืออาจจะเป็นนักธุรกิจนั่นแหละนะครับแต่ว่ามาทำอาชีพทางด้านเกษตรกรแล้วก็ได้รับการส่งเสริมได้รับองค์ความรู้จากหลักสูตรนอนดีกรีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครก็คุณวัชระนะแอร์สมาร์ทนะครับสวัสดีครับท่านเป็นเจ้าของฟาร์มโคอริสาฟาร์มนะครับอันนี้พูดถึงโคแล้วนะสกลนครนี่ก็ขึ้นชื่อใช่ไหมครับอาจารย์นะครับโคขุนโคอะไรนี่คือผมบอกว่าทุกคนมาจะต้องชิมโคนะฮะแต่บางคนก็บอกว่าอาจจะอู้ราคาค่อนข้างจะสูงนะอะไรแบบนี้แต่วันนี้นะคุณจะได้ทานโคที่คุณภาพเยี่ยมเนื้อเยี่ยมแต่ราคานี่จับต้องได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์อ่ะก่อนอื่นต้องขอคุยกับอาจารย์ในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเป็นมายังไงครับผมอาจารย์ครับ
1: ค่ะหลักสูตรนี้นะคะก็เป็นหลักสูตรการอบรมนะคะชื่อชุดวิชาการผลิตเนื้อคุณภาพสูงนะคะซึ่งจริงๆเราเปิดมาตั้งแต่ปี2561แล้ว มีลูกศิษย์ลูกหานี่เยอะมากนะคะและปีที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับทุนสนับสนุนนะคะจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวก.อาร์ด้านะคะซึ่งก็ให้ทุนพวกเราเนี่ยมาทำการวิจัยในเชิงของการอบรมนะคะแล้วให้ความรู้เกษตรกรด้านเกษตรอัจฉริยะด้านการเลี้ยงโคเนื้อนะคะของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอย่างคุณวัชระเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่สกลนครนะคะอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้ามาร่วมการอบรมนะคะ
0: ในหลักสูตรนี้ใช่ไหมครับผม
1: จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเห็นเกษตรกรเลี้ยงวัวมานานละนะคะตั้งแต่ปู่ย่าตายายเลยนะคะแต่เกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงแบบที่เป็นใช้ประสบการณ์จากคุณตาคุณพ่อคุณแม่หรือการเรียนถูกผิดๆไปก่อนนะคะแล้วก็มาลองทำนะคะแต่มหาลัยเกษตรศาสตร์วิเขตเฉลิมเกียรติจังหวัดสกลนครนะคะก็ใช้องค์ความรู้ของมหาลัยทั้งวิเขตกำแพงแสนและวิเขตสกลนครเราใช้อาจารย์ทั้งสองฝั่งเลยนะคะมาให้ความรู้เกษตรกรให้ใช้ในวิชาการในการเลี้ยงโคให้ถูกต้องนะคะที่สำคัญคือสามารถนำไปใช้จริงและสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงได
0: ้ครับผมก็แสดงว่าไม่ใช่มีแค่ด้านอาชีพโคอย่างเดียวยังมีอาชีพอื่นๆด้วยใช่ไหมครับผม
1: อย่างพรุ่งนี้จะมีการอบรมเรื่องการทำขนมอบและธุรกิจกาแฟ
0: เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก่อนที่จะไปคุยต่อเดี๋ยวผมให้อาจารย์หยิบวันนี้มีโคผลิตภัณฑ์เนื้อนะมาให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างมีเยอะเลยนะวันนี้อันนี้เป็นอะไรนี่ตะเค้นะตะเค้อันนี้ดูก่อนเดี๋ยวจะได้คุยกับทางเจ้าของฟาร์มให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะฮะมีวันนี้เอามาเยอะเลยนะ
1: แล้วเสร็จแล้วก็หนึ่งในวิชานั้นก็จะเป็นเรื่องของการแปรรูปด้วย
0: ครับผมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับติดตามให้ดีแล้วแชร์ไปด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้มีของจริงมาให้ดูต่อเลยครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะก็หลังจากที่การอบรมแล้วนะคะเราก็ยังเก็บรายได้มีการติดตามแล้วก็พัฒนาเกษตรกรให้มีความอัจฉริยะมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในระบบออนไลน์แบบไลฟ์สดแล้วก็มีการทบทวนมีการทำแบบทดสอบเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทุกคะแนนนั้นจะถูกเก็บไว้ที่คลังหน่วยกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งสามารถต่อยอดเป็นปริญญาตรีได
0: ้ครับ
1: จริงแล้วเราก็มีจบมาเกือบ5รุ่นแล้วนะคะที่สกลนครก็จะมี3รุ่นรุ่นหนึ่งก็ประมาณ15คนที่จบลักษณะนี้อาจจะไม่ได้เรียนชุดโคอย่างเดียวนะคะอาจจะเรียนชุดผักชุดปลาก็มีค่ะ
0: ครับผมแต่ละหลักสูตรนี่ใช้ระยะเวลาการเรียนการสอน
1: ประมาณ 3-4
0: เ
1: ดือนอ๋อแล้วจะเน้นปฏิบัติ
0: อ๋อเน้นปฏิบัตินะครับผมแล้วไปตรวจสอบหลังจากที่จบแล้วอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบยังไงครับผม
1: เราสื่อสารกันในไลน์ตลอดเวลาเลย
0: ครับผม
1: ไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการเรียนไลฟ์สดนะคะแล้วก็การลงพื้นที่เราก็จะลงพื้นที
0: ่ลงพื้นที่จริ ง
1: ใช่ค่ะลงที่จริงพาทำอาหารสูตรอาหารโค
0: ทำจริงปฏิบัติจริง
1: ใช่ค่ะออกแบบสูตรอาหารโคที่เหมาะสมกับโคที่เกษตรกรเลี้ยง
0: ครับผม
1: นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันหรือโคขุนหรือโครุ่นนะคะก็ต้องมีสูตรที่แตกต่างกันนะคะนอกจากนั้นก็ยังพาเรียนรู้ถึงเรื่องการตลาดแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานด้วยนะคะแล้วที่สำคัญคือการจัดการฟาร์มให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักสูตรคือหลักสูตรดีเลยแหละเพราะว่าแล้วมันระยะสั้นเนา
1: ะ
0: เรียนเร็วได้เร็วทำเร็วก็ได้เร็ว
1: ใช่
0: ไ
1: หมฮะใช้ได้ปั๊บเร
0: ีย
1: นจากโจทย์ที่เกิดปัญหาในฟาร์มแล้วเอาโจทย์นั้นมาให้พวกเราเนี่ยสอนไม่ใช่ว่าเราตั้งวิชาก่อนแล้วไปสอนนะเราถามว่าผู้ที่เข้ามาอบรมเราต้องการอะไรเราก็จะออกแบบหัวข้อซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับรายวิชาที่เรามีอยู่ค่ะ
0: หมายถึงว่าไปเอาปัญหาในสมมติในฟาร์มก็เข้าฟาร์มไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเอาปัญหาในฟาร์มออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: ไว้ทางวิชาการเพื่อจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับเดี๋ยวไปคุยกับทางท่านวัชระแอร์สมาร์ทเลยนะครับท่านเป็นเจ้าของฟาร์มอริสาฟาร์มนะครับผมวันดีอีกรอบหนึ่งครับผมเป็นไงบ้างครับต้องฟังจากปากว่าเข้าไปเรียนหลักสูตรนอนดีกรีแล้วช่วยอะไรในการเลี้ยงโคครับผม
2: คือหลักสูตรตัวนี้นะครับที่ผมได้เข้าไปเรียนเมื่อภาคเรียนที่แล้วนะครับรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยคือจะ

0: ปลี่ยนจากการทำเกษตรกรรมทั่วไปนะครับให้เป็นอุตสาหกรรมเกษตรกรรมได
1: ้ครับ
0: นะครับเมื่อเราเป็นอุตสาหกรรมเกษตรกรรมได้เนี่ยเราสามารถที่จะสู้กับสินค้าต่างประเทศ
1: ครับ
0: นะครับได้เพราะว่าปัญหาหนึ่งที่ว่าเกษตรกรโคเนื้อพบอยู่ก็คือเราต้องสู้กับสินค้าต่างประเทศ
1: ครับผม
0: ซึ่งมีมาตรฐานและคุณภาพที่สูง
1: ครับ
0: นะครับเมื่อเราได้รับการเรียนรู้จากหลักสูตรแล้วก็วิชาการทางด้านต่างๆเนี่ยสามารถทําให้เราปรับปรุงและสู้กับสินค้าต่างประเทศได้ครับ
1: ครับผมก็แสดงว่าหลักสูตรนอนดีกรีมีส่วนช่วยเยอะนะฮะได้องค์ความรู้ยังไงบ้างครับจากหลักสูตรเนี้ย
0: คือถามว่ามีส่วนช่วยเยอะไหมตรงนั้นพูดไม่ได้แต่จะใช้คำพูดว่าช่วยทั้งหมด
1: โอ้ครับผม
0: นะครับจะช่วยทั้งหมดดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานฟาร
1: ์ม
0: นะครับเรื่องอาหาร
1: ครับ
0: นะครับเรื่องการดูแลสุขภาพโค
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เมื่อทุกอย่างครบแล้วก็จะมาถึงเรื่องการแปรรูป
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็มีเรื่องการตลาด
1: ครับ
0: และเรื่องเศรษฐศาสตร
1: ์ครับ
0: เมื่อกี้ก็เลยได้เรียนว่าบางส่วนไม่ได้เราเรียกว่าหลักสูตรนี้ครบเลย
1: ครับผม
0: ครบเลยคร
1: ับ แล้วนึกยังไงถึงมาเลี้ยงโคตะก่อนทำอาชีพอื่นไหมครับผม
0: คือแต่ก่อนก็มีบริษัททำอีเวนต
1: ์ครับผม
0: นะครับแล้วก็แต่ว่าสนใจทางภาคเกษตรเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเคยทำฟาร์มวัวนม
1: ครับผม
0: แล้วก็คิดไว้ว่าวันหนึ่งถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำมาฟาร์ม
1: ทำบ้างก็เลยมาทำนี้แล้วก็พอได้มหาวิทยาลัยหลักสูตรนอนดีกรีเข้าไปเสริมมันเลยทำให้ทุกอย่างออกมาดีหมดเดี๋ยวผมขอดูผลิตภัณฑ์เลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเวลาเรามีไม่เยอะก็เลยเอาชิ้นแรกก่อนนะอันนี้มาจากฟาร์มอาริสาฟาร์มเลยนะ
0: ครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เราก็คือ
1: เอานี้ก่อนอันแรกนะ
0: อาริสาวากิว
1: อาริสาวากิวนะชื่อนะคุณผู้ชมนะอันนี้ผมให้ดูใกล้ๆอันนี้ผลิตภัณฑ์แรกเป็นเขาเรียกอะไร
0: เสียบไม้
1: เนื้อเสียบไม้เป็นเนื้อโคขุนเลยใช่ไหม
0: ไม่ใช่เนื้ออันนี้คือเป็นเนื้อโควากิว
1: อ๋อโควากิวนะฮะโควากิว
0: สายพันธุ์
1: มันแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์ครับ
2: สายพันธุ์วากิวเนี่ยถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีไขมันแทรกสูงนะคะ
1: อ๋อครับผม
2: เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศค่ะ
1: อ๋อแสดงว่าคุณภาพก็ดีด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติแล้วราคามันแพงเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ย
0: ก็ถ้าเรารับทราบทั่วไปว่าถ้าเป็นเนื้อวากิวก็ต้อง
1: แพง
0: ระดับแรก
1: แต่ผมดูราคานี้ถูกมาก
2: ต้องได้ค่ะจ
1: ้าเอาบอกราคาหน่อยได้ไหมอันนี้ประมาณเท่าไหร่
0: อันนี้ถ้าเราขายอยู่นะครับก็แพ็คละ100บาท
1: เห็นไหมครับ10ไม้นะฮะไม้ละ10บาทถูกมากอ่ะดูอันที่1ก่อนต่อไปดูอันนี้เป็นอะไรฮะเนื้อสเต็กเนี่ย
0: นะครับ
1: ตะเข้นะชิ้นตะเข้นะโอ้ดูดีๆนะน่าทานมากเลยเนื้อตะราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคา490บาทโอ้โหชิ้นนี้ใช่ไหมฮะตัวไหน
0: ไม่ใช่อันนี้เป็นกร
1: ั
0: ม
1: อ๋อกรัมเนี่ย
0: ราคาจะอยู่ที่นี
1: ่
0: ฮะ
1: อ๋อ100ตกใจแล้ว112บาทนะฮะดูเนี้ย112บาทเพราะว่าผมเพิ่งไปซื้อเนื้อโคขุนทานะชิ้นเล็กกันนี้อีกนะเกือบ400บาทนะดูนะใจเรื่องการพัฒนาสื่อลำกลอนพื้นบ้านอีสานบูรณาการเนื้อหาด้านความรู้เท่าทันและการป้องกันขบวนการมิจฉาชีพทางโทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าโครงการอาจารย์วิสรุตไหลหาโคตรนะครับสังกัดสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวันนี้เราทั้ง3คนลานะครับสวัสดีครับ
3: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
1: ครับผมที่จบลงไปนะก็เป็นการรีรันนะครับเพราะว่าหนึ่งที่เปิดให้ฟังเพราะว่าในช่วงวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะครับรายการนี้ไม่ได้ออกทาง FM 107นะออกแต่ทางออนไลน์เพราะว่ากระแสไฟฟ้าบนเขาเกิดอุบัติเหตุทางเรื่องของพายุฝนนะทำให้กระแสไฟฟ้าแรงสูงไฟ3เฟสใช้การไม่ได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับก็ตอนนั้นก็เลยออกไปทางวิทยุออนไลน์ออกไปทางเพจนะครับวันนี้ก็เลยรีลันให้ฟังในวันหยุดของหน่วยงานราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจในวันพุธที่13พฤษภาคม2569ซึ่งตรงวันนี้ตรงกับวันพืชมงคลเจริญพระนางคันแรกนาขวัญผมเลยเอามาเปิดให้ฟังเพราะว่าเป็นรายการที่ดีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าโรคอนสินค้าที่อยู่ในพื้นถิ่นโดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากองค์กรต่างๆอันนี้ก็จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครในหลักสูตรนอนดีกรีที่เข้าไปผลักดันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะทำให้สินค้าโปรดักต์แบรนด์ต่างๆคือมีคุณภาพมีคุณค่ามากขึ้นนะแล้วก็วัตถุดิบนี้ค่อนข้างคือมีคุณภาพสูงมากแล้วก็ต้นทุนต่ำลง

ให้การจำหน่ายนี่ไม่จำหน่ายในราคาสูงทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับของที่มีคือคุณภาพสูงนะแต่ว่าจ่ายในราคาที่ต่ำนั่นเองนะก็เดี๋ยวติดตามต่อไปนะในช่วงกรีนมาร์เก็ตนะครับทุกวันศุกร์นะครับก็จะมีรายการประเภทนี้สินค้าโลคอลในจังหวัดสกลนครจังหวัดใกล้เคียงที่จะมาออกรายการต่างๆใครที่สนใจอยากจะร่วมรายการก็ติดต่อผ่านทางกสมทสกลนครของเราเข้ามาได้หรือว่าจะทางเพจหรือว่า Facebook อสมทสกลนครเพจก็เพจอสมทสกลนครเลยหรือว่า ID Line สกลนคร107นะฮะอสมทเพื่อชุมชนวันนี้คงจะต้องลานะครับกับวันหยุดพิเศษนะครับสำหรับปวงชนชาวไทยนะครับวันนี้วันที่13พฤษภาคม2569วันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขันแรกนาขวัญ นะครับผมวิษณุมณีปกรณ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กในช่วงอสมทเพื่อชุมชนนะบ่ายวันนี้ลานะครับสวัสดีครับผมครับผมกับโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อลำกลอนพื้นบ้านอีสานบูรณาการเนื้อหาด้านการรู้เท่าทันและการป้องกันกระบวนการมิจฉาชีพทางโทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าโครงการอาจารย์วิสรุตไหลหาโคตรนะครับสังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับผม

0: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Network
6: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love
7: Train MCOT Radio Network
8: FM 107 MHz เพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวย้อสกลนคร
9: สาวย้อสกลนคร
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหเหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
12: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

รับทักทายสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านรายการเพลงรักจากเพซัสแล้วค่ะในช่วงเวลาบ่ายๆมาพบพี่พบน้องกันคือเก่ามากันเหมือนเดิมมากันแล้วมาฮอดแล้วนะคะพี่สาวยอเอาเสียงเพลงม่วนๆมาฝากมาต้อนพี่น้องกันบอกว่าสิอยู่ใส่กันแล้วแต่เหตุการณ์เหตุงานกันอยู่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ใดขอให้มีความสุขนะคะทักทายกันบ่ายวันนี้กับผลงานเพลงทางลูกรังวาสันเส้นทางแต่ละคนนะคะทางย่างทางเดินทางเลือกแต่ละคนบ่คือกันบางคนก็คิดว่าเส้นนี้ดีแล้วบางคนก็เส้นนั้นโอเคแบบนี้เนาะความคิดเห็นที่แตกต่างเส้นทางที่แตกต่างหลายคนก็ประสบความสำเร็จที่แตกต่างบางคนก็ล้มเหลวแต่จังใดก็ส่งเป็นกำลังใจกับทุกท่านทุกคนกันแล้วกันเนาะฝากเพลงม่วนๆให้ฟังค่ะในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้บ่ายๆได้เวลาแห่งความหอมบ่ายๆได้เวลาแห่งความเย็นเย็นและหอมหอมและเย็นต้องแป้งเย็นเพศัตว์เด้อบอกได้เลยนะคะว่าหอมยั่วทุกกลิ่นหอมยั่วทุกกลิ่นทุกสีใครอยากรู้ว่าหอมยั่วๆเป็นแบบใดผู้ใดที่เจออาการหอมยั่วๆแล้วมีอาการยังไงใช้แป้งเย็นเพศัตว์ละค่ะจะรู้เองนะคะหอมยั่วทั้ง3สีทั้ง3กลิ่นอยากมีตัวหอมๆ หลังอาบน้ำหรือว่าต้องการความหอมแบบยาวนานโดยเฉพาะสาวๆนะคะอยากได้กลิ่นหอมยั่วๆนะคะยั่วๆให้หนุ่มลงไหลแบบไม่ต้องลงทุนให้เปลืองเงินเปลืองทองมากมายใช้กันโลดสำหรับแป้งเย็นเพศัตว์หอมยั่วๆทุกสีทุกกลิ่นชัวร์แน่นอนบอกว่าจะเป็นสีชมพูกลิ่นมาดามนะคะหอมเยาว์เยือนเชิญหลงไหลสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าหอมเล่นลับหน้าค้นหาหรือว่าจะเป็นสีเขียวกลิ่นปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่อยากได้กลิ่นหอมแบบเซ็กซี่เป็นแบบใดสีเขียวปรินเซสค่ะโอเคกันเลยกับความเซ็กซี่ที่คุณต้องลองสำหรับแป้งเย็นเพศัตว์นะคะกลิ่นหอมหอมหอมชนะใจนะคะยกให้เป็นหนึ่งเลยในเรื่องของความหอมนะคะอย่าพลาดกับความหอมที่คุณต้องลองค่ะ3 สี3กลิ่นชมพูมาดามฟ้าคำ

เมล่าหรือว่าจะเป็นเขียวปรินเซสเสน่ห์ความหอมที่ลงตัวแถมมีกลิ่นหอมเกินห้ามใจอีกต่างหากหอมจริงค่ะเต็ม10ไม่หักเย็นแรงไม่แกงแน่นอนเสื้อมาใช้กันเด้อเนาะค่ะจะได้ความหอมตลอดทั้งวันกันหอมแบบยาวนานกลิ่นหอมๆผู้ใดก็อยากสัมผัสกันละจ้าซื้อเอามาใช้กันเนาะโดยเฉพาะอากาศที่ฮ้อนอบอ้าวบางคนเหงื่อไหลขย้อยนี่เหม็นเหงื่อนี่บ่ดีเนาะไม่พึงประสงค์กลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะอยากได้ความสบายเนื้อสบายตัวปะแป้งเย็นเภสัชแล้วสบายเนื้อสบายตัวแน่นอนได้ความหอมที่ยาวนานอีกต่างหากเอาฝากกันเอาไว้นะคะแป้งเย็นเภสัชเย็นและหอมหอมและเย็นฟังผลงานเพลงม่วนๆนะคะคุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะในช่วงเวลานี้หนึ่งงานเพลงส่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่วาสันเปลี่ยนแนวใดเอาก็ลองเบิ้งนะคะลองเปลี่ยนเบิ้งว่าสิเปลี่ยนได้บ่เอิ้นไว้แน่สมันสินีก็ได้อย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าไปแบบนี้เพื่อสิได้เปลี่ยนใจเนาะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศสัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: หอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะชัวร์แน่นอนเลยค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของความหอมนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงสาวๆทั้งหลายเนี่ยรักสวยรักงามในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่เจ้าของเนาะค่ะบอกว่าจะเป็นผิวพรรณใบหน้าหรือว่าสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเนาะค่ะโดยเฉพาะสุขภาพผิวนี่สาวๆนี่ชอบค่ะที่จะดูแลหรือว่าประทินผิวให้สวยงามและขาวเนียนนุ่มให้สวยเนียนนุ่มกระจ่างใสกันตลอดค่ะคุณผู้ฟังฝากไว้ค่ะสำหรับผู้ใดที่ต้องการดูแลสุขภาพผิวเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆเนาะค่ะที่มีประสิทธิภาพในการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อาบน้ำอยากฟินไปนาน2นานนะคะคุณผู้ฟังต้องใช้สบู่ที่ให้คุณได้อาบแล้วเพลินนะคะเพลิดเพลินแล้วก็ฟินกับกลิ่นหอมๆเนี่ยค่ะและพร้อมทั้งยังมีผิวพรรณเนียนนุ่มชุ่มชื่นอีกต่างหากบอกว่าสิอยู่ในสภาพอากาศแบบไดฮอนหนาวหรือว่าในช่วงหน้าฝนแบบนี้กับคุณผู้ฟังอาบน้ำได้สะอาดหมดจดด้วยสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปนะคะบางคนก็อาบน้ำบ่อยเมื่อนึ่งหลายรอบเมื่อนึ่งหลายเทื่อจะมีปัญหาเรื่องผิวแห้งผิวตึงกันได้แต่ถ้าหากว่าใช้สบู่ที่มีคุณภาพดูแลนะคะก็จะสามารถลดการแห้งตึงของผิวได้โดยเฉพาะสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปสองสีสองกลิ่นนะคะหอมคนละแบบหอมคนละอย่างกลิ่นหอมหอมค่ะสีเขียวไลมิ้วนมข้าวหอมละมุนหอมนวลนวลกลิ่นน้ำนมกลิ่นน้ำนมข้าวเนี่ยค่ะด้วยคุณค่าของสารสกัดจากจมูกข้าวที่รวมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิเดนต์ให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นกันได้ค่ะในส่วนของสีม่วงมิกเบอร์รี่เบอร์รี่เฮลตี้หอมสดชื่นนะคะหอมฟุ้งกระจายหอมด้วยผลเบอร์รี่หลากชนิดที่เอามารวมกันนะคะและอุดมไปด้วยวิตามินซีค่ะสำหรับเบอร์รี่สามารถขจัดริ้วรอยหมองคล้ำกันได้เป็นอย่างดีได้ผิวหอมติดตัวหอมหอมฟุ้งๆผิวใสก็ต้องลองกันแล้วล่ะค่ะสำหรับสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปไปซื้อเอามาใส่เด้อสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมหอมหอมเนาะหอมไกลถึงข้างบ้านอีกต่างหากคำเล่าลือนี้ไม่ได้เวอร์วังอลังการบ่ได้เกินจริงกันเลยลองใช้เบิ่งพี่น้องลองพิสูจน์เบิ่งว่าหอมไกลถึงข้างบ้านจริงไหมเลือกใช้กันโลดนะคะสำหรับสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปสบายใจกันเลยในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวของคุณได้ผิวใสๆใครๆก็อยากลองซื้อเอามาใช้กันเนาะฟินทุกครั้งที่อาบน้ำให้คะแนน10เต็มถึงแม้ว่าจะแช่ตัวเป็นนาน2นานไม่หวั่นนะคะให้ความเนียนนุ่มชุ่มชื่นกระจ่างใสกับผิวของคุณได้ค่ะด้วยสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปนี่แหละฝากพี่ฝากน้องกันเอาไว้เด้อส่งต่อกันกับผลงานเพลงนี้นะคะอีกหนึ่งงานเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันงานเพลงของพี่แดงจิตรกรนะหาเจอแต่ถือบ่ฮักว่าซ้าน

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหเหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ยั่วทุกกลิ่นยั่วทุกสีสำหรับแป้งเย็นเพสัชค่ะคุณผู้ฟังรับรองได้เลยนะคะว่ายิ่งใช้ยิ่งหอมยิ่งใช้ยิ่งสวยยิ่งใช้ยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์เยาวยวนเกินต้านนะคะกลิ่นหอมหอมแบบนี้เยาวยวนเกิน 200% พูดได้ 100% กันยังว่าพอแห้งน้องอันนี้ 200% พูนเอาลองเบิ่งค่ะพี่น้องไปซื้อเอามาใส่ลองเบิ่งเนี่ยเด้อไปซื้อเอามาใช้เบิ่งหมักกลิ่นใดหมักสีใดสำหรับแป้งเย็นเพสัช

นะคะจะได้กลิ่นหอมแบบยั่วๆชัวแน่นอนบอกว่าจะเป็นสีชมพูกลิ่นมาดามหอมเย้าเยือนเชิญหลงไหลนะคะสีฟ้ากลิ่นคาเมลล่าหอมเร้นลับน่าค้นหาหรือว่าจะเป็นสีเขียวกลิ่นปรินเซสนะคะหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจหลายๆคนนะคะบอกเสื้อก็ต้องเสื้อละเสื้อเอามาใช้ลองเบิ่งและจะได้ถูกใจแน่นอนนะคะโดยเฉพาะหนุ่มๆ นะคะกลิ่นหอมยั่วๆเนี่ยได้สัมผัสมือใดรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนซื้อเอามาใช้กันเนาะค่ะทาแล้วใช้แล้วตู่หอมตั้งแต่เศร้าโหดแรงเด้อสำหรับแป้งเย็นเพสัตเนาะค่ะบ่สบายเนื้อบ่สบายตู่ปะแป้งเข้าไปโอ้ยสบายคักอโลดน้องเย็นสบายสดชื่นบางคนนี่ฮ้อนนี่เหงื่อไหลซิกแสบดะแสบโดยเฉพาะเป็นเม็ดโพดผื่นคันเนี่ยยิ่งแสบใช้แป้งเย็นเพสัตแล้วสบายใจกันเลยนะคะได้ความสบายตัวชัวร์แน่นอนเนาะสำหรับแป้งเย็นเพสัตฝากพี่ฝากน้องกันเอาไว้ค่ะวันนี้เวลาเบิร์ดเวลาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพี่สัญญาส่งท้ายกันไปอีกหนึ่งงานเพลงเส้นเสียงเพลงล่ำลากันไปเนาะมื้อหน้าค่ะกลับมาใหม่ตรงนี้ที่กับเวลาเดิมสำหรับมื้อนี้โชคดีมีความสุขเป็นของคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีถึงเกาะพะงันแล้วติดตามแก้ปัญหานอมินีต่างชาติรุกพื้นที่สาธารณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผ่านนอมินีโดยจุดแรกจะไปที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษารับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากนั้นจะไปที่หาดฟรีดอมตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจติดตามการจับกุมการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตรายงานการสนับสนุนการแก้ปัญหาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรายงานผลการดำเนินคดีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้ง2จังหวัดนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพประมาณ 20:40 น.ราชทัณฑ์เผยหมิงเฉินซันวางแผนกินยาเกินขนาดก่อนถูกส่งเข้าเรือนจำพิเศษพัทยา

0: กรมราชทัณฑ์ชี้แจงความคืบหน้าการรับตัวและอาการป่วยฉุกเฉินของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องขังชาวจีนคดีอาวุธปืนฉบับที่2ระบุว่าแพทย์โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณได้ชี้แจงว่าเมื่อนายหมิงเฉินซันถึงโรงพยาบาลเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำซีทีที่สมองเพื่อหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นสันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้ต้องขังรับประทานยาประจำตัวเกินขนาดแพทย์จึงใส่สายยางทางจมูกเพื่อล้างระบบทางเดินอาหารพบของเหลวสีฟ้าและฉีดยาต้านพิษส่งผลให้ผู้ต้องขังเริ่มขยับตัวและมีปฏิกิริยาตอบสนองดีขึ้นอาการล่าสุดณวันที่12พฤษภาคมผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีและสามารถปฏิบัติตามคำสั่งทางการแพทย์ได้แต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจให้สารอาหารเหลวผ่านทางสายยางทางจมูกผลการตรวจไม่พบสารเสพติดทุกประเภททางโรงพยาบาลได้ส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจวิเคราะห์โดยละเอียดทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจกลุ่มสารแอลกอฮอล์เบนโซไดอาซีปีนยาฆ่าแมลงเป็นต้นคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายในวันศุกร์นี้หรือสัปดาห์หน้าคาดว่าในหมิงเฉินซันได้รับประทานยาประจำตัวเกินขนาดก่อนที่จะถูกส่งตัวมาควบคุมณเรือนจำพิเศษพัทยาเนื่องจากขณะเกิดอาการอยู่ระหว่างกระบวนการรับตัวภายในเรือนจำเพียง2ชั่วโมงก่อนถูกส่งรักษาโรงพยาบาลภายนอกเรือนจำพิเศษพัทยาได้ยกระดับมาตรการควบคุมตัวขั้นสูงสุดจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าตรวจตราอย่างใกล้ชิดขอกำลังสนับสนุนจากตำรวจตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่โรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงนักวิชาการชี้ภาพรวมนายกสอบผ่านประชุมอาเซียนยกเลิก MOU 44บีบกัมพูชาคุยทวิภาคีรองศาสตราจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์นายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์ประจำสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเมินผลงานของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ว่าภาพรวมถือว่ารัฐบาลไทยสามารถใช้เวทีอาเซียนยืนยันจุดยืนของประเทศในการส่งเสริมสันติภาพยึดมั่นกฎกติกาสากลและผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพมากขึ้นควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของผลประโยชน์แห่งชาติของไทยได้ในระดับที่น่าพอใจประเด็นที่ถูกจับตาคือกรณีกัมพูชาประกาศใช้กลไกการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้ United Nation หรือ UNCLOS เพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลกับไทยภายหลังไทยยกเลิก MOU 44โดยรองศาสตราจารย์ดุลยภาคระบุว่าไทยในขณะนี้เพียงรับทราบความประสงค์ของกัมพูชาแต่ยังไม่ได้ตอบตกลงเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวทำให้รัฐบาลไทยยังมีพื้นที่ในการเลือกใช้แนวทางเจรจาทวิภาคีต่อไปก่อนด้านความร่วมมือระดับภูมิภาคนายอนุทินยังได้ใช้เวทีอาเซียนผลักดันประเด็นเชิงรุกหลายเรื่องทั้งโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนความมั่นคงด้านพลังงานและการลงทุนพลังงานหมุนเวียนรวมถึงหารือทวิภาคีกับผู้นำอีกหลายประเทศเช่นเวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และมาเลเซียนักวิชาการยังเสนอว่ารัฐบาลไทยควรมีวิสัยทัศน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายต่างประเทศเชิงรุกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีอาเซียนในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

าวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
7: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
4: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาด Xpro ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
9: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบใน1เดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า

0: 7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: MCOT Radio Network
2: MCOT Radio Network
3: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
1: MCOT Radio Network

ส่วนนะคุณผู้ฟังครับพบกันในช่วงบ่ายอีกเช่นเคยสลับบ่ายวันนี้นะก็เจอกันเป็นประจำนะบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงตรงนี้กับช่วงของเพลงลูกทุ่งนะฮะอยู่กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะครับในช่วงบ่ายฟัง

ครับคุณผู้ฟังครับพันท้ายนรสิงห์เอาใจคนรักสุขภาพกับน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% ตราพันท้ายนรสิงห์ที่ยังคงความอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมเหมือนเดิมตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพนะฮะไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ Big C The Mall Foodland Top ทุกสาขาและก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและพันท้ายนรสิงห์มีกิจกรรมดีๆให้ได้ร่วมสนุกกับเกมประจำเดือนพฤษภาคม2569ที่มีชื่อว่าถอดรหัสทายคำเพียงแค่ทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ชื่อว่าอะไรเพียงแค่นี้ก็ลุ้นรับของพรีเมียมสุดน่ารักจำนวน15รางวัลสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคม2569นี้ได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram นะฮะพันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok ก็พันท้ายนรสิงห์ .official เช่นกันครับอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากพันท้ายนรสิงห์ด้วยกันนะครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับมีโครงการดีๆมาฝากกันนะฮะในส่วนของโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อลำกลอนพื้นบ้านอีสานบูรณาการเนื้อหาด้านการรู้เท่าทันและการป้องกันขบวนการวิชาชีพทางโทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีนะฮะซึ่งก็หัวหน้าโครงการก็คืออาจารย์วิศรุตไหลหาโคตรสังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับ
1: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: Radio Network
1: M-Cod Radio Network 107 MHz
2: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอลล์พร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด็ดลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอลล์ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: M-Cod Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์

0: ขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: Mcot Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Grow Green
4: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: Mcot Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Network 107
8: Mcot Radio Network
9: Mcot Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ครับผู้ฟังครับช่วงนี้ก็มาพูดคุยกันนะฮะในส่วนของเกี่ยวกับการเกษตรสักนิดหนึ่งนะฮะสั้นๆเรื่องของการเพาะปลูกนะฮะพืชที่เพาะปลูกในแต่ละหน้าเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าถ้าใช้เหมาะแล้วก็มีความแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะพืชทนแล้งนะครับที่เหมาะกับการเพาะปลูกในช่วงหน้าแล้งเนี่ยนะฮะเกษตรกรเองหรือว่าคนที่สนใจปลูกในโครเรือนก็ดีนะฮะก็ต้องใส่ใจและดูว่าพืชชนิดไหนที่ทนต่อหน้าแล้งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟักทองนะฮะฟักทองนะครับข้าวโพดหวานอย่างเงี้ยนะฮะหรือจะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะฮะก็ทนแล้งได้เช่นกันแตงกวานะฮะแฟงนะครับแตงโมนะฮะถั่วฝักยาวนี้ก็ได้นะครับเรื่องของพืชทนแล้งนี่คือการยกตัวอย่างเท่านั้นเองนะสำหรับการใครที่จะเพาะปลูกในช่วงของหน้าแล้งที่ทนต่อหน้าแล้งได้ดีนะฮะจะเป็นชาวเกษตรกรเองก็ดีหรือว่าบางท่านนี่อาจจะปลูกในครัวเรือนก็มีเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็มาพูดคุยเล็กๆน้อยๆมาฝากกันสำหรับในช่วงนี้นะครับ

0: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: ครับคุณผู้ฟังครับโตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่จะไม่ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งของคนไทยเสมอมาครับวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซึ่งไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้เรายังห่วงใยและก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนครับด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรอง PM 2.5 ฟรีนะฮะบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์รีเจนท์และสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางครับคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วครับรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรโมชั่นไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยครับ
0: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท

0: เอาละมาถึงช่วงท้ายแล้วในบ่ายวันนี้นะฮะอยู่กับเพลงลูกทุ่ง14นาฬิกาถึง15นาฬิกาเป็นประจำนะฮะจันทร์ถึงศุกร์กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะก็ติดตามได้นะฮะยินดีต้อนรับนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วล่ะนะฮะกลับมาใหม่นะฮะสำหรับช่วงบ่ายก็14นาฬิกาถึง15นาฬิกากับเพลงลูกทุ่งตรงนี้กับดีเจจิราจิรวัฒน์สวัสดีครับ
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ขณะนี้เวลา 15:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: นายกระบุช่วยไม่ได้เกาหลีแบนแรงงานไทย4จังหวัดเหตุทำผิดกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำหรือแบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดภาคอีสานได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตลอดทั้งปี2569ว่าต้องทำความเข้าใจก่อนเพราะยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ซึ่งหากมีการเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายก็ต้องถูกแบนเช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ต้องถูกแบนเช่นกันดังเช่นการลงพื้นที่ตรวจเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบว่าทำผิดกฎหมายที่พักและโรงแรมไม่มีใบอนุญาตมีวิลล่าเถื่อนแม้จะบอกว่านำเงินมาลงทุนในประเทศไทยแค่นี้ไม่พอเพราะมีการทำผิดกฎหมายซึ่งก็เหมือนกันหากไปทำงานต่างประเทศแล้วทำผิดกฎหมายบ้านเขาก็มีสิทธิ์แบนเราดังนั้นจึงไม่ต้องทำผิดกฎหมายเมื่อถามว่ารัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าไม่ช่วยช่วยไม่ได้เพราะคุณทำผิดกฎหมายเองแต่หากทำถูกกฎหมายแล้วถูกกลั่นแกล้งรัฐบาลจะเข้าไปปกป้องอย่างเต็มที่เมื่อถามว่ากรณีเกาหลีใต้แบนจะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่ไปท่องเที่ยวหรือไม่นายอนุทินยกสุภาษิตไทยปลาเน่าตัวเดียวทำให้เหม็นหมดไปทั้งห้องจึงต้องมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบด้วยส่วนกรณีที่มีการระบุว่าคนไทยจะเข้าไปท่องเที่ยวเกาหลีลำบากตนเองคิดว่าเรื่องแรงงานกับเรื่องท่องเที่ยวเป็นคนละเรื่องกันเพราะเกาหลีก็ต้องการรายได้จากการท่องเที่ยวจากคนไทยเพราะคนไทยไปใช้เงินทั้งช้อปปิ้งและเสริมสวยต่างๆซึ่งไทยถือเป็นคู่ค้าสำคัญหากมีปัญหาใดๆตนเองจะไปชี้แจงกับรัฐบาลเกาหลีเพราะรู้จักกันดีกระทรวงแรงงานเร่งเจรจาทูตเกาหลีสร้างความเชื่อมั่นกรณีแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดไม่ให้ไปทำงานภาคเกษตรภาคประมงตามฤดูกาลที่มาจาก MOU หรือ E8 เป็นระยะเวลา1ปีเนื่องจากมีแรงงานบางส่วนที่หลบหนีนายจ้างว่ากรณีส่งแรงงานไทยไปในล็อตที่ผ่านมามีจำนวนคนไทยที่หนีจากการจ้างงานมากกว่า 20% ซึ่งต้องตรวจดูว่าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการหรือไม่เมื่อไปแล้วกลายเป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากสัญญาจ้างสั้นๆตามฤดูการเกษตรเมื่อมีแรงงานส่วนหนึ่งที่ออกไปทำให้เกิดความเดือดร้อนกับแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางซึ่งจุดนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานทูตเกาหลีใต้ในประเทศไทยเพื่อเชิญทูตเกาหลีประจำประเทศไทยมาหารือซึ่งยังยืนยันไม่ได้ว่าจะสามารถพูดคุยได้มากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานต้องสร้างกลไกสร้างหลักประกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ากรณีเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตโดยกระทรวงแรงงานจะหารือกับสถานทูตเกาหลีเพื่อจะสื่อสารไปยังกระทรวงแรงงานของเกาหลีใต้ซึ่งจุดนี้จะต้องมาคุยกันเนื่องจากเป็นการกระทำของแรงงานกลุ่มหนึ่งแต่เกิดผลกระทบกับแรงงานที่กำลังจะเดินทางทั้งจังหวัดคำร้องฝ่ายค้านยื่นขอตีความพรก.กู้เงิน400,000 ล้านถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นคำร้องผ่านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569หรือพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ล่าสุดมีรายงานว่านายโสพลได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้ววานนี้และทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ลงเลขรับทางธุรการไว้แล้วขณะที่การพิจารณาพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทแม้ว่ารัฐบาลจะส่งเนื้อหาเพื่อให้บรรจุวาระของสภาตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมแต่นายโสพลยังไม่สั่งบรรจุวาระเนื่องจากว่าได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการของสภาว่า หากมีสมาชิกยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแม้ว่าการพิจารณาบรรจุวาระดังกล่าวจะทำได้แต่เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและความเรียบร้อยนายโสพลจึงยังไม่บรรจุวาระและจะรอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: งใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: ดูดาวเทียมแจ้งฐานขณะนี้พบวัตถุประหลาดห้อยอยู่กลางท้องฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงลักษณะคล้ายผู้หญิงมือขวาถือตะเกียบพวกเห็นไม่ได้แล้วนั่นมัน
5: วันนี้ใครก็หอกได้แค่กินสุกี้กับน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายก็อร่อยหอกกับรสชาติเข้มข้นพริกเกลือเนื้อกระเทียมเน้นๆลูกเคล้าเด็ดอร่อยโดนใจขายดีอันดับหนึ่งในเมืองไทยทราบแล้วจิ้มเย้ยทราบแล้วเปลี่ยน
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
9: M-Cot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
10: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์M-Cot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
11: M-Cot Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-485

สวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับเข้าสู่เอ็มขอสกุลวอร์รี่กับดีเจยูกุลิสรานะคะที่คลื่นนี้อสมท FM 107เมกะเฮิรตซ์จังหวัดสกลนครนะคะทักทายวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้นะคะบ่ายสามโมงกว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะคะก็ถือว่าเป็นวันที่เราที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกนะคะวันนี้ก็เป็นวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะวันนี้มีความสำคัญต่อคนไทยเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะในการเริ่มฤดูการเพาะปลูกนะคะสะท้อนความผูกพันของคนไทยกับผืนดินเพราะว่าเกษตรกรรมก็คือรากฐานของเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมไทยนั่นเองนะคะเป็นการเริ่มเป็นสัญญาณเริ่มฤดูการเพาะปลูกนะคะซึ่งเกษตรกรก็ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเพาะปลูกนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นความสำคัญนะคะของวันพืชมงคลนะคะแล้วก็มีพิธีพระราชพิธีที่สำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรทั่วประเทศนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงของรายการนะคะก็ยังคงจะมีเพลงเพราะๆมาฝากให้กับคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังติดตามรับฟังรายการนะคะทางวิทยุ FM 107กันอยู่ตอนนี้หรือว่าจะทางวิทยุออนไลน์ www.mcot.net ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ก็ติดตามกับเราไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ

คุณฟังคะช่วงนี้ก็มีเรื่องของการเตรียมจัดงานเทศกาลวิสาขบูชาปี2569แห่คมบูชาน้อมรำลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพุทธบูชานะคะโดยทางจังหวัดสกลนครเองก็ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนชาวสกลนครนะคะกำหนดจัดงานเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี2569นะคะจะจัดวันที่28-31พฤษภาคมนี้ค่ะที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5วัดพระราชเชิงชุมวรวิหารและวัดป่าสุทธาวาสนะคะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ3ประการนะคะนั่นก็คือเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทิดทูนรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยนะคะแล้วก็ยังควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความสามัคคีความเข้มแข็งของสังคมไทยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลประกอบศาสนกิจและน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนั่นเองซึ่งกิจกรรมสำคัญนะคะนอกจากจะมีการทำบุญตักบาตรสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติธรรมในวันที่31พฤษภาคมซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาภาคเช้าค่ะทางจังหวัดก็กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทั้งที่วัดป่าสุทธาวาสนะคะและวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารส่วนช่วงบ่ายตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปก็จะเป็นกิจกรรมแห่คมบูชาจาก18อำเภอโดยมีพิธีปล่อยขบวนแห่นะคะที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5เคลื่อนไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารมีกิจกรรมจุดประทีป 9,999 ดวงประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมเวียนเทียนและรณรงค์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยโทนสีขาวภายใต้แนวคิดภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินอีกด้วยค่ะก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานเทศกาลวิสาขบูชาที่จังหวัดสกลนครนะคะ28-31พฤษภาคมนี้ค่ะ

0: MCOT Radio Network 107 MHz
1: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02666

0: 02-2660008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

คุณฟังคะกลับมาในเบรกนี้นะคะก็มีเรื่องของสุขภาพอยากจะมาฝากกันนะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะที่ไหนบ้านไหนยุงเยอะยุงชุมเนี่ยนะคะใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกหลานเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาค่ะเสียทั้งเงินและเวลาแต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะคะแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันค่ะปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากเพราะว่ามีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เลยนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นในราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องในราคา690บาทรวมสินค้าทั้งสิ้น 3,370 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะคะให้คุณจ่ายในราคาเพียง990บาทค่ะย้ำว่า990บาทเท่านั้นโทรได้เลยที่026660008 026660008สินค้ารับประกัน1ปีค่ะเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะคะโทรได้เลยที่026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ

แล้วค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงท้ายๆชั่วโมงวันนี้ไม่ได้เปิดสายหน้าใหม่นะคะแต่ฝากสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังกันด้วยเนาะวันนี้เป็นเรื่องของตัวช่วยสำหรับการล้างขจัดคราบนะคะคราบอะไรที่ฝังแน่นล้างยากๆเนี่ยใช้สายยางธรรมดาไม่สะอาดแน่นอนนะคะแล้วก็ยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเลยนะคะเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้นะคะขอแนะนำกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลถึงทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะคะหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากเลยทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะเลยนะคะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% ค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนนะคะใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จแล้วก็ยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดค่ะแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทค่ะมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มด้วยและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะรีบโทรเลยตอนนี้ที่โทร02-666-0008ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยอัลต้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวส่งท้ายชั่วโมงแรกกันก่อนสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะ16 นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2ต่อไปค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: อิสราเอลเป็นเจ้าของให้คนไทยเป็นนอมินีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังบ้านหลังหนึ่งหมู่ที่7บ้านโฉกหลำบ้านฉลกหลำตำบลเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเทเลอร์เวลล่าจำกัดโดยได้ล้อมวงพูดคุยกับรัฐมนตรีที่ร่วมคณะและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่ดูแลในพื้นที่เกาะพังงานบริเวณด้านหน้าภูวิลล่าที่มีการก่อสร้างผิดกฎหมายโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรายงานเรื่องการก่อสร้างภูวิลล่าผิดกฎหมายและมีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้พิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติหรือไม่เพราะถ้าถือหุ้นถือว่าผิดหลักต่างชาติมาซื้อที่ดินในไทยแต่พฤติกรรมที่กระทำผิดตัวเองทราบดีว่าไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดินจึงใช้ลักษณะนอมินีมาอ้างมาซื้อที่ดินหลอกลวงให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นบริษัทไทยและขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทดังกล่าวด้วยเมื่อถามต่อว่าเรื่องนอมินีเกาะพังงันได้มีการกำชับหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ลงพื้นที่มาดูเรื่องนอมินีขออย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องของที่ดินว่ารุกล้ำหรือไม่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมที่ดินจะไปจัดการตรงนั้นเองวันนี้มาดูเรื่องของการเปิดบริษัทแล้วเอามาขายต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% แต่ตอนนี้มีการเปิดหลายบริษัทไขว้กันไปไขว้กันมาทำให้บริษัทนั้นดูเหมือนว่ายังมีสัญชาติไทยแต่ความจริงการครอบครองกำหนดทิศทางเป็นของต่างชาติ 100% ซึ่งผิดเจตนารมณ์กฎหมายเมืองไทยด้านพักมลระบุนายกลงพื้นที่ภูเก็ตอย่าเป็นแค่อีเวนต์ขอรับข้อมูลส.ส.พักประชาชนอย่างจริงใจหลังถูกข่มขู่นางสาวพักมลหนุนอนันต์โฆษกพักประช

0: ชาชนกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตซึ่งปัจจุบันมีปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลข่มขู่ส.ส.พรรคประชาชนจากการออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าน่าเสียดายเพราะรอบที่แล้วนายอนุทินก็ไปมาแล้วรอบหนึ่งแต่มีการยกเลิกด้วยเหตุอะไรไม่ทราบแต่การไปครั้งนี้อยากให้นายอนุทินรับฟังข้อมูลจากส.ส.พรรคประชาชนที่ไปรอในพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลและอยากให้นายกรัฐมนตรีกล้าหาญที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้จริงๆเพราะไม่ใช่เรื่องปกติที่คนธรรมดาจะมาขู่ส.ส.ที่ตรวจสอบอยากให้นายกรัฐมนตรีกล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากส.ส.พรรคประชาชนอย่างจริงใจและปราศจากอคติไม่อยากให้การลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีเป็นแค่การลบข้อครหาว่าไม่กล้าลงพื้นที่จริงหรือเป็นแค่อีเวนต์ของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเมื่อถามถึงกรณีคณะรัฐมนตรีจะจัดการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้นเดือนมิถุนายนนี้ในฐานะฝ่ายค้านคาดหวังอะไรหรือไม่นางสาวภคมลกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่กล้าหาญและอยากให้การประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ให้พื้นที่กับประชาชนมากๆเพราะขณะนี้ผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่มากว่า6เดือนแล้วประชาชนยังคงรอคอยการเยียวยาต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้สู้ลำพังและตอนนี้ก็ใกล้ถึงฤดูฝนแล้วประชาชนไม่มั่นใจว่าจะมีชีวิตรอดจากน้ำท่วมอีกหรือไม่ศาลสั่งมอบบันทึกยาตามใบสั่งแพทย์ไทเกอร์วูดให้อัยการศาลมีคำตัดสินว่าบันทึกยาตามใบสั่งแพทย์ของไทเกอร์วูดอดีตนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกชาวอเมริกันจะถูกส่งมอบให้แก่พนักงานอัยการหลังจากที่เขาถูกจับกุมในฟลอริดาเมื่อเดือนมีนาคมในข้อหาต้องสงสัยว่าขับรถขณะเมาสุราผู้พิพากษาดาร์เรนสตีลอ่านคำสั่งหลังจากการพิจารณาเพียง4นาทีที่ศาลแขวงมาร์ตินเคาน์ตี้ทางตอนเหนือของปาล์มบีชเคาน์ตี้หลังทนายความฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าวูดมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับยาตามใบสั่งของเขาไทเกอร์วูดให้การปฏิเสธข้อหาขณะขับรถขออภัยค่ะให้การปฏิเสธข้อหาขับรถขณะเมาสุราหลังจากขับรถ SUV ชนท้ายรถบรรทุกและพลิกคว่ำโดยวูดยินยอมให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ซึ่งไม่พบแต่ปฏิเสธการตรวจปัสสาวะมีรายงานข่าวว่าเขากำลังเข้าร่วมโปรแกรมบำบัดในสถานพยาบาลแห่งหนึ่งที่สวิตเซอร์แลนด
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDสองอันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหเหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์

0: พร้อมตลาด X Pro ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอลล์ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: Emcot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Emcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Emcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Emcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Emcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเวตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมEmcot Radio Go Green
5: Emcot Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

สวัสดีค่ะต้อนรับทักทายกันนะคะก็สู่ช่วงของ M ขอสกลวาไรตี้กับ DJ ยุกุลิศราค่ะที่อสมท FM 107 MHz สกลนครนะคะช่วงเวลาของเพลงเพราะๆ String Hit ในยุค90นะคะ80 90ที่นำมาฝากกันทั้งชั่วโมงตรงนี้ก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆด้วยกันไปแน่นอนไม่ว่าคุณจะกำลังเดินทางขับรถหรือว่าฟังอยู่ที่ทำงานฟังอยู่บ้านอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะคะเพลิดเพลินกับเสียงเพลงส่งความสุขผ่านบทเพลงไปถึงคุณผู้ฟังทุกๆพื้นที่ที่ติดตามรายการอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะพร้อมๆกับวันนี้ก็จะยังคงมีเรื่องราวสาระดีๆที่เป็นประโยชน์นะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะได้ทั้งความเพลิดเพลินแล้วก็ได้ทั้งสาระดีๆควบคู่กันไปนะคะกับ M ขอสกล Variety อยากฟังเพลงไหนแนะนำเพิ่มเติมนะคะหลังไมค์042747489หรืออินบ็อกซ์มาทางเพจอสมท.สกลนครได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะฟังเพลงกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ดีเจยุขอฝากสิ่งดีๆกันไว้ด้วยนะคะทุกวันนี้นะคะแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยออกจากบ้านแต่เช้าเลยกว่าจะกลับมาบ้านก็มืดค่ำนะคะแล้วก็บ้านบางหลังมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันลำพังเลยนะคะหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆค่ะแล้ววันนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครได้นะคะก็วันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะคะเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายค่ะเพราะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มีWi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้จะอยู่ที่ทำงานไปเดินตลาดจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้หมดเลยนะคะระดับความชัดสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุด5เท่านะคะถ้าเป็นกลางคืนไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าตัวกล้องเขาก็มีไฟอินฟราเรดนะคะเห็นแม้ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดค่ะมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะคะทั้งหมดนี้ทำงานง่ายๆผ่านมือถือค่ะแล้วยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะตัวกล้องยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาจะขึ้นลงก็75องศาค่ะไม่ต้องติดหลายตัวเพราะตัวเดียวก็ดูรอบบ้านได้แล้วนะคะนอกจากนี้กล้องยังตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีจะซื้อไปในบ้านก็สบายๆนะคะจะติดนอกบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 หลังคารั่วก็เอาอยู่นะคะตัวกล้องรองรับเมมถึง128กิกนะคะบันทึกได้ยาวๆ30วันทั้งหมดเราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะสินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: Happy on your time

0: MCOT Radio Network 107 MHz
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: ทำไรอ่ะ
6: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
5: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
6: ฮะ
7: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบตหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลาน

0: ให้ยุงกัดกันนะครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

เอาละค่ะกลับมาในเบรกที่2นะคะชั่วโมงที่2เอ็มขอสกุลวาไรตี้กับดีเจยุกุลิศราในช่วงนี้นะคะก่อนจะไปฟังเพลงกันต่อเนี่ยนะคะวันนี้ฝากเรื่องของกฎหมายน่ารู้นะคะรู้ไว้ไม่โดนหลอกกฎหมายเรื่องของการเรี่ยวไรที่เราควรรู้นะคะพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยวไรพุทธศักราช2487ค่ะกำหนดว่าการเรี่ยวไรคือการรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินนะคะแม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบขายของหรือบริการแต่มีเป้าหมายเพื่อระดม

ุณนะคะสิ่งที่ห้ามทำคืออะไรเช่นเรียรายไปจ่ายค่าปรับแทนจำเลยนะคะยกเว้นญาติเก็บเงินเป็นอัตราตามผลประโยชน์กระทบศีลธรรมความสงบหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจัดหาอาวุธให้ต่างประเทศอันนี้ห้ามทำนะคะข้อควรรู้ค่ะต้องมีใบอนุญาตและแสดงให้เห็นชัดเจนต้องออกใบรับเงินทุกครั้งใครทำได้หรือต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าที่ใครที่สามารถทำได้นะคะกรณีเรื่องของการเรียรายเนี่ยนะคะใครที่สามารถทำได้ก็คือต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใครที่ทำไม่ได้ก็คือเด็กอายุต่ำกว่า16ปีผู้มีประวัติอาชญากรรมหรือผู้ไม่น่าเชื่อถือสรุปแล้วนะคะก่อนที่จะร่วมบริจาคหรือเรียรายตรวจสอบให้ดีนะคะเพื่อป้องกันการถูกหลอกและช่วยให้สังคมโปร่งใสด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนนะคะก็นำมาบอกต่อกันด้วยเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเรียกอะไรที่ควรรู้ใครทำได้ใครทำไม่ได้อะไรที่ห้ามทำข้อควรรู้มีอะไรบ้างนะคะก็แจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันด้วยนะคะจะได้เป็นเรื่องที่เรารู้ไว้เนาะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อค่ะ

คุณฟังคะมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาฝากสำหรับใครที่กำลังกลุ้มใจเนาะว่าเอ๊ะทำไมปลูกอะไรก็ไม่โต

ไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะถึงแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยค่ะแต่ว่าหลังจากนี้นะคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่ค่ะและตอนนี้นะคะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะ699บาทสนใจก็โทรสั่งซื้อได้เลยโทรด่วนได้เลยที่021143990นะคะ021143990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกพบชาวเกาะพะงันประกาศจัดระเบียบชายหาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาพบปะประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่โดยระบุว่าเดินทางมาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างจริงจังเพราะเริ่มหนักข้อขึ้นเข้าใจดีว่านักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาประเทศไทยเอาเงินเอาทองมาแต่เราก็ต้องการได้เงินได้ทองที่ถูกต้องมาจับจ่ายใช้สอยซื้อความสะดวกสบายพักผ่อนหย่อนใจไม่ใช่มาแล้วจะขายด้วยอย่างนี้ยอมไม่ได้บนชายหาดเป็นของทุกคนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามและจัดการกับการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเกาะพะงันพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนรัฐบาลรับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังชายหาดถือเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนโดยรัฐบาลพร้อมดำเนินการจัดระเบียบและดูแลพื้นที่อย่างเต็มที่ขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องดูแลหากเกาะพะงันยังไม่มีความสงบเรียบร้อยถือเป็นความล้มเหลวในการทำงานรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีโอกาสสร้างรายได้ประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพกองทัพภาคที่2สยบข่าวเสียดินแดนลั่นกองทัพยืนหยัดปกป้องอธิปไตยไม่เสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแหล่งข่าวระดับสูงกองทัพภาคที่2ระบุถึงกรณีมีทหารกัมพูชาเข้ามาพูดคุยกับหลวงตาเยื้อนบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยชี้แจงว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแนวเขตแดนที่ชัดเจนรับรู้กันทั้ง2ฝ่ายและประเทศไทยไม่ได้สูญเสียดินแดนแต่อย่างใดพร้อมระบุว่าฝั่งตรงข้ามเป็นทาง

0: ฐานทหารกัมพูชาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ100เมตรขณะที่ฝั่งไทยใช้การลาดตระเวนตามเส้นทางเลียบแนวชายแดนเพื่อดูแลรักษาพื้นที่ทั้งนี้ทหารกัมพูชาที่ประจำอยู่บริเวณดังกล่าวไม่ได้มีท่าทีห้ามปรามการดำเนินงานก่อสร้างถนนเลียบชายแดนฝั่งไทยโดยกองกำลังสุรนารีได้ประสานงานและพูดคุยผ่านชุดประสานงานชายแดนมาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำหลักการให้แต่ละฝ่ายปฏิบัติอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของตนเองอย่างชัดเจนสำหรับกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าการก่อสร้างถนนเลียบชายแดนอาจเข้าข่ายการเสียดินแดนกองทัพภาคที่2ขอยืนยันหนักแน่นว่าประเทศไทยไม่สูญเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวและการพัฒนาเส้นทางคมนาคมบริเวณชายแดนยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้กรอบอธิปไตยของไทยอย่างครบถ้วนกริเพนทออเข้าสู่สายการผลิตบริษัทซับสวีเดนเรียบร้อยแล้วพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศประธานกรรมการบริหารโครงการร่วมไทยสวีเดนในระดับรัฐบาลพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนระยะที่1หรือ Gripen EF เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการณเมืองสต็อกโฮล์มราชอาณาจักรสวีเดนในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยตามสัญญาการจัดซื้อและได้ร่วมหารือเพื่อความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในอนาคตผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองทัพอากาศไทยได้ลงนามทำสัญญาจัดหาเครื่องบินรบ Gripen EF ระยะที่1รวม4ลำภายใต้โครงการชื่อว่าบูรพาสันติ1เมื่อเดือนสิงหาคม2568มูลค่า 19,500 ล้านบาทโดยลงนามร่วมกับองค์การบริหารจัดการยุทธภัณฑ์ทางทหารสวีเดนและบริษัทซาบสวีเดนสำหรับโครงการระยะที่1ดำเนินการในงบประมาณปี2568ถึง2572โดยมีกำหนดทยอยส่งมอบปี2572ส่วนแผนระยะที่2กำหนดไว้ในปีงบประมาณ2571เพิ่มอีก4ลำตามแผนทั้งโครงการ1ฝูงรวม12ลำเพื่อทดแทนฝูงบิน F-16AB ประจำการที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาทางนี้เครื่องบิน Gripen EF ลำแรกที่กองทัพอากาศไทยจัดหาเข้าสู่สายการผลิตบริษัทแซบเมืองลินเชอร์ปิงเรียบร้อยแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ็มคอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู

0: ผัดไทยนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผัดไทยนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูผัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่ผัดไทยวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอด

0: นกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอ่ะ
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: โลกของเรากำลังร้อนขึ้นปี2025อาจเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวปิดไฟเมื่อไม่ใช้ลดการใช้พลาสติกใช้ขนส่งสาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกันลดภาวะโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของลูกหลานเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวคุณลดโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืน MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
5: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นMCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
6: MCOT Radio Network
7: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Trainออนซอนลูกทุ่งมวลระเบ้อโดยดีเจยุกุลิศรา

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3ชั่วโมงส่งท้ายนะคะ MCOT Radio Network อยู่กับ DJ ยุกฤศราค่ะนะคะก็ขอบคุณแฟนๆรายการทุกคนนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในทุกช่วงของ DJ นะคะแล้วก็ทุกท่านที่ยังคงติดตามอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะมาต่อเนื่องมาจนถึงชั่วโมงที่3หรือบางคนบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดเข้ามานะคะฟังรายการในช่วงนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปจนถึง6โมงเย็นนะคะส่วนการทักทายกันก็อินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจอสมทสกลนครหรือว่าทาง LINE นะคะ ID LINE MCOT 107สกลได้นะคะ MCOT 107สกลนะคะหรือท่านใดที่อยากจะใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางวิทยุนะคะซึ่งก็สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ฟังทั่วๆไปหลากหลายกลุ่มเป้าหมายกันเลยทีเดียวพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่นะคะอยู่บนรถก็เยอะนะคะอยู่ตามที่ต่างๆก็เยอะมากๆเลยเพราะว่าเรามีทั้งวิทยุ FM ในพื้นที่เนาะนะคะส่งกระจายเสียงในจังหวัดสกลนครจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ยังมีทั้งวิทยุออนไลน์นะคะที่ส่งกระจายเสียงทั่วไทยทั่วโลกนะคะที่วิทยุออนไลน์ที่คุณคลิกเข้ามาฟังได้ตลอดเลยนะคะก็ติดตามกันได้เนาะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันอีกด้วยนะคะ MCOT Connect ค่ะแล้วก็ในช่วงที่มีการไลฟ์สดเนี่ยนะคะข้อมูลข่าวสารก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการจดจำได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ท่านใดที่อยากจะใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุนะคะเพิ่มเติมเนาะก็สามารถที่จะสอบถามมาได้ติดต่อดีเจยุโดยตรงได้เลยนะคะผ่านทาง LINE MCOT 107สกลก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าในช่วงของรายการก็โทรสอบถามได้ในทุกช่วงของ DJ นะคะ042-747-489ได้เลยค่ะ

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ต้อนรับเปิดเทอมนะคะด้วยการปลอดภัยจากยุงลายกับมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคนะคะเป็นข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะโรงเรียนก็คือบ้านหลังที่2ของเด็กๆนะคะกรมควบคุมโรคก็ขอเชิญชวนสถานศึกษาคณะครูนักเรียนร่วมกันกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายในโรงเรียนต้อนรับเปิดเทอมด้วยหลัก3เก็บง่ายๆค่ะเก็บบ้านนะคะหรือว่าโรงเรียนนะคะด้วยการจัดห้องเรียนให้โปร่งเป็นระเบียบลดจุดอับที่ยุงชอบเกาะพักนะคะเก็บขยะก็คือทิ้งขยะลงถังที่ปิดฝามิดชิดโดยเฉพาะภาชนะที่น้ำขังได้ 3. เก็บน้ำด้วยการปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำเทน้ำขังทิ้งและสำรวจลูกน้ำยุงลายทุก7วันนะคะมาตรการเดียวป้องกันได้ถึง3โรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าเพราะฉะนั้น

ก็ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะเพื่อให้เด็กๆเรียนสนุกปลอดภัยไร้ยุงมากวนด้วยค่ะก็ขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะ

0: Bangkok Radio Network 107 MHz
1: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จะ

0: พียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
4: MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจ

เอาละค่ะกลับมาติดตามกันในเบรกสุดท้ายชั่วโมงส่งท้ายตรงนี้นะคะก็แน่นอนว่าเรามีช่วงของ MCOT เตือนภัยไซเบอร์นะคะเรื่องราวที่อยากจะมาฝากมาแจ้งเตือนกันให้ได้ฉุกคิดกันนิดนึงนะคะฉุกคิดกันนิดนึงว่าถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้เราต้องเอะใจยังไงต้องเอะใจไว้ก่อนเนาะนะคะวันนี้ค่ะเตือนภัยไซเบอร์นะคะระวังมิจฉาชีพปลอมลายหลอกโอนเงินค่ะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าระบาดหนักกันเลยนะคะการแอบอ้างนี่มาในหลายรูปแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในรูปแบบของคนรู้จักคนดังหน่วยงานรัฐอะไรต่างๆนะคะมุกฮิตที่เจอบ่อยก็คืออ้างเป็นตำรวจนะคะเป็นหน่วยงานรัฐนะคะบอกมีคดีให้โอนเงินต้องตรวจสอบอะไรเงี้ยนะคะต้องโอนเงินตรวจสอบปลอมเป็นดาราปลอมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชวนลงทุนให้ผลตอบแทนที่สูงแล้วก็ยังมีแอบอ้างว่าเป็นเพื่อนด้วยนะขอความช่วยเหลือแบบด่วนๆนะคะแล้วก็มีการปลอมเป็นร้านค้าแบรนด์ดังๆหลอกโอนหรือให้กรอกข้อมูลจำให้ขึ้นใจนะคะว่าอย่าเชื่อไม่รับไม่รีบนะคะไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนนะคะอันนี้จำให้ขึ้นใจเลยไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากใครโดนแล้วแจ้งความออนไลน์ได้นะคะที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือโทร AOC 1441นะคะโทร1441ตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรทางโลกออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงินการโอนเงินการอะไรเนี่ยต้องฉุกคิดไว้ก่อนนะคะตั้งสติให้ทันเงินจะได้ไม่หายนั่นเองฝากกันไว้ด้วยนะคะกับช่วงนี้นะคะซึ่งก็จะมีมาฝากกันเป็นประจำค่ะ MCOT เตือนภัยไซเบอร์ค่ะ

แล้วค่ะก็มาถึงช่วงท้ายของรายการสำหรับวันนี้แล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังนะคะ M Cot สกล Variety กับ DJ ยุคกุลิศราเป็นประจำเลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 3:00 นจนถึง 6:00 นที่นี่นะคะวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครรวมถึงฟังทางวิทยุออนไลน์ www.mcot.net และฟังทางแอปพลิเคชัน M Cot Connect ค่ะช่วงท้ายนี้ DJ ยุฝากติดตามโซเชียลมีเดียของอสมทสกลนครไว้ด้วยนะคะเรามีทั้งเพจ Facebook อสมทสกลนครนะคะมีทั้งช่อง TikTok อสมทสกลนครและ YouTube Channel อสมทสกลนครค่ะคุณติดตามได้ทุกสื่อโซเชียลของอสมทสกลนครเพื่อเป็นการให้กำลังใจกันนะคะส่วนวันนี้เวลาหน้าที่ของ DJ ยุหมดลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
3: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไหวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT

0: CEO of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น. 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลครับ
2: ครับวันนี้หุ้นไทยพุ่งแรงเลยนะคุณอัญ
3: เป็นยังไงฮะ
2: บวกไป 33.70 จุดนะ
3: ปิดที่1,500หรือ
2: 1,500 1,517.26 จุดมูลค่าการซื้อขายก็สูงนะ 67,660 ก็ถือว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ฟื้นแรงกลับมายืนเหนือ 1,500 จุดได้อีกครั้งเป็นการรีบาวแรงกว่าภูมิภาคและมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างหนาแน่นปัจจัยก็คือหุ้นเดลต้าครับดีขึ้นร้อนแรงวันนี้ถึง 10% หลังคลายความกังวล MSCI Rebalance ในประเด็น Free Float และยังได้รับแรงหนุนจากโบรกปรับเพิ่มคำแนะนำขึ้นมาด้วยส่วนตลาดภูมิภาคเคลื่อนไหวผสมผสานนะฮะโดยหลายตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ
3: หมายถึงว่าเดลต้าตัวเดียวเนี่ยทำให้ตลาดไปถึงแบบอะไรอย่างนี้ได้เลย
2: ใช่ใช่เขาพอร์ตเขาใหญ่มากคือถ้าเขาลงเนี่ยแม้ว่าหุ้นตัวอื่นๆจะขึ้นบวกๆเลยนะบางทีก็ดัชนีถ้าจะยังติดลบอยู
3: ่
2: เพราะว่าตัวเขาตัวเดียวเนี่ยฉุดตลาดก็ตลาดเขาก็พยายามจะแก้ปัญหาอะไรอยู่แต่ว่ายังแก้ไม่ได้เพราะยังเป็นหุ้นตัวใหญ่ที่เวลาขึ้นลงแล้วมันจะมีผลต่อดัชนีมากอย
3: ่
2: างเที่ยวนี้วันนี้ขึ้นตั้ง 10%
3: ค่ะ
2: คือก่อนหน้านี้ก็ลงมาเพราะว่ามันมีข่าวลือว่าเขาอาจจะถูกลดน้ำหนักจาก MSCI นะเพราะว่าประเด็นไอ้เรื่อง Free Float ก็คือหุ้นที่อยู่ในมือของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่สามารถจะซื้อขายได้ในตลาดเนี้ยอิทธิพลมันน้อยในขณะที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ๆเนี่ยเป็นผู้เล่นหลักเพราะฉะนั้นทาง MSCI เนี่ยก็คือ Morgan Stanley Capital International นะเขาเป็นบริษัทที่เขาจะทำวิจัยแล้วก็จะไปดู
3: ให้น้ำหนัก
2: ทั่วโลกเลยเขาจะให้น้ำหนักว่าควรจะลงทุนไม่ควรลงทุนอะไรยังไงนะแต่คราวนี้พอถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยถึงจังหวะหนึ่งเขาจะเกิดการเขาเรียกว่ารีบาลานซ์ก็คือเพิ่มน้ำหนักหรือลดน้ำหนัก
3: ถ้าเพิ่มก็ต้องตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยสิฮะ
2: โอ้ยตลาด
3: ลดน้ำหนักนี่เราแบบโอ้ยเราแย่เลย
2: พร้อมเลยนะ
3: ไม่ได้ซื้อเขาสักหน่อยนึง
2: ไม่วันนี้มันมีผลต่อตลาดเราไม่เกี่ยวหรอกเราก็ดูทิศทางไปนะเพราะว่าไอ้ตัวดัชนีเนี่ยมันก็ในแง่ของจิตวิทยามันก็กระทบไปถึงส่วนการลงทุนส่วนอื่นๆบรรยากาศความรู้สึกนึกคิดทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆคือถ้าตลาดหุ้นมันคึกคักทองมันคึกคักอย่างเงี้ยถึงเราจะไม่มีตังค์ในกระเป๋าเลยเราก็มีความรู้สึกว่า
3: ออกไปก็กล้าซื้อโอเลี้ยงกิน
2: เศรษฐกิจมันก็ดีอยู่น
3: ะ
2: ข้างหน้าเราคงไม่มีปัญหาเลยหรอกเศรษฐกิจมันยังคนยังมีตังค์จับจ่ายกันขนาดนี
3: ้ปกติก็ดื่มน้ำเปล่าปรากฏออกไปก็กล้าซื้อกาแฟเย็นเพิ่ม
2: ครับ
3: ค่ะกล้าจ่ายเงินรู้สึกมันคงยังมีโอกาสในการหาได้อะค
2: ่
3: ะ
2: เราคงเป็นปัญหาเราคนเดียวละมั้งคนอื่นเขายังหุ่นเฮิร์นเขายังบูมอยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็มีผลจริงวิทยาอยู่ครับ
3: เข้าใจผิดเลยคิดว่าที่หุ้นขึ้นนี่เป็นเพราะว่าคุณเอกนิติพูดว่าประเทศไทยอ่ะมันจะเป็นเซฟเฮเว่นของการลงทุนซะอีก
2: เอาวันนี้คุณเอกนิติให้สัมภาษณ์นี้ใช่ไหมฮะ
3: อ๋อใช่ค่ะ
2: โอ้เดี๋ยวผม
3: คุณเอกนิติชูว่าไทยเป็นหลุมหลบภัยดันให้ลงทุนไตรมาสหนึ่งพุ่งไปถึง

2.6 แสนล้านแล้วก็ลุ้น GDP จะโต3%ค่ะคุณเอกนิตินะคะรัฐมนตรีคลังนะคะวันนี้ก็ไปพูดที่งานหนึ่งนี่แหละก็ปรากฏว่าประเด็นสำคัญก็คือบอกว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาโลกไม่เคยเผชิญกับแรงกระแทกและการเปลี่ยนผ่านที่รุนแรงเท่านี้มาก่อนทั้งจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลุกลามสู่เศรษฐกิจตลอดจนวิกฤต

0: ไทยตอบโจทย์ดังกล่าวอย่างชัดเจนสะท้อนได้จากตัวเลขยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ที่ผ่านมาโตแบบก้าวกระโดดกว่า 60% คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาทคิดดูแค่ไตรมาสแรกของปีนี้นะขอรับการส่งเสริมการลงทุนถึง1ล้านล้านบาทโธ่แล้วการลงทุนเนี่ยแหละจะเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปไตรมาส1ของปีนี้ข้อมูลลงทุนจริงนะไอ้ขอเนี่ยขอส่งเสริมล้านล้านนะแต่ลงทุนจริงพบว่าลงทุนเติบโตถึง 18% มูลค่า 260,000 อ่ะคุณตัวเลขการลงทุนผ่าน BOI นั้นคิดเป็นสัดส่วนแค่ 25-30% ของการลงทุนทั้งหมดด้วยซ้ำนี่ไงฮะเราคือ safe haven คือไม่ใช่แค่เฉินซันเท่านั้นนะที่บอกว่าไทยเป็น safe haven ถึงมาซุกอยู่ที่นี่ก่อนไปก่อการร้ายไปสั่งฆ่าคนที่กัมพูชานักลงทุนก็เหมือนกันมองเราเป็น safe haven เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยสนับสนุนให้เติบโตในเรื่องการลงทุนมาจากที่ไทยสามารถคว้าโอกาสไปได้ประกอบกับนโยบาย BOI Fast Pass ที่เริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็สถานการณ์โลกที่มันกำลังป่วนเนี่ยไทยก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยลุ่มหลบภัยหรือ Safe Haven ที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและ Supply Chain ใหม่ๆเข้ามาอีกทั้งยังเห็นสัญญาณที่ดีจากการที่ธุรกิจไทยสามารถก้าวข้ามสู่ธุรกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือพวก data center อะไรพวกนี้ค่ะพี่เลสานฮะไม่ใช่เหรอคะ
1: ไม่ทราบเหมือนก
0: ัน ถึงขนาดจามเลยทีเดียวนอกจากนี้โครงสร้างอุตสาหกรรมไทยยังส่งเสริมยังส่งสัญญาณการปรับตัวเชิงบวกโดยภาคธุรกิจสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดซัพพลายเชนใหม่ๆให้เคลื่อนย้ายฐานผลิตเข้ามาในประเทศก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตมันก่อนเห็นยังไปไล่จับไอ้พวกสินอะไรอะของรีไซเคิลมาเข้าโรงงานคนจีนในไทยอยู่เลยพี่ไพศาลช่องว่างมันเยอะนะ
1: ก็ดูดีอย่างนี้ก็ตรงกับที่คุณอภิสิทธิ์วันนี้
0: เขาก็พูด
1: ก็ไ
0: ม่วิกฤตเนี่ยแล้วไปกู้ใหม
1: ่ก็อย่างนี้มันก็ไม่วิกฤตไม่แล้วจะต้องไปกู้พลกร
0: มันไม่วิกฤตอะไรก็ดี
1: ทุกอย่างใช่ไหมเออนี่ผมก็พยายามดูนะว่านักวิเคราะห์เขาเอาประเด็นเรื่องของคุณเองที่ปรากฏยังไม่เจอ อาจจะมีก็ได้อาจจะเป็นปัจจัยก็ได้แต่ว่าเผอิญว่าเท่าที่อ่านนักวิเคราะห์ที่เขาวิเคราะห์วันนี้เขาไม่ได้พูดถึง
0: เดลต้า
1: เขาไม่ให้น้ำหนักว่าหุ้นเดลต้าวันนี้คนมาลุ้มซื้อกันเยอะวันนี้เข้าใจว่าจะเป็นวันที่มันมีการประกาศรีบาลานซ์หุ้นในภูมิภาคของเราเนี่ยไหลตลาดนะเพราะว่าตลาดหุ้นอินโดวันนี้ร่วงไป 2% หลังจาก MSCI ถอดรีบาลานซ์ก็คือลดน้ำหนักหุ้นอินโดไปตั้งเท่าไหร่เป็น18ตัวเลย
0: 18ตัว
1: เนี่ยเป็นหุ้นใหญ่6ใช่ไหมแล้วก็หุ้นขนาดกลางๆเล็กๆสุดที่เหลือ12 18ตัว
0: นะฮะถอดหุ้นอินโดนีเซีย18ตัวพ้นดัชนี MSCI ปมสภาพคล่องค่ะก็เลยสะเทือนตลาดครั้งใหญ่เลยทำตลาดเสี่ยงแล้วก็พร้อมขยายเวลาทบทวนนะแต่เขาก็ขยายเวลาทบทวนให้ค่ะเป็นปลายเดือนมิถุนายนก่อนจะหล่นสู่ตลาดหุ้นชายขอบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับอินโดนีเซียนะฮะ
1: เขาเจอปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเจอปัญหาเรื่อง
0: ความสามารถของผู้นำ
1: ไอเรื่องของเนี่ยฮะทุนสำรองระหว่างประเทศค่าเงิน
0: มันสะท้อนถึงความสามารถของผู้นำไหมฮะพี่นิสานมันสะท้อนถึงความสามารถของผู้นำไหมฮะ
1: มันคงจะมีการเร่งลงทุนกันมาก่อนหน้านี้ในสมัยรัฐบาลที่แล้วนะผมคิดว่า
0: ที่ไปสร้างเมืองใหม่
1: มันมีการลงทุนอะไรที่น่าจะเกินตัวอยู่แล้วปัญหาคือโลกมันเกิดวิกฤตแล้วมันเกิดไอ้ระเบียบโลกใหม่โดยยุคของทรัมป์เนี่ยมีเรื่องการที่จะไปทำสงครามการค้าอะไรต่างๆตั้งกำแพงภาษีเนี่ยมันกระทบอินโดนีเซียเยอะจริงๆกระทบทั้งโลกนั่นแหละครับแต่อินโดนีเซียเนี่ยจังหวะเขาคงอ่านเกมพลาดเขาไปลงทุนเกินตัวแล้วก็คิดว่าในการส่งออกของเขาหรือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเขามันจะ cover ได้ปรากฏไม่ได้มันถอยพอถอยปั๊บ

0: ค่าเงินก็ร่วงนะค่าเงินก็ร่วงทุนสำรองระหว่างประเทศของเขาอยู่ในภาวะถูกจับตามองมันก็มีผลเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของสภาพคล่องของภาคเอกชนอะไรต่างๆมากมายหมดนะแล้วเงินเฟ้อก็สูงนะเป็นปัญหาที่กำลังหนักหน่วงอยู่ในอินโดนีเซียนะครับ
1: ตรงนี้เนี่ยที่เขามีความต่างกับไทยเราถึงได้รับการยกย่องยอมรับชื่นชมว่าเป็นประเทศที่รับแรงกระแทกภาวะวิกฤตพวกนี้ได้ดี
0: คือของเราเนี่ยการเมืองเราอ่อนแอมากในรอบประมาณ20ปีที่ผ่านมามีรัฐบาลที่อ่อนแอแต่ว่าเผอิญว่ากลไกของเราเนี่ยในเรื่องของภาคการเงินเนี่ยออกแบบไปว่าห้ามการเมืองเข้าไปแทรกแซง
1: เราถูกปฏิรูปแล้วตั้งแต่ปี40พูดกันง่าย
0: ๆค
1: เ
0: ื
1: ร
0: อ
1: ากย
0: าก ร
1: เ
0: เ
1: ค
0: ม
1: ร
0: ื
1: ื่
0: อ
1: อง งกันมาแล้ว
0: การเมืองไม่สามารถไปแทรกแซงเพราะฉะนั้นการดําเนินนโยบายทางการเงินเนี่ยมันทําดําเนินการโดยเทคโนแครตอย่างต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: การเมืองก็พยายามจะไปบีบเบิกแต่ว่ามันมีวาระของการบีบได้เพียงแต่ว่าคุณก็ไปเปลี่ยนตัว
1: ผู้ว่าก
0: ร
1: แบ
0: รม
1: งค์
0: ก
1: ช
0: า
1: าร ติไป
0: กรรมการน
1: ก็
0: โยบายก
1: ง
0: าร
1: อ
0: เงิน
1: บ้าง
0: หรือว่าผู้ว่าแบงค์ชาติคุณก็ทําได้แค่นั้นซึ่งมันมีวาระคุณ
1: ค
0: ไม่
1: ่ะ
0: สามารถทําได้แบบเดี๋ยวเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรตอนเขาก็สามารถที่จะดําเนินนโยบายได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นแบบมืออาชีพผมคิดว่าจุดแข็งของเราอยู่ตรงนี้การที่ทําให้แบงค์ชาติเขาเป็นอิสระไม่ให้ทางฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้าไปมีอิทธิพลเหนือเขา
1: เพราะว่าเรามีบทเรียนกันมาแล้วตอนต้มยำกุ้งผู้ว่าแบงค์ชาติกี่คนแล้วก็โดนคดีด้วยถูกไหมคะแล้วก็ธนาคารสถาบันการเงินเราก็ปรับตัวแข็งแกร่งในช่วงนั้นแล้วค่ะถึงได้รอดมาสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ที่คุยกันก็คือว่าถามว่าหุ้นขึ้นเนี่ยเป็นผลจากอะไรแต่สิ่งที่คุณเอกนิติพูดเนี่ยนะคะพี่ไพศาลคะในความเป็นจริงเราก็คิดว่ามันก็แนวนี้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีตัวเลขอะไรออกมาเรียนก็บอกว่ามันก็มีการวิเคราะห์ออกมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางเนี่ยอยู่กันไม่ได้หรอกจากที่เคยเป็นเมืองสวรรค์ไปลงทุนไปใช้ชีวิตกินอยู่อะไรกันแบบนั้นเนี่ยอยู่ๆเดี๋ยวก็ยิงกันไปยิงกันมามันไม่มีความปลอดภัยจากนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นที่ที่จะเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดก็คือประเทศไทยนั่นแหละที่เราเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าอพยพมากันแล้วเรา
0: ไทย
1: และ
0: แล้วก็หลา
1: ค
0: ย
1: ่
0: ๆ
1: ะ
0: ประเทศในอาเซียนเขาจะได้ประโยชน์ด้วยอย่าไปคิด
1: ใ
0: ว
1: ช
0: ่า
1: ่
0: ไทยประเทศเดียว
1: ค่ะ
0: เว
1: แ
0: ี
1: ล
0: ย
1: ้
0: ด
1: วก
0: น
1: ็
0: ามสิงคโปร์มาเลย์เขาได้ครับ
1: ได้คือมาแถบนี้หมดแต่เราก็ได้แล้วก็ที่เรียนเห็นกับตาก็คือที่เรียนเห็นการขยายของนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดระยองที่ใหญ่มากตกลงตัวเลข7,600 ไร่ค่ะไม่ใช่2-3 พันไร่แล้วนะคะนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ระยองเนี่ย7,600 ไร่พี่สังคิดดูว่าใหญ่ขนาดไหน
0: เฉพาะระยองจังหวัดเดียว
1: เฉพาะ WHA5 ค่ะ
0: ของว่าเขาเนี่ยนะ
1: แล้วมีตั้งกี่นิคมล่ะที่อาจารย์ลองคิดดูWHA5 นี่คือที่ใหม่สุดที่เป็นที่ฮือฮามากที่ระยอง
0: ยังมีของคุณวิกรมมีของอะไรเขาอีกนะ
1: เฉพาะที่ระยองที่บ้านค่ายปลวกแดงเนี่ย7,600 ไร่พี่ไพศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนแบบนี้แสดงว่ามีคนมาถ้าคนไม่มานิคมอุตสาหกรรมจะยอมซื้อที่กับ10,000 ไร่แบบนี้หรออันนี้ที่เดียวนะคะ7,600อ่ะแล้วยังที่อื่นๆอีกหลายรอบๆนั้นค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็คงมีการย้ายฐานการลงทุนอะไรมาแต่เพียงอยากจะดูคุณภาพของไอ้บรรดาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มาลงนะว่ามันเป็นระดับไหนมันจะมีความยั่งยืนแล้วมันจะทำให้เกิดการไอ้ generate ในเรื่องของเศรษฐกิจไทยของเรายังไงนะ
1: วันก่อนได้มีโอกาสคุยกับคนที่เขาเป็นคนคุมงานก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ระยองเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยงานที่เขากำลังคุมอยู่เนี่ยมันเป็นหมื่นล้านเลยนะคะเป็นหมื่นล้านทีนี้ก็เลยถามว่างานก่อสร้างจริงๆมันเท่าไหร่สมมุติว่า25,000 ล้านก็แล้วกันก่อสร้างจริงๆ5,000 ล้านครับแล้วที่เหลือเครื่องจักรหมดเลยค่ะพี่ไพศาลนั่นคือนําเข้าทั้งหมดค่ะเงินไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเลยค่ะ
0: อันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดด้วยอย่าไปหลงติดเฉพาะรูปแบบหรือตัวเลข
1: เวลา
0: ไป
1: ที่
0: ด
1: เร
0: ู
1: าบอกว่าการก่อสร้าง25,000 ล้านเนี่ยการก่อสร้าง

0: 5,000 ล้านค่ะ20,000ล้านคือซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมดเข้ามาติดตั้งและ5,000ล้านนั่นน่ะ
1: ก็ไม่รู้
0: ก
1: บ
0: ็
1: ริษัทไทยหรือเปล่านะ
0: ไม่ใช่อยู่แล้วค่ะไม่ใช่ในระดับถึงคนงานด้วยค่ะในระดับเลเบอร์เลยค่ะพี่ไพศาลไม่ใช่คนไทยมาจากจีนเลยเนื่องมาจากอะไรรู้ไหมคะไม่มีกัมพูชาแรงงานก่อสร้างต้องกัมพูชาแถวนั้นกัมพูชาเข้ามาไม่ได้
1: ทางผู้รับเหมาเขาก็ต้องเอาเข้านำเข้ามาจากประเทศแม่เขาเลยนะ
0: ทุกระดับค่ะแม้กระทั่งระดับเทปูนด้วยค่ะระดับนั้นเลย
1: ครับ
0: นั่นก็คือสิ่งที่แฝงคือถ้าเรากำลังจะไปถอนรากถอนโคนกันที่สมุยที่พังงานได้คิดว่าอะไรที่เรากำลังภูมิใจกันอยู่เนี่ยถ้าเปลือยมาให้หมดจริงๆอ่ะเราไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกค่ะพี่ไพศาลเราไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยเท่ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
2: สนับสนุนโดยทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดทรัพย์คุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร026300700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: แปดนาฬิกา21นาทีครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอานครับ
0: ค่ะพี่สารคะเราพูดถึงข่าวเมื่อกี้นี้ไปแต่ข่าวที่เป็นข่าวและที่ไม่อยากอ่านและไม่อยากจะพูดถึงก็คือข่าวครอบครัวคุณสายสกอตค่ะพี่สาร
1: เขาเห็นว่าทางเขาจะฟ้องร้องอะไรก็ตลุดเลยนะ
0: เป็นข่าวที่ไม่อยากอ่านอะแต่ว่าถึงไม่อ่านก็ต้องรู้ด้วยโพสต์ของคนนั้นรู้ด้วยโพสต์ของคนนี้เขารู้ด้วยการสรุปความไม่ได้อ่านข่าวเลยครับพี่สารแต่รู้หมดแล้วตอนเนี้ยว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ไม่อยากรู้เลยมันเศร้าๆมันสะเทือนใจมันหดหูลึกๆหดหูทั้งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหดหูทั้งนึกว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปหดหูทั้งที่คิดว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงด้วยพี่ไพศาลหลายหลายอย่างเป็นความเจ็บปวดที่คำโบราณที่ว่าสาวไส้ให้กากินความในเอาออกความนอกเอาเข้าเนี่ยพอมันมาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยมันหมดเลยค่ะพี่แล้วมันก็อยู่กันยากต่อไปนะคะไม่ว่าใครทั้งนั้นนะคะ
1: ในขณะนี้ก็เราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะแต่ว่าเรื่องมันออกมามันก็
0: เป็นเรื่องใหญ่มากอะ
1: เป็นเรื่องลือชา
0: เป็นเรื่องจะใช้ชีวิตกันยังไงต่อ
1: ซึ่งก็ครอบครัวเขาก็เป็นครอบครัวใหญ่มีหน้ามีตาคงได้รับผลกระทบกันไปโดยทั่วหน้านะเห็นใจผมโดยส่วนตัวรู้ความรู้สึกเห็นใจโดยเฉพาะคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าก็คงจะได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายไปด้วยก็

0: ผมคิดว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวเขาคงจะถ้าประเมินในขณะนี้คงคุมสายไม่ได้แต่ว่าพี่ชายสายเนี่ยเห็นล่าสุดเนี่ยลบไอ้คลิปที่เขาชี้แจงล่าสุดออกไปนะผมก็คิดว่าคงจะมีผู้ใหญ่ขอว่าอย่
1: ใ
0: า
1: ห้
0: ไป
1: จบ
0: อย่า
1: ต่
0: ไ
1: อ
0: ป
1: ปากต่ออ ค
0: ธิบ
1: ำ
0: ายต่อปากต่อคำเนี่ยถอนออกไปให้หมดอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมจะดูอีกทีหนึ่งก็คือสะใภ้ภรรยาของพี่ชาย
1: ไม่ใช่ไหม
0: คุณมายคุณอะไรนะสุนิดใช่ไหม
1: มาผู้ชายเดี๋ยวชื่อพายสุนิดผู้หญิงชื่อไม้อะไร
0: อ๋
1: ล
0: อ
1: ักพ
0: ใ
1: ั
0: ช
1: น
0: ่ที่
1: ล
0: เป
1: ั
0: ็
1: ก
0: นภ
1: อ
0: ระ ร
1: ไร
0: ย
1: เ
0: าง
1: ี้ย
0: ที่
1: ลั
0: ท
1: ก
0: ี่
1: พัสลันค่ะลัก
0: เห็
1: พ
0: น
1: ั
0: ว่า
1: สลัน
0: เป็นดาราใช่ไหมคนที่เป็นดา
1: เ
0: ร
1: ป็
0: าน
1: ดารารักพัสลัน
0: อันนี้เขาออกมารู้สึกเขาจะโพสต์ค่อนข้างแรงว่าใครที่วิพากษ์วิจารณ์เขานะไม่รับกระเช้านะรับเป็นเงินอย่างเดียวเขาจะฟ้องร้องอะไรนะเดี๋ยวผมก็คิดว่าเดี๋ยวก็ผู้ใหญ่ก็อาจจะขออย่าไปแรงกลับอะไรนั้นเลยคือนาทีเนี้ยมันก็คงจะต้องโดนกระแสอะไรหนักหน่วงไปก็ทําได้อย่างเดียวคืออดทนแล้วก็ต้องปล่อยให้เวลามันผ่านพ้นไปเพราะว่ายิ่งไปตอบโต้ยิ่งไปอะไรเงี้ยนะผมว่าดูอย่างก่อนของทรายเนี่ยเขาไม่หยุดแน่นอนนะเอาคลิปครับอะไรมาเปิดวุ่นวายไปหมดซึ่งเราก็ไม่รู้อีกจริงๆว่ามันอะไรยังไงเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าพอมันออกมาแล้วมันก็หนักหน่วงไม่ทราบจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไง
1: คือไม่อ่านข่าวก็ยังต้องรู้เลยค่ะเพราะไถไปหน้าฟีดมีแต่คนแบบสรุปความว่าจับต้องสรุปว่าฟังนั่นดูคลิปนี่มีโต้ตอบอย่างนี้สรุปได้ว่าก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยค่ะพี่ไพศาลถึงจะไม่ดูคลิปถึงจะไม่ดูไลฟ์สดอะไรก็ตามก็รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เศร้าใจแล้วก็หนักใจว่าจะไปยังไงต่อมันก็ล้างออกไปไม่ได้นะเวลาที่มันรู้ไปแล้วอ่ะถึงไม่อยากรู้แต่มันรู้ไปแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรกับครอบครัวที่เป็นที่รู้จักดีในสังคมไทยมาเกิดมาเองก็รู้จักอ่ะกินเบียร์อยู่ยี่ห้อเดียวนะสังคมไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเขาก็สนับสนุนเรื่องกีฬาสนับสนุนเรื่องเป็นสปอนเซอร์อะไรต่อไม่อะไรเยอะแยะมากมายก็สปอตไลท์ก็ส่องมาตลอดนะฮะ
0: ครับ
1: พอมันมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นการรับรู้ของเรามันก็เลยคิดไปกว้างพอสมควรว่าเออชีวิตมันก็มีหลายแง่หลายมุมที่เราก็ต้องมารับรู้กันเนื่องมาจากว่าสมัยก่อนมันก็ไม่มีโซเชียลอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะพอมันมีขึ้นมามันก็เลยเปิดกว้างทางสังคมทำให้ได้เห็นได้คิดอะค่ะแต่เห็นแล้วคิดอะไรก็ขอไม่พูดก็แล้วกันรู้แต่มันหดหู่
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เออแต่วันนี้นายกก็ไปลงพื้นที่ที่มีข่าวร้องเรียนมากนะว่าต่างชาติเข้ามากว้านซื้อที่ดินแล้วก็มาทำธุรกิจอะไรกันแบบมากมายแล้วก็ยังแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเป็นมีอิทธิพลบริเวณหน้าหาดตัวเองก็ไม่ยอมให้ประชาชนทั่วไปได้ไปใช้ประโยชน์เพราะบางทีเขาทำวิลล่าสวยๆเขาใช่ไหมวิลล่าเขาติดอยู่หน้าหาดเนี่ยเขาก็ต้องการให้หน้าหาดเขาแบบเอาไว้เฉพาะต้อนรับลูกค้าในวิลล่าอย่างเดียวเนี่ยมันก็มีเหตุขัดแย้งกันก็มีที่พังงันแล้วก็ที่ภูเก็ตวันนี้นายกก็ลงพื้นที่ที่พังงันกับที่ภูเก็ตแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นอีเวนต์อย่างไรที่คนพิกลนะมันมีความรู้สึกว่ามันยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นเชิงนโยบายหรือว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตัดสินใจเพื่อที่จะมันเป็นตัดไฟแต่ต้นลมอะไรเงี้ยมันก็เป็นงานคล้ายๆก็เป็นงานที่ตำรวจเขาต้องทำอยู่แล้ว
1: เหมือนงานแถลงข่าวจับยาเสพติดนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละค่ะแล้วแถลงกันมากี่ปีกี่ชาติแล้วนะคะจับได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนั่นแหละค่ะเหมือนกันนั่นแหละค่ะเรียนดูแล้วไม่ต่างกันเอาไปจับรีสอร์ทหนึ่งมีอิสราเอลอยู่2 คนมีคนไทยอยู่คนหนึ่งทั้งหมดเนี่ยมีตั้งแบบว่าตั้ง3,000ชนะจริงๆแล้ว

0: ออกหมายจับไปแล้วคนหนึ่งต่างชาตินี้ได้มีคนไทยอยู่สองคนอยู่ระหว่างหมายจับไอ้คนหนึ่งอะนะรับจด200อีกคนหนึ่งก็200-300เหมือนกันอ้าวแล้วยังไงแล้วช่วยบอกต่อได้ไหมว่าหลังจากจับแล้วคุณจะไปรื้อไปถอนไปยึดเขายังไง
1: เราไปฟ้องร้องเป็นคดีต่าง
0: โถ
1: ฟ้องร้องเป็นคดีเขาเป็นนิติบุคคลเขาไปจดนิติบุคคลเนี่ยผมก็ต้องไปพิสูจน์อีกว่ามันเป็นนอมินีตรงไหนอะไรยังไงซึ่งในทางปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดายนะการที่จะไปพิสูจน์อะไรเงี้ยนะเขาจัดตั้งบริษัทแล้วก็เข้ามาถือหุ้นถืออะไรถือไปถือมาแล้วมันก็สามารถที่จะครอบครองเป็นเจ้าของที่แท้จริงได้แต่ในทางเทคนิคแล้วคุณจะไปไล่อะไรกันฟ้องอะไรมันโอกาสที่ว่าจะไปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ง่ายอ่ะมันต้องเป็นคดีไปขึ้นสู้ศาลแล้วคุณจะจับเป็นคดีทุกเคสไหมล่ะหรือว่าโชว์เฉพาะบางเคสที่มันโจ๋งครึ่มมากอ่ะโชว์ให้ดูหน่อย
0: เป็นแบบนี้ทุกอย่างค่ะพี่ไพศาลเรื่องที่ไปจับครอบครัวพ่อแม่จีนจ้างผู้ชายไทยมารับสมอ้างเป็นลูกเป็นพ่อนั่นก็จับอยู่แค่นั้นแหละจับอยู่แค่นั้นแหละทั้งโรงพยาบาลน่ะแค่โรงพยาบาลเดียวทำคลอดกรณีแบบนี้ส่งชื่อแบบสวมอ่ะเกือบร้อยอ่ะจับอยู่เจ้าเดียวอ่ะพี่ไพศาลจนในที่สุดคิดว่าเอหมอนี่ไปทำอะไรพิเศษป่ะเนี่ยเขาถึงเล่นครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวมันมีแบบนี้ต้องเป็นร้อยไอหมอนี่โดนอยู่ครอบครัวเดียว
1: ครับ
0: ยังอดคิดไม่ได้เลยนะฮะไปส่งน้ำแข็งทับเส้นเขาป่ะ
1: เนี่ยวันนี้มันมีข่าวต่างประเทศนะผมเห็น
0: ค่ะ
1: ผมก็คิดว่ามันคงมีความต่างกันอยู่นะวิธีจัดการแบบของประเทศนี้กับของไทยมีรายงานข่าวว่าอินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าหรือว่าวีซ่าฟรีเอนทรีสำหรับพลเมืองจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละแถบอาเซียนเรานี่แหละหลังเกิดเหตุจับกุมชาวต่างชาติหลายรายที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมากกว่า500คนจากปฏิบัติการกวาดล้าง2จุดทั้งเครือข่ายพนันออนไลน์ในกรุงจาการ์ตาและขบวนการหลอกลวงในเมืองบาตัมจังหวัดหมู่เกาะเรียวรายงานนี้ระบุว่าผู้ถูกจับกุมประกอบด้วยชาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียลาวและเมียนมาซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับสิทธิ์พำนักแบบยกเว้นวีซ่า30วันรวมถึงชาวจีนซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงการดังกล่าวเฮนดาซัมมาลันโตโกหัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียระบุในแถลงการว่ากิจกรรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างยิ่งพร้อมเสริมว่ากรณีที่ชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายรวมถึงจากประเทศที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นวีซ่าทำให้เกิดความจำเป็นต้องประเมินนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้รายงานระบุว่าจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากในเครือข่ายพนันออนไลน์ในจาการ์ตาเดินทางเข้าอินโดนีเซียโดยใช้สิทธิ์ยกเว้นวีซ่าหรือใช้วีซ่าแบบออกให้เมื่อเดินทางถึงประเทศหรือว่าวีซ่าออนอะไรรอบนะคือของเขาดูเลยว่ามันมีเงื่อนไขในปัจจัยที่จะไปเอื้อจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายตรงนั้นแต่ของเรายังไม่มีนะยังเรายังไม่มีการอะไรไม่มีเรื่องที่รัฐบาลหยิบยกอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ดูแล้วเอ๊ะมันน่าจะมาจากนโยบายหรือเงื่อนไขตรงนี้นะเราต้องพิจารณาทบทวนไหมแต่วันนี้นายกก็ดูจะใช้วิธีแบบไปร่วมให้กำลังใจตำรวจไปร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ไปเป็นหลักชัยให้เจ้าหน้าที่ให้มีการกวดขันเอาจริงเอาจังกันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่ารูปแบบไหนมันจะแก้ปัญหากันได้อย่างแท้จริงนะ
0: ถ้าเราไปตำรวจเราก็คงเหนื่อยนะพี่ไพศาลเพราะแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยก็คุณปล่อยให้เขาเข้ามาแล้วก็มาสร้างปัญหาทำไมโดยไม่แก้ที่ต้นเหตุโดยการจัดการสกรีนคนที่เข้ามา

0: ก็ตำรวจก็มีอยู่แค่นั้นจับไว้เหรอคะ
1: ก็วันนี้ผมเห็นนะนายกจะบินไปที่พังงานคุณสมชะคุณอะไรนะสำรานวลมาเขาก็บินไปก่อนล่วงหน้า
0: โอ้ยคุณนั่นอีกอ่ะพลตำรวจโท
1: อธิบดีกรมที่ดินอะไรไปกันล่วงหน้า
0: อะไรน่ะนพสินปูนสวัสดิ์ก็ไป
1: ใช่
0: ก็นี่ฮะที่ไปที่ว่าไปตรวจรีสอร์ทอันนี้มีอยู่6หลังมีอิสราเอลอยู่คนหนึ่งคนอะไร2คนแค่นั้นนะคะ
1: แล้วก็ไปที่ไอ้รีสอร์ทที่ว่าเนี่ยก็มีฝรั่ง
0: ผู้หญิงเดินผอมๆ
1: ผ
0: ู้
1: หญ
0: ิ
1: งเดินนะเขาคงจะเป็นเจ้าของสถานที
0: ่ค่ะ
1: นั่งอีกมุมตำรวจก็แล้วก็มีตำรวจหนุ่มๆคนผมเข้าใจว่าจะเป็นผู้กำกับพนันก็จะมาทำหน้าที่บรีฟคุณสำราญนวลมาก็จด
0: บิ๊กนวลบิ๊กนวล
1: คอยจดเข้าใจว่า
0: เอาไว้พูดพรุ่งนี้
1: ไม่ใช่พอนายกมาแกก็เอาอันนั้นอะรายงานนายกแล้วก็
0: นั่นแหละที่เอาไว้พูดพรุ่งนี้ไงให้นายกฟัง
1: ผู้กำกับคนนั้นก็คอยยืนประกบแค่แล้วคอยไปยักหน้าตาเออใช่อย่างที่ผมได้บอกท่านรองไปเนี่ยมันก็เป็นอย่างเนี้ยดูแล้วเราก็รู้ว่าโอเคมันก็เป็นอีเวนท์ที่จัดกันมา
0: ถ้าเรียนเป็น
1: นายกก็จะต้องไปฟังรายงานว่าตำรวจไปยังไงตกลงไอ้รีสอร์ทนี้มันยังไงเราสงสัยว่ามันจะเป็นนอมินีอะไรก็ตามที่ผู้กำกับเขาบรีฟนั่นแหละ
0: ค่ะที่มีความสงสัยก็คือมันเป็นนอมินีกันได้เยอะตั้งแยะแล้วทำไมต้องไปจับเจ้คนนี้คนเดียวด้วยอ่ะนี่นายสารแล้วเห็นแกผอมแห้งเดินสะเงาะสะแงะคนนี้แหละเหมาะมือ
1: ผมคิดว่าแกเนี่ยคงจะเส้นอ่อนที่สุดถ้าประเภทเส้นแข็งก็คงจะหลุดรอดไปในพื้นที่เนี่ยอันนี้คงจะแบบว่าอยู่ในฐานะที่พอเล่นได้
0: แล้วก็มีแค่7หลังเสียหายน้อยหน่อย
1: แล้วก็ไปหาตัวอะไปหาทางรอดก็เอาในศาลกันแล้วคงจะเป็นคดีคงจะต้องดำเนินคดีเป็นตัวอย่างส่วนมันจะตัวจริงไม่ตัวจริงอะไรเราไม่รู้เพราะตำรวจเขาอยู่ในพื้นที่เขารู้กันอยู่ทนายที่เป็นคนทำบางคนตั้งบริษัทให้300 400มันก็คือสำนักงานทนายก็คือทนายนั่นแหละ
0: พี่ศาลหรือว่าก่อนที่เราจะไปเป็นตำรวจที่นั่นเราก็ต้องเป็นพวกเดียวกับเขาก่อนไหมฮะ
1: มันพวกเดียวกันทั้งเกาะแล้วครับ
0: ใช่ไหม
1: ไอ้คนที่จดทะเบียน
0: ถ้าเราไม่ใช่พวกเขาจะเอาเราไปไว้ที่นั่นไหมคะพี่วิสารถ้าเราไม่ใช่พวกเขาเขาจะเอาเราไปไว้ที่นั่นไหมคะเขาต้องดูก่อนใช่ไหมว่าเราพวกเขาหรือเปล่าเขาถึงเอาเราไปไว้อ่ะ
1: คือฝรั่งพวกนี้มามันไม่ได้มาตัวเปล่านะมันขนเงินมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันก็จะมีคนไทยที่ไปรวบรวมที่ดินเอามาขายแล้วมันก็จะมีพวกบรรดาที่จะทำหน้าที่ด้านจดทะเบียนนิติบุคคลให
0: ้เขาเรียกว่าวันสต็อปเซอร์วิสฮะ
1: เอาไปอะไรนะทำไอ้นิติกรรมไอ้เรื่องของ
0: สินค้าให้ทุกอย่าง
1: คือดูแลเรื่องอะไรต่างๆมันได้เงินได้ทองกันทั้งหมดแหละครับคนขายที่ก็ขายที่ได้ตังค์ใช่ไหมไอ้คนทำธุรกิจก็ได้สตุ้งสตางค์มาไม่มีใครไปคิดถึงว่ามันขายเป็นดงเป็นดินเลยคงไม่มีใครไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นคงไม่ทำหรอกครับไอ้ขายแผ่นดินมาเนี่ยคือคนที่เขารู้สึกว่าเขาเสียประโยชน์แล้วเขารู้สึกได้รับผลกระทบเนี่ยนี่เขาวิจารณ์เขาบอกทำแบบนี้มันขายแผ่นดินให้กับพวกต่างชาติอย่างนี้มันแรงนายกต้องลงไปเองเพราะข้อหาเหล่านี้มันแรงแล้วรัฐบาลไม่ดูดำดูดีกับไอ้เรื่องว่าให้ต่างชาติมายึดครองแผ่นดินไทยได้ง่ายๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้ก็ต้องไปก็ต้องทำให้มันเป็นอะไรที่เป็นข่าวที่ไปกลบไปสู้ไอ้ข่าวที่มันออกมาโจมตีอยู
0: ่แล้วคนอื่นเขารู้ทันพวกนักการเมืองหรือว่าพวกข้าราชการกันไหมคะว่าแบบไม่ได้เอาจริงหรอกก็แค่แบบจับนิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยจับนิดจับหน่อย
1: เขาก็ทำอย่างนี้กันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วเวลามันมีข่าวแรงมันมีความขัดแย้งภายในพื้นที่มาก
0: ก็เอาซะหน่อย
1: แล้วเที่ยวนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นเพราะว่ากลุ่มทุนที่มันเริ่มมาซื้อนู่นซื้อนี่กันเยอะเนี่ยคืออิสราเอลเนี่ยผมดูสไตล์มันค่อนข้างโฉ่งฉางนะเวลาไปทำธุรกิจหรือไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยในบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างโฉ่งฉาง
0: เขามีลักษณะบางอย่างที่มันฟังจากเนี่ยที่ไปเที่ยวภูเก็ตครั้งนี้แล้วมีหลายคนมาเล่าให้ฟังไอ้ที่ดีก็ดีนะพี่ไพศาลแต่มากกว่าครึ่งนี่คือใช้ไม่ได้จริงๆไปนอนโรงแรมไหนนะคะพี่โรงแรม5ดาวหรูๆเนี่ยที่ตกเย็นเราจะเห็นว่ามีฝรั่งมาทานดินเนอร์ที่นู่นที่นี่ไม่มีพวกเขาเลยค่ะให้พวกเขามากี่สิบคนก็ตาม

0: ที่มีพวกเขาเลยเรียกแท็กซี่ออกไปกินข้างนอกโรงแรมไม่ได้อะไรจากเขาเลยนอกจากเขาใช้ฟาซิลิตี้ทุกอย่างเต็มที่ของเขา
1: เข
0: ท
1: า
0: ุก
1: จะมี
0: มื้
1: เ
0: อ
1: ขาจะ
0: ชาจะมาดื่มเบียร์มากินพิซซ่ามาจองห้องอาหารนู้นนี้ตอนเย็นไม่มีวันได้จากเขาแถมอะไรรู้ไหมคะ3 ทุ่มห้องอาหารปิดแล้วหิ้วพิซซ่าเข้ามา
1: ก็นั่งใช้
0: จะ
1: โต๊ะ
0: ใ
1: ใ
0: ช
1: ช้
0: ้
1: ฟาซิลิตี้
0: และพร้อมทะเลาะแล้วถ้าไม่ชนะจะรีวิวให้เสียหายนี่คือนิสัยค่ะเขาถึงได้เกียรติกัน
1: แล้วเนี่ยเหมือน
0: ข
1: กับ
0: น
1: ที
0: า
1: ่
0: ด
1: เกิน ด
0: ั้น
1: ที่ปายนะ
0: แบบนั้นเลยค่ะ
1: ปายอะไรเงี้ยจนกระทั่ง
0: แบบนั้น
1: คุณต้องชินเที่ยวนั้นก็ต้องขึ้นไปเอาท่องทูตไปพนันนี่ก็ผมว่าลักษณะก็คล้ายๆกันนะฮะ
0: คุณ
1: เดี๋ยวเราพักกัน
0: เร
1: อี
0: ื
1: ก
0: ่อง
1: รอ
0: ร
1: บ
0: ี
1: หน
0: ว
1: ึ่
0: ิ
1: ง
0: วเนี่ยสำคัญมากจะรีวิวให้เขาเสียหาย
1: พักอีกสัก
0: ค
1: คร
0: ่
1: ู
0: ะ
1: ่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: เอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอน Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา41 นาทีครับคุยต่อครับ
0: จริงๆนายกไปมาแล้วนะคะวันนี้ไปที่วิลล่าที่ว่านั่นแหละ
1: ก็ไปเนี่ยก็คุณสำราญดวนมาเขาไปปักหลักเลยแล้วอย่างที่ผมเรียนอ่ะภูมิกับเขาก็มาบรีฟให้ฟัง
0: เทเลอร์
1: ว่
0: า
1: การตรวจสอบการสอบสวนของทางฝ่ายตำรวจนี่มันมีรายละเอียดยังไงแล้วคุณสำราญนายกมาก็นายกก็มานั่นแหละตรงจุดที่คุณสำราญเขานั่งมันเป็นโต๊ะรับแขกอยู่ด้านหน้าของไอ้วิลล่าเนี่ยมองไปก็เป็นทะเลชายหาดแล้วทะเลนายกก็ไปฟังบรีฟที่นั่นผู้สื่อข่าวก็ไปเข้าใจว่าเจ้าของเขาคงนั่งอยู่ในมุมใกล้ๆมองตามยังไงใช่ไหมนายกมาเองเลยแสดงว่าเรื่องคงจะอีกเหนื่อย
0: คือเห็นแล้วเนี่ยมันมีตั้งเยอะตั้งแยะมันทำไมเป็นไอด้วยข้างๆไม่ไปบ้างอ่ะ
1: ก็คงคิด
0: เหมือนกัน
1: ก็คงคิดอย่างนั้นนะคงคิดอย่างนั้น
0: ข้างหน้าก็เหมือนกันที่ไหนก็เหมือนกันแล้วทำไมเป็นฉันเขาจะสงสัยไหมคะ
1: คงคิดอยู่คงคิดอยู
0: ่วันนี้นายกเนี่ยต้องมาพูดขอโทษที่เมื่อวานนี้โฆษกคนใหม่แถลงแล้วเนี่ยฮะ
1: รองโฆษกใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะรองโฆษกคนใหม่
1: เห็นบอกว่านายกบอกว่าเผอิญว่าเป็นตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ย
0: ฟังได้เหรอค
1: ะ
0: ฟังได้เหรอคะว่ารองโฆษกเป็นตัวแทนจากพรรครัฐบาล
1: นายกพูดอย่างนี้เลยก็จะบอกว่าถ้าเป็นของภูมิใจไทยไม่มีหลุดหรอกนี่เบอร์ว่าเป็นของพรรครัฐบาลก็ต้องขอโทษด้วยนะ
0: เป็นมาจากพรรคอะไรอะคะ
1: ก็พรรครัฐบาลก็มีอยู่2 พรรคนะครับ
0: ใช่ไหมพรรคภูมิใจพรรคเพื่อไทย
1: เพื่อไทยกับภูมิใจไทยนั่นแหละที่มีตำแหน่งแห่งหนอย่างอื่นยังไม่ได้มีใครได้รับการจัดสรรบ้างอ่ะไม่ได้จัดสรรอะไรเลย
0: ร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงเมื่อวานนี้บอกว่าครม.ไฟเขียวแก้กฎหมายปลดล็อกธุรกิจให้ต่างชาติทำได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตโอ้โหปรากฏว่ามีทั้งธุรกิจบริการโทรคมนาคมศูนย์ธุรกิจศูนย์บริหารเงินธุรกิจการบริหารจัดการด้านงานธุรการทรัพยากรบุคคลธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้เฉพาะภายในให้ชาวพื้นที่บางส่วนเพื่อติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางการเงินขุดเจาะปิโตรเลียมกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

0: ปรากฏว่าเสียหายเลยจริงๆเป็นสิ่งที่ยังต้องขออนุญาตอยู่นะคะพี่ไพศาล
1: นายกบอกว่าก็ยังต้องขออนุญาตอยู่
0: ต้องข
1: แต่
0: อ
1: เพ
0: นุ
1: ียงแ
0: ญ
1: ต่ว่า
0: า
1: จ
0: ต
1: ะเป็น one stop service ก็คือมาขอนัดจุดเดียวให้เรียบร้อยไม่ต้องไปตะเวนขอหลายหน่วยงานนะที่มันจะทำให้ทุกคนก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากมันทำให้ขาดแรงจูงใจที่จะเข้ามาที่จะเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจนายกบอกว่าจริงๆมติก็คือว่าเป็น one stop service ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ต้องขออนุญาตนะแต่ว่า
0: ก็
1: ที่แถลงรู้สึกจะพูดว่า
0: ไม่ต้องอนุญาต
1: ไม่ต้องขออนุญาตเลยซึ่งผมฟังแล้วผมก็ทำแม่งอยู่นะ
0: ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหม
1: เออมันจะเป็นไปได้ยังไงยิ่งมาขุดเจาะนะไอ้ปิโตรเลียมอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งจะขออนุญาตหนักเลยนะ
0: จบปริญญาตรีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปริญญาโทด้านพลังงานที่จุฬา
1: ใช่
0: แล้วก็
1: โฆษกเนี่ยรองโฆษก
0: ร
1: เน
0: อ
1: ี่
0: ง
1: ยแหละ
0: ร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ชื่ออะไรนะฮะชื่อเรียกยากมากร้อยตำรวจเอกหญิงร้อยเอกหญิงไม่ใช่ร้อยตำรวจเอกร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์ภัทรดารันทองสลวยก่อนจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปริญญาโทด้านพลังงานจากจุฬาแล้วก็ปริญญาเอกนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะ
1: ด็อกเตอร์ด้วยนี่
0: ก็เป็นด็อกเตอร์จบปริญญาเอกที่ธรรมศาสตร์แต่ก็มีความรู้เรื่องกฎหมายไปดูประวัติแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ก็คือเรียนจริงจบจริงอะนะคะพี่ไพศาลเรียนจริงจบจริงแล้วก็มีความรู้บรรยายเรื่องความรู้ทางนิติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าในเรื่องนี้มันไม่ได้เฉลียวหรือยังไงก็ไม่แน่ใจบางอย่างเนี่ยเราเป็นคนอ่านข่าวเราเห็นแล้วรู้สึกมันไม่น่าจะใช่นะเราจะถามนี่ความรู้มีแต่ไม่ได้เฉลียวเวลาที่แถลงออกไปว่ามันใช่อ่ะมันขนาดนั้นหรอรัฐบาลจะถึงขนาดที่ว่าให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจโดยไม่ต้องขออนุญาตมันเป็นเรื่องความเฉลียวนะคะที่ในศาลมันไม่ใช่เรื่องวิชาการมันไม่ใช่ใช้ความรู้ระดับด็อกเตอร์นะคะมันใช้ความเฉลียวนิดเดียวไม่ต้องใช้ความฉลาดเลยไม่เฉลียวใจสักนิดหนึ่งหรอ
1: คุณอันก็ติงแบบสุภาพเลยนะแต่เจ็บปวดเหลือเกินเจ็บปวดแทน
0: ประสบการณ์สำคัญค่ะพี่ในสารเวลาที่เราอ่านข่าวเนี่ยสมัยก่อนข่าวเรานั่งอ่านข่าวเลยมีคนยื่นกระดาษมาให้เลยต้องแข่งกันข่าวด่วนใช่ไหมฮะมาเร็วมากต้องอ่านเร็วมันใช่ไม่ใช่อ่ะบางทีบางอย่างเราก็ไม่กล้าอ่านมันจะขนาดนั้นเลยหรอถูกไหมฮะถามแล้วถามอีกจริงจริงต้องรับผิดชอบ
1: รับน้องเลยนะ
0: เออนี่น่าสงสัยมากความรู้สูงมีความรู้แต่มันไม่ใช่ความรู้วิชาการมันเป็นเรื่องความเฉลียวว่ามันจะขนาดนั้นหรอประเทศไทยที่ให้คนต่างชาติทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตค่ะ
1: ครับครับ
0: เดี๋ยวคงมีเบื้องหลังพอสมควรแหละ
1: เดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้เนี่ยมีเวทีสัมมนาในงานมันนี่

0: โปร2026ที่เมืองทองธานีนะงานของคุณลมเปลี่ยนทิศกันเนี่ย
1: คือบริษัทการเงินธนาคาร
0: ครับก็คุณชยาวดีชัยนันท์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ไปขึ้นเวทีพูดถึงเรื่องภาวะหนี้ของคนไทยนะภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนะคุณชยาวดีเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ปี2556จนกระทั่งปีที่แล้วก็คือ2568 56ถึง68นะไม่ว่าช่วงไหนรายจ่ายของคนไทยมากกว่ารายได้โดยเฉลี่ยโดยเสมอหมายความว่ามี
1: เงินออ
0: ค
1: ม
0: น
1: น้อย
0: จำนวนมากเนี่ยต้องเป็นหนี้นะโดยคุณชยาวดีบอกว่าเมื่อลงในรายละเอียดเนี่ยจะพบว่า 1. ปัญหาของไทยคือเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยคือ 50% ของคนอายุต่ำกว่า30ปีเริ่มเป็นหนี้แล้วและในอายุประมาณ29ปีนั้น1ใน5เป็นหนี้เสีย NPL ผมบอกได้เลยส่วนใหญ่นะบัตรเครดิต
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มได้
1: อับ น
0: ัต
1: น
0: ร
1: ี้
0: เครดิตมาก็เริ่มเป็นหนี้เสีย1ใน5
1: เนื้อหาแบบนี้เราได้ยินมา10 ปีแล้วนะคะพี่ไพศาลจนทําให้บริษัทบางบริษัทเนี่ยต้องแก้ปัญหานี้ให้กับพนักงานจัดโครงการอบรมเพราะว่าพนักงานเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้เสียแล้วมันลามมาถึงการทํ
0: อง
1: า
0: ค์
1: ง
0: การร
1: ด้วยค
0: อ
1: ่ะใช่ค่ะคําเนี้ยท็อปเนี่ยท็อปิกเนี้ยเริ่มมีหนี้กันเร็วและเริ่มล้มละลายเร็วเนี่ยเราพูดกันมา10 ปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะ
0: สองคนไทยมีหนี้มากขึ้น21 ล้านคนไทยที่เป็นหนี้มี3 ล้านคนเป็นหนี้เสียและ3เกษียณไปแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: โดยคนไทยอายุ60ถึง69เป็นหนี้400,000 บาทโดยเฉลี่ยสูงกว่านั้นขณะที่อายุ70ถึง79ปีในวัยผมเนี่ยนะยังเป็นหนี้เกือบ300,000 บาทนอกจากจะไม่รวยแล้วยังเป็นหนี้ในที่สุดแล้วหนี้ก็จะตกสู่ลูกหลานเป็นจุดที่เรามองว่าสำคัญเอาแล้วไม่ตกไม่ตายตกไปตามกันเหรอหนี้กลายเป็นว่าหนี้ต้องตกไปถึงลูกหลานนะแสดงว่าอาจจะเป็นหนี้บ้านหนี้อะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าไม่ผ่อนต่อไม่อะไรต่อ
1: ก็โดนไม่มีบ้านอยู่
0: เพราะว่าถ้าเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนี่เข้าใจว่าไม่ส่งทอดนะ
1: อ๋อ
0: ตาย
1: นี่สินเชื่อส่วนบุคคลถ้า70คงไม่มีโอกาสกู้ก่อน60เขาก็ไม่ปล่อยแล้วค่ะพวกไม่มีอะไรค้ำประกันรับ6 วันรับ600รายวัน
0: แล้ว
1: เดือน
0: คุณชยาวดีบอกว่าเมื่อมองไปในภาพรวมดูว่าประเทศอื่นมีอาการเดียวกับไทยไหม
1: ค่ะ
0: ก็พบว่าหนี้ของคนไทยเป็นหนี้บ้าน 35% เมื่อเทียบกับประเทศอื่นเขาสูงกว่าเราเกือบทั้งหมดหนี้บ้าน 35% เนี่ยประเทศอื่นๆเขาสูงกว่านะเขาเป็นหนี้บ้านมากกว่าเราแต่หนี้ที่เรากังวลคือหนี้ที่เป็นแล้วไม่สร้างรายได้เป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งมีสัดส่วนเยอะมากในขณะที่ประเทศอื่นไม่เยอะเท่าเราเป็นหนี้ที่แก้ยากกว่าประเทศอื่นทั้งหลายเพราะเป็นหนี้เพื่อการบริโภคมากกว่าเป็นหนี้ไอ้เนี่ยหนี้ซื้อบ้านเนี่ยนะคุณชยาวดีบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ให้ความสำคัญกับการแก้หนี้โดยทำได้หลายระดับ

0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: อิสรีศรีวิชานกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้น

0: ข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcot News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันในกุมารีอาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcot News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot Newsโทร02-201-6373
0: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม Mcot News FM 100.5 ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcot News FM 100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
6: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร Mcot CEOs of ASEAN ทุก 5:00 นวันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกา 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 9:03 นแล้วครับมาติดตาม2 โมงข่าวกันต่อนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแฟนๆรายการที่ยังติดตามเราอยู่แต่นี่เขา
0: เมื่อสักครู่นี้ไม่ทราบว่าแฟนๆรายการเราเป็นยังไงสะดุดตรงไหนยังไงไหมการรับฟัง
1: น่าจะต้องสะดุดนะคะเพราะว่าที่ฉันดูตอนนี้นี่เหมือนกับว่าในเน็ตไม่มีอะค่ะปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะคะก็เมื่อกี้คุณหมอธนาการคุณหมอฟุกบอกว่าภูมิใจมากไม่ผิดหวังเลยที่ดูพี่ไพศาลกับดิฉันแล้วก็เลือกพูดกรณีข่าวของคุณซายสกอตเนี่ยได้อย่างพอดีพองามอะค่ะพี่ไพศาลทั้งที่วันเนี้ยเรื่องเนี้ยข้อมูลอะไรต่อมีอะไรมีคนเอาไปพูดกันเป็นเรื่องสนุกปากเรียนก็เลยต่อไปใน
0: มันไม่น่าจะเป็นเรื่องสนุกได้เลยนะผมคิดว่าหัวคิดถึงอกเขาอกเรานะเป็นเรื่องที่คือถ้าเราคิดว่าทำในครอบครัวเรามันมีเรื่องราวอย่างนี้เราก็คงจะไม่สบายใจกัดกลุ้มอย่างยิ่งอ่ะถ้าอกเขาอกเราเรื่องนี้ผมต้องให้ความเห็นใจทุกคนในครอบครัวในตระกูลเขานะ
1: ค่ะ
0: ผมเห็นใจเขามาก
1: เรียนอย่างที่พูดไป
0: ไม่เกี่ยวกับยากไม่เกี่ยวกับยากดีมีจนเลยจริงๆเราจนอย่างนี้เราไม่ควรไปเห็นใจที่คนที่เขาร่ำรวยแต่ว่าเรื่องอย่างเนี้ยในฐานะเพื่อนมนุษย์ให้ความเห็นใจอย่างยิ่ง
1: ค่ะเรียนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เรียนไม่อยากที่จะได้ยินไม่อ่านด้วยเพราะว่ามันติดอะแล้วมันหดหู่แต่ก็อดที่จะรู้ไปทั้งหมดไม่ได้เลยเพราะว่าเต็มหน้าฟีดไปหมดไม่ว่าส่วนตัวของใครก็จะแสดงความคิดความเห็นหรือว่าสรุปเรื่องพวกนี้แปะๆเต็มไปหมดเลยจนสุดท้ายก็รู้แล้วมันก็เป็นเรื่องหดหู่ที่มันติดอยู่ในใจไม่อยากที่จะมีความเห็นเรื่องนี
0: ้
1: มันน่าเศร้าอะค่ะเศร้าว่ามันไม่รู้จะไปยังไงต่อทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตมันหดหู่มันเศร้าก็เลยเลือกที่จะพูดแค่นั้นนะคะนะคะมีความเห็นใจอย่างที่พี่ไพศาลว่านั่นแหละเพราะว่าในตระกูลหนึ่งไม่ว่าจะคนรวยคนจนอะไรก็แล้วแต่ก็มีคนที่ดีแล้วเขาก็เคยยิ่งตระกูลที่เขาดังๆเนี่ยเขามีบทบาทในสังคมเขาเคยทำอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะพี่ไพศาลมันก็มีความรู้สึกตรงนั้นด้วยแหละค่ะ
0: ครับ
1: โอเคตกลงว่าประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะส่งดร.พิเชษฐ์ฤกษ์ปรีชานะคะ
0: ชื่อว่ามาจากไลน์แมน
1: ที่มาจากไลน์แมนค่ะ
0: ไม่ใช่คุณอนุชา
1: ค่ะ
0: คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะ
1: AI Demo Day เมื่อวานนี้พอเรียนดูคนที่เขาทำประชาสัมพันธ์ให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็พูดถึงคนนี้ดร.พิเชษฐ์ฤกษ์ปรีชาปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารอยู่ LINE Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE Thailand ค่ะซึ่งเดิมเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE ประเทศไทยและผู้บริหาร Google ประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นอดีตเลขาของคุณอภิรักษ์โกษโยธินอดีตผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็แหล่งข่าวระดับสูงจากประชาธิปัตย์หลายคนให้ความเห็นว่าดร.พิเชษฐ์มีศักยภาพและมีน้ำหนักรวมทั้งเป็นคนหน้าใหม่ทางการเมืองแต่ก็มีประสบการณ์เข้าใจกลไกการทำงานของกทม.น่าจะสู้กับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้แล้วก็ดร.พิเชษฐ์จะมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายบริหารของ LINE Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE Thailand ก็น่าจะเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ได้ค่ะคุณสกลทีนี่นั่งรถมากับคุณพิเชษฐ์เลยนะเมื่อวานเนี่ยค่ะคุณสกลทีพัทยกุลนะคะก็บอกว่าสเปคคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.ของประชาธิปัตย์ก็คือคุณอภิสิทธิ์ทับทามก็ตอบรับทันทีซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองเคยบริหารธุรกิจเอกชนมีบุคลิกในการประสานงานหากได้รับการเลือกตั้งมั่นใจว่าสามารถประสานงานกับรัฐบาลได้อย่างไร้รอยต่ออย่างแน่นอนนะคะมีผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในสังคมเผอิญว่ารู้จักกันก็บอกว่าท่านไม่เลือกประชาธิปัตย์มาหลายสิบปีมาเป็นแฟนเก่าประชาธิปัตย์นั่นแหละแล้วก็น้อยใจไปรักลุงตู่มั้งบอกว่าถ้าส่งคนนี้เป็นผู้ว่าท่านจะกลับมาค่ะเพราะว่ารู้ว่ามีศักยภาพมีความสามารถค่ะค่ะว่ากันว่าอย่างนั้นเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มีเรื่อง

0: เอ้วันนี้มีเป็นวันพืชมงคลนะ
1: ใช่ค่ะพระโคเสียงทายได้ผ้าหกคืบเท่ากับน้ำจะน้อยเพราะฉะนั้นในณนาในที่ลุ่มจะบริบูรณ์ค่ะ
0: ผ้าหกคืบนี่ก็เป็นผ้ายาวลงไป
1: ยาวลงไปใช่ไหมค
0: ย
1: ะ
0: าวลงไปก็แสดงว่าน้ำน้อยถ้าผ้าสั้นนี่ก็

0: ทุกปีเลยที่ไม่เข้าใจอ่ะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันแต่
0: ที่
1: ผู้
0: ทุ
1: ส
0: ก
1: ื่อ
0: ป
1: ข
0: ี
1: ่า
0: เ
1: ว
0: ลยนะคะเล่า
1: ผู้
0: เน
1: ส
0: ี
1: ื
0: ่
1: ่
0: ย
1: อ
0: ค
1: ข
0: ่ะ
1: ่าวเท่าที่ทราบไม่มีใครเคยได้สัมภาษณ์ exclusive พระครูท่านแหละว่าทำไมท่านท่านต้องกินเหล้าทุกปี
0: อย่าหาว่าพูดอย่
1: เ
0: า
1: อง
0: นี้เลย
1: อ
0: นะคะวันนี้เองก็นั่งดูอยู่เจ๊ทีก็ชอบอ้าวทำไมไฟดับเดี๋ยวแป๊บพูดไปก่อนก็ได้ค่ะแล้วทีก็ชอบมากคือการตกแต่งพระโคก็สวยค่ะท่านก็มีผู้พระโคมีผู้ที่หูด้วยนะคะผู้สีขาวที่หูแล้วก็สวมเป็นสีทองเนี่ยค่ะพันที่เขาแล้วทีก็พยายามดูพี่ที่ดูแลพระโคอยู่3-4 คนเนี่ยทั้งคนถือถาดทั้งคนที่คอยถือเชือกที่หูของพระโคอะว่าแบบพยายามจะดึงให้พระโคอันนี้นี่กินนี่ดีกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะค่ะ
1: อ๋อไม่ใช่จะหมุนจะหมุนหมุน
0: นะค
1: หม
0: ะ
1: ุนหมุนหมุนให้ให้ทั่วถึงอ่ะ
0: คือหมุ
1: น
0: น
1: ะฮ
0: ก
1: ะ
0: ็หมุนน่ะแต่ว่าการดึงเชือกก็มีผลนะคะ
1: ดึงให้ก้มเข้ามานะ
0: ดึงไปตรง
1: เอ
0: ที่เหล้
1: อ
0: าหรือเปล่าเพราะ
1: ค
0: โคร
1: ับ
0: กินเหล้าทุกปีเลยค่ะ
1: เออ
0: นะคะ
1: แต่ว่าพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเนี่ยผมว่าน่าจะนายกอนุทินแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยชุดนี้น่าจะเป็นชุดแรกนะ
0: ที่ลงไปเก็บใช่ไหมคะ
1: ที่พอเสด็จพระดำเนินกลับแล้วเนี่ยทั้งนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เดินลงไปยังแปลงนาสาธิตที่ได้ทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานก็ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่านลงในแปลงนาสาธิตพร้อมกับประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมในพิธีนะแล้วก็มีการเข้ามาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งปลูกใส่ถุงที่จัดเตรียมมาโดยนายกตรีเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยได้มาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและได้เห็นประชาชนมาร่วมในพิธีนี้
0: ค่ะ
1: ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าเก็บแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อหรือไม่นายกบอกว่าไม่นายกไม่ได้ตอบคำถามและเดินก้มเก็บเมล็ดข้าวอีกสักครู่หนึ่งผู้สื่อข่าวจึงสอบถามอีกว่านายกมีแปลงตัวเองหรือไม่นายกบอกว่ามีสิส่วนจะเอาไปปลูกแปลงไหนเพราะขึ้นแล้วจะบอก
0: จะไปปลูกข้าว
1: ก็จะ
0: ม
1: เจ
0: ี
1: ้าน ข
0: า
1: ้า
0: ของตัวเองเหมือนกันนะ
1: มีเข้าใจว่าคงมีนะ
0: เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์สิคะระดับนายกเนี่ย
1: ผมว่าก็อยู่ที่นาก็น่าจะอยู่ที่บุรีรัมย์นั่นแหละเพราะว่าทะเบียนบ้านอยู่บุรีรัมย์จะไปทําที่เขาใหญ่ผมว่ามันก็ผิดกาลเทศะนะ
0: ไปปลูกได้
1: ถ้
0: ท
1: า
0: ี่
1: ไ
0: เ
1: ด
0: ข
1: ้
0: า
1: ไหม
0: ใหญ่
1: ทําน
0: ั่
1: าน ข้าวได้ไหม
0: โอ้ยที่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะ
1: ว่
0: พ
1: า
0: ี
1: ม
0: ่
1: ัน
0: ไป
1: น้
0: สารเคยไปนอนไหมคะที่รันโชค่ะ
1: ำเคยไปเล่นกอล
0: ส
1: ์ฟ
0: นา
1: อย
0: ม
1: ู่
0: กอล์ฟ
1: ส
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: งสามครั้งแต่ว่าไม่เคยไปนอน
0: เคยไปอยู
1: ม
0: ่
1: ัน
0: ค
1: มี
0: ่ะ
1: ที่พักเหรอมีที่พักไหม
0: มีรีสอร์ทมีที่พักค่ะ
1: อ๋ออยู่บริเวณใกล้ๆนั้นใช่ไหม
0: นั่นแหละค่ะพอที่พักตอนเช้าเราก็เดินไปก็เป็นสนามกอล์ฟค่ะ
1: อ๋อโอเคแต่ว่าตัวสนามกอล์ฟเขามีแต่คลับเฮาส์กับที่จอดรถ
0: ค่ะ
1: นึกไม่ออกเหมือนกันว่าที่พักเขาอยู่ตรงไหนแต่
0: อ
1: ว
0: ย
1: ู่ า
0: ่ก่อนถึงค่
1: เ
0: ะ
1: ข้าไปในสนามเนี่ยระหว่างหลุมต่อหลุมเนี่ยมันมีบ้านของคุณอนุทินกับบ้านคุณพ่อเขาอยู่นะเขาปลูกอยู่ในสนามเลย
0: ค่ะ
1: มีแคดดี้เขาบอกอันนี้บ้านของคุณพ่อค่ะอันนี้บ้านของคุณอนุทินกับภรรยา
0: อนุลงเก็บเครื่องบินค
1: ม
0: ่ะ
1: ผมไปตั้งแต่ยังนู่นเลยภรรยาคนแรกเลย
0: คุณได้
1: น
0: ด
1: า
0: ู
1: นแ
0: เ
1: ล
0: นี่
1: ้
0: ย
1: ว
0: ได้ยินค
1: นาน
0: ำน
1: แ
0: ี
1: ล
0: ้
1: ้ว
0: มาก
1: นานแล้วนานแล้วแสดงว่านานมากแล้วไปเล่นมานานมากแล้วครับ
0: ก็ไม่อยากจะแลกเปลี่ยนเลยว่าไปตอนภรรยาคนที่เท่าไหร่
1: โอ้ โอเคเข้าใจได้ครับ
0: เราไม่ควรจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องนี้กันค่ะโอเคไปดูเรื่องอื่นกันบ้างนะคะ
1: พักกันก่อนอีกสักครู่หนึ่งครับ
0: คงจะมีใครวิพากษ์วิจารณ์เราอีกแหละ
1: คุณอันเดี๋ยวพักกันก่อนอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับม
0: ค
1: า
0: ่ะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลด

0: ได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา14 นาทีครับ
3: ค่ะ
2: คุยกันต่อครับ
3: ค่ะเราคุยกันอยู่นี่น่าจะออกอากาศทางวิทยุอย่างเดียวนะคะ
2: ครับทาง Facebook ยังไม่ได้ใช่ไหม
3: เข้าใจว่าFacebook ไม่มีนะคะ
2: ครับครับ
3: น่าจะขึ้นสะดุดค
2: ่
3: ะ
2: วันนี้เรื่องของนายหมิงเฉินซันหรือว่าบางก็เรียกว่าตี C4 บ้างเฉิน C4 บ้างเนี่ยนะทางพลตรวจโทไตรลงผิวพันธ์นะครับแถลงก็ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกแก๊งสแกมเมอร์แน่น
3: อ
2: นแล้วก็การสะสมอาวุธอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเป็นการเตรียมการเพื่อที่จะไปถล่มไอ้แก๊งสแกมเมอร์ที่เป็นอริกัน
3: อยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ในกัมพูชาแล้วเป็นการมาจัดหาอาวุธในประเทศไทยซึ่งจัดหาได้สะดวกกว่าในกัมพูชาแล้วก็จะรวบรวมแล้วจะขนไปเปิดศึกกับทางแก๊งสแกมเมอร์ที่เป็นคู่อริในกัมพูชาตำรวจเขาสืบทราบมาเบื้องต้นเนี่ยเขายืนยันว่าอย่างนั้นก็เท่ากับตัดประเด็นเรื่องที่ว่าจะมาก่อเหตุอะไรในประเทศไทยหรือเปล่านะครับ
3: แล้วตำรวจเขาอธิบายยังไงอะคะไอ้พวกนี้มืออาชีพระดับที่ประกอบระเบิด C4 เอาข้ามประเทศเลยมันไม่อันตรายสำหรับคนที่จะต้องขนย้ายหรอคะ
2: ตำรวจบอกว่าเรายังมีจุดอ่อนในส่วนของภาคตะวันออกซึ่งไม่ใช่เป็นเขตสู้รบเห็นที่ทางตำรวจก็แถลงน
3: ะ
2: มันมีการเข้าออกกันผ่านไอ้ด่านธรรมชาติอยู่ในพื้นที่ชายแดนด้านภาคตะวันออกซึ่งไม่มีสถานการณ์สู้รบก็ต้องไปดูว่าจุดไหนที่ไม่ได้มีการสู้รบซึ่งก็พอรู้กันอยู่
3: ก็คือยังสามารถที่จะข้ามไปได้แต่ประเด็นคือทำไมตำรวจเชื่อว่าจะไปถล่มที่เขมรแล้วจะประกอบระเบิดตั้งแต่ประเทศไทย
2: อันนี้ไม่ทราบได้เลยแต่ว่าตำรวจเขายืนยันว่าอย่างนั้น
3: ทำไมตำรวจเชื่อเรียนไม่เชื่อพี่ไพศาลใครจะมาประกอบระเบิด C4 ที่ประเทศไทยแล้วขนย้ายไปเขมรก็ระเบิดก็เอาไปประกอบที่นู่นไม่ง่ายกว่าหรอคะ
2: เห็นตำรวจบอกว่ามันประจวบเหมาะกับในขณะนี้เนี่ยทางในกัมพูชากำลังมีการกวาดล้างพวกแก๊งสแกมเมอร์กันอยู่ไม่สะดวกต่อการที่จะไปรวบรวมพวกอาวุธสงครามนี่เขาอธิบายเป็นฉากๆอยู่เหมือนกันนะเราก็ฟังเขาไปแต่ผมคิดว่าเจตนาจริงๆที่เขาต้องการจะบอกก็คือตัดประเด็นเรื่องที่ว่าหน่วยงานข่าวกรองหน่วยงานความมั่นคงของเรานี่อ่อนแอจนกระทั่งมันมาสะสมอาวุธแล้วจะมาก่อเหตุในประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยเขาพยายามตัดประเด็นว่าไม่ได้มีการดูแล้วไม่มีเป้าประสงค์ที่จะก่อเหตุอะไรในประเทศไทย
3: การตัดประเด็น
2: โยนไปว่าไปเรื่องที่ว่าเขาจะเตรียมไปถล่มอะไรกันในกัมพูชาจุดที่เสียหายของเราก็คือว่ามันมีการมารวบรวมอาวุธกันในประเทศไทยเนี่ยอันนี้จุดเนี้ยที่จะต้องหาทางเปิดเผยออกมาให้ได้ว่าขบวนการเกี่ยวข้องอะไรกับใครอย่างไรบ้าง
3: การที่ตำรวจสรุปประเด็นแบบนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงครับพี่ไพศาล
2: ก็คนไทย
3: สำหรับคนไม่เชื่อนะสำหรับคนไม่เชื่อ
2: คนไทยก็คงจะในตอนนี้ก็กังวลเรื่องความละหลวมขาดประสิทธิภาพในการตรวจตราคนที่เข้ามาแล้วก็มามีพฤติกรรมที่อุกอาจขนาดนี้นะแล้วก็ขณะเดียวกันก็หวาดวิตกว่ามันอาจจะมาก่อเหตุร้ายในประเทศเราถึงขั้นพูดกันว่ามันจะมาถล่มเพื่อแก้แค้นไอ้เรื่องไอ้คาสิโนธมอน
3: ดา
2: ก็มีการพูดกันอยู่ใช่ไหมอันนี้ข่าวนี่มีน้ำหนักมากไอ้ตรงเนี้ยผมเลยคิดว่าทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตำรวจเขาคงพยายามที่จะตัดไอ้ประเด็นที่คนวิตกกังวลในเรื่องว่ามันจะเอามาถล่มคนไทย
3: ระเบิดในประเทศไทย
2: ตัดพยายามจะตัดประเด็นนี้ออกไปแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่สามารถจะตัดได้ก็คือว่าความละหลวมในการที่ยังมีการจัดหาอาวุธได้

0: แล้วเข้าใจว่าอาวุธเนี่ยจะเป็นอาวุธของทางราชการทั้งหมดเลยนะ
1: ทั้งหมดเลยค่ะ
0: อาวุธปืนเนี่ยของตำรวจไอ้ปืนกล็อกอันนี้รู้แล้วมันขายมา40,000แต่เรื่องปืน M4 ปืน M16 เนี่ยถึงมันจะลบทะเบียนไงนะอย่างก็หนึ่งก็บอกได้ยืนยันชัดเจนแล้วว่าเป็นปืนของกองทัพเรือ
1: และกระสุนนี่ค่ะ
0: กระสุนก็เป็นกระสุนจากในกองทัพทั้งสิ้นทั้งที่มันก็มีเรื่องของไอ้เรื่องของไอ้การกำกับควบคุมนะในเรื่องยุทโธปกรณ์เหล่านี้ทั้งอาวุธปืนทั้งกระสุนเนี่ยมันมีระเบียบในการควบคุมแต่แสดงว่ามันต้องมีไอ้ช่องโหว่อะไรที่ทำให้มันสามารถเอาออกมาได้
1: เรื่องของเฉินซันเนี่ยที่เข้าใจว่ามันเงียบและมันเล็กกว่าที่มันควรจะเป็นเพราะว่าถ้าหากว่าพูดทั้งหมดเนี่ยมันสะเทือนไปหมดเลยค่ะพี่ตั้งแต่มีบัตรสีชมพูถูกไหมคะตั้งแต่จดทะเบียนปลอมกับผู้หญิงไทยเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านได้ตั้งแต่เข้ามาแล้วสามารถเข้าออกประเทศไทยได้โดยวีซ่าพิเศษ Thailand Privilege จับตรงไหนก็เปื่อยติดมือหมดเลยค่ะเรื่องนี้มีการพูดถึงน้อยมากนี่คือหนึ่งแล้วนะคะสองอาวุธต่างๆก็แค่ไปจับเรียกจ่านั่นมาจ่านี่มาก็แค่นั้นเองแต่ไม่มีการสาวไปว่าอาวุธพวกนี้ของทหารมันออกมาได้กระเกินแบบนี้มันมีขบวนการลึกซึ้งขนาดไหนยังไงใครให้การดูแลเฉินซันตอนอยู่เมืองไทยแล้วก็กวนเขาหัวหน้ากวนเขาลูกน้องเขาในเมืองไทยเขาไม่ได้อยู่คนเดียวมันต้องมีคนอื่นด้วยไม่มีการสาวค่ะพี่
0: อืม
1: นี่โดนคนเดียวโดดๆเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะอยู่เมืองไทยหาอาวุธได้โดยไม่มีลูกพี่และลูกน้องอันนี้แปลกมาก 3. การที่บอกว่าไประเบิดที่คู่อริในกัมพูชาดีค่ะเราสบายใจมากเลยแต่มันใช่หรือเปล่าแต่ก็ดีมันก็ทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยไม่เลวเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเตรียมจะระบงระเบิดในเมืองไทยเนี่ยคนที่อย่าว่าแต่คนไทยเลยคนที่เป็นนักท่องเที่ยวก็รู้สึกว่าประเทศไทยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วถ้าเกิดว่าไอ้นี่หมอนี่ไม่ไปขับรถคว่ำและตำรวจไม่มีสัญชาตญาณตามถึงที่พักเนี่ยมันจะสกัดได้ไหมป่านี้ไม่รู้ไปวางระเบิดที่ไหนเรื่องบัตรสีชมพูเรื่องสมรสเทียมไม่มีการพูดต่อเรื่องลูกพี่ลูกน้องที่ดูแลในประเทศไทยไม่มีการสาวถึงเรื่องอาวุธจับได้เท่าที่เห็นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
0: อืมเห็นก็บอกว่าถามนักข่าวถามคุณโฆษกนะคุณไตรรงค์ว่าดูแล้วมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงมาถึงนักการเมืองไทยอะไรไหมทำไมถึงไปถามนักการเมืองไม่รู้ได้ก็คุณไตรรงค์ก็บอกไม่มีเท่าที่ตรวจสอบ
1: คุณไมค์ก็อดบอกว่าสองท่านไปดูคลิปอาจารย์ทรงฤทธิ์หรือเปล่าอาจารย์ทรงฤทธิ์บอกอยู่เราพูดว่าสองคนนี้อยู่แก๊ง 14K เนี่ยเมื่อเช้าวันจันทร์แล้วใช่ไหมพี่มิสาและไอ้เรื่องที่บอกว่าจะมาแก้แค้นที่ธรรมดาเราพูดก่อนเพื่อนเลยที่โอสเมดเนี่ยเราพูดตั้งแต่8โมงเช้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใครพูดก่อนนะฮะแต่เราเนี่ยในรายการเราพูดตั้งแต่รายการเจาะข่าวเช้าตอน8โมงเช้าเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาค่ะนะฮะแล้วก็พวกแต่เรื่องอยู่ในแก๊ง 14K อะไรไม่ใช่เรื่องแปลกพวกเทาทั้งหมดพวกนี้อยู่ในแก๊ง 14K หมดค่ะพวกนี้มีสมาชิกเป็นหมื่นๆคนไม่อยู่18อยู่อยู่แล้วค่ะค่ะ
0: พลตรีโทไตรรงค์บอกว่าการขยายผลคดีเดิมมีผู้ต้องหาเพียงในหมิงเฉินซันล่าสุดมีผู้ต้องหาเพิ่มอีก5รายรวมเป็น6เข้าใจว่า5คนนี้คือพวกทหารและอดีตทหารที่รวมทั้งคนที่เป็นในบัญชีให้นะบัญชีม้าให้และคาดว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในระยะต่อไปก็เตรียมนำคดีดังกล่าวมาทบทวนและยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ

0: โดยผบ.ตร.ได้สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามตรวจสอบชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไทยเป็นเวลานานผิดปกติรวมถึงประสานตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบที่พักอาศัยและพฤติกรรมในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยภายใน3เดือนนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะเร่งตรวจสอบข้อมูลนักท่องเที่ยวในฐานข้อมูลพร้อมบูรณาการร่วมกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้ง Joint Task Force เพื่อตรวจสอบชาวต่างชาติที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายรวมถึงเตรียมรวบรวมข้อมูลอาชญากรเข้าสู่ระบบ One Police เพื่อตำรวจทั่วประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลและติดตามผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้แม้หมิงเฉินซันจะไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของประเทศใดแต่หลังตำรวจไทยทราบข้อมูลก็ได้เร่งขยายผลและดำเนินการอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดไม่ว่าจะมีอิทธิพลหรือมีความสำคัญเพียงใดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ว่าถ้าข้อมูลต่างๆที่ตำรวจแถลงเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยนะก็แสดงว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยมันต้องจัดหาคนที่ประวัติต้องเกลี้ยงมาประวัติต้องเกลี้ยงเกลามากเลยไม่มีทั้งคดีในจีนไม่มีทั้งคดีคือเขาถ้าดูตามวีซ่าเนี่ยเขาอยู่ในไทยได้ยาวอยู่ในไอ้เขามีไอ้
1: เรื่องเป็นไทยแลนด์พรีวิเลจค่ะวีซ่า
0: ใช่
1: การที่จะได้วีซ่านี้ประวัติต้องดีด้วย
0: แล้วมีเกาหลีด้วยเกาหลีก็อยู่ได้
1: จีนด้วยค่ะ
0: ก็แสดงว่าทั้ง
1: เกาหลี
0: ทั้ง3จุดเนี่ยทั้ง3ประเทศไม่มีประวัติเขาเลย
1: บัตรประชาชนไทยก็มีแต่เป็นเลขทะเบียนของผู้ที่เป็นคนจากไม่มีสัญชาติอะค่ะ
0: ก็ลูกหลานไอ้กองพล93ทั้งหลายนั่นแหละ
1: มาจากเชียงดาวค่ะ
0: เชียงดาวชัยประการเนี่ยดอยแม่สลองเชียงรายพวกนี้กองพล93ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ว่าได้เรื่องของ
1: ว่าได้เรื่องเฉินซัน
0: เฉินซัน
1: หมิงเฉินซันใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ตามนั้นนะคะไม่สามารถได้อะไรมากไปกว่านี
0: ้
1: เป็น
0: ไ
1: ปตามนั้น
0: ส่วนเรื่องนอมินีเกาะพังงานสมุยอะไรต่างๆเนี่ยนะวันนี้อธิบดี DSI ก็แถลงนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงอธิบดี DSI ก็คุณยุทธนาแพรดำบอกว่าทาง DSI ก็ได้ตรวจสอบการประกอบธุรกิจอำพรางคนต่างด้าวหรือนอมินีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยเบื้องต้นเริ่มจากเกาะสมุยและเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนำข้อมูลบริษัทกว่า 11,426 บริษัทมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงก่อนขยายผลครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นเช่นภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาและหัวหินโดย DSI มีการมอบหมายให้กองคดีความมั่นคงตั้งเรื่องสืบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีบริษัทหรือนิติบุคคลเข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินีบังหน้าหรือถือหุ้นแทนชาวต่างชาติซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รายงานข้อมูลจำนวนบริษัท34แห่งที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่าทั้งหมดตั้งแต่100ล้านบาทมาให้ DSI ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกซึ่งล่าสุดก็พบว่ามีบริษัทจำนวนประมาณ20แห่งจากทั้งหมด34แห่งที่ส่งมาที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวม100ล้านบาทนะพบว่ามีพิรุษดังนั้น DSI ก็จะขยายผลดูรายละเอียดในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัททั้ง20แห่งดังกล่าวโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลใดบ้างและแต่ละรายถือหุ้นในสัดส่วนเท่าไหร่หรือถือหุ้นจริงหรือไม่เพราะว่าพนักงานสืบสวน DSI จะต้องไปนำไปเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นรายนั้นสมฐานานุรูปหรือว่าระหว่างที่ดำเนินกิจการนั้นเนี่ยบริษัทได้มีการเปลี่ยนผ่าน

0: มือผู้ถือหุ้นจากรายใดไปสู่รายใดบ้างหรือไม่กล่าวโดยรวมคือการพิสูจน์ว่าบุคคลถือหุ้นด้วยตัวเองจริงหรือแค่ไปถือหุ้นแทนคนต่างด้าวซึ่งวิธีพิสูจน์ก็จะมีขั้นตอนของพนักงานสืบสวนอยู่แล้วและก็ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนที่สุด
1: ค่ะพี่กระจายคะบุรักกลับมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของตึกของกสทช.ที่อยู่ตรงหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:30 น.นะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์นะครับแล้วก็ดีเจน้องด้งจามอนกิจโสภาคคุณผู้ฟังไอ้น้องด้งตะกี้เหมือนสัญญาณโทรศัพท์จะมีปัญหาไหมลองทีมงานลองดูเคลียร์สายของน้องด้งก่อนนะฮะเหมือนสัญญาณจะหลุดไปด้งมาหรือยังนะสวัสดีครับด้งคุณฟังน้องด้งยังไม่มาอยู่กับบอยก่อนแล้วกันช่วงที่แล้วเรานำเสนอนะฮะไปหลายข่าวแต่ว่าวันนี้เหมือนข่าวสารจะค่อนข้างน้อยนะคุณฟังเนื่องจากราชการหยุดดูข่าวเนี่ยในออนไลน์ในสื่อออนไลน์ก็จะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่แต่ก็พอมีมานำเสนอให้คุณฟังไม่เหงาเนี่ยคุณฟังนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: ข่าวเลขนี่ว่าข่าวเลขเอาข่าวเลขมาเลย ขอเลขพี่บอยมาเลย
2: โอ้โหคุณผู้ฟังครับคงไม่รู้จะว่าอย่างไรช่วงนี้มันจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง
4: น่าหวั่นใจ
2: คุณผู้ฟังครับไปที่เวียดนามกันดีกว่ามีรายงานจากสื่อต่างประเทศหลายครอบครัวในเวียดนามนิยมปลูกผลไม้ไว้บริเวณหน้าบ้านหรือว่าสนามเพื่อให้ร่มเงาให้ความสวยงามและที่สำคัญใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์คือไม่ได้ปลูกแค่ไม้ที่เป็นไม้แฟนซีแต่ว่าปลูกไม้ผลไปเลยก็เหมือนคนไทยนี่แหละที่จะปลูกมะม่วงขนุนน้อยหนาอะไรก็ตามเอาไว้ริมรั้วบ้านถูกไหมคุณผู้ฟังแต่คนเวียดนามเขาเลือกปลูกอะไรรู้ไหมในพอสอนี้ทุเรียนฮะอันดับหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าปลูกทุเรียน
4: แต่ว่าจะปลูกให้กินเองเนี่ยเหรอ
2: ใช
4: ่โอ้ปลูกไปฝรั่งเลยเน
2: า
4: ะ
2: เขาแนะนำว่าไม่ให้ปลูกเวียดนามแนะนำไม่ให้ปลูกทุเรียนแต่เหตุผลนี้ไม่ต้องอ่านต่อแล้วก็รู้ไหมว่ามันอันตรายเพราะมีหนามหรือเปล่าเขาบอกว่ามันเป็นความลำบากในการดูแลและอาจให้ก่อเกิดอันตรายได้และที่สำคัญตามหลักความเชื่อฮวงจุ้ยเนี่ยพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยควรปลูกโรคเพื่อรับแสงและพลังงานที่ดีจึงมองว่าต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นสิ่งกีดขวางพลังงานเข้าสู่บ้าน
4: แล้วมันดูเป็นแบบถ้าเชื่อเรื่องนี้นะพี่มันดูเป็นแบบมันดูเป็นหนามอ่ะมันแบบขวากหนามอ่ะ
2: ใช่
4: อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้ป่ะ
2: บอกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีน้ำหนักมากและมีหนามแหลมคมหากปลูกใกล้ทางเดินโรงรถหรือพื้นที่เล่นของเด็กมาจะร่วงลงมาแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นี่นะฮะห้ามปลูกนะสองห้ามอะไรรู้ไหม
4: ครับ
2: มะเฟือง
4: เพราะอะไรมะเฟือง
2: มะเฟืองไหม
4: รู้จักสิพี่
2: เป็นยังไง
4: มันก็จะแบบมันจะไม่โกมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแง่งๆช่องๆอ่ะ
2: เขาเรียกว่าเป็นกีบ
4: เป็นกีบอ่ะทำไมห้ามปลูกอ่ะ
2: เขาบอกว่าต้นมะเฟืองเนี่ยมันออกผลทั้งปีพอผลมันสุกแล้วร่วงลงพื้นจะเกิดมันเขาบอกว่ามันจะเกิดการหมักอย่างเร็วส่งกลิ่นเปรี้ยวเหม็นคือมันส่งกลิ่นเปรี้ยวหวานนะมันเปรี้ยวหวานดึงดูดแมลงวันทองมดผึ้งค่ะเจ้าของบ้านที่ดูแลความสะอาดเนี่ยมันก็จะทำให้สกปรกชื้นแฉะแล้วก็ลื่นได้โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนต้นมะเฟืองมันเติบโตเป็นพุ่มหนาทึบด้วยถ้าไม่ตัดติ่งแต่งจริงเนี่ยมันก็จะบดบังแสงแดดหน้าบ้านซึ่งตามความเชื่อพื้นบ้านเนี่ยพื้นที่หน้าบ้านมันควรสว่างโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อความสร้างบรรยากาศที่ดีนี่ก็ห้ามปลูกนะฮะอันดับ3 อะไรรู้ไหมที่ห้ามปลูกไว้หน้าบ้านขนุนนะฮะไอ้ตรงติดพื้นง่ายคือยางของมันเนี่ยฮะก็เลยไม่เหมาะใบก็ร่วงค่อนข้างมากอุ๊ยก็จริงบ้านที่ปลูกแดงสุริยาเนี่ยใบเต็มต้นแล้วก็โตไวมากด้งปลูกมะม่วงปลูกขนุนนี่ขนุนโตเร็วกว่ามะม่วง2เท่าอ่ะ
4: โอ้ครับ
2: สี่คืออะไรที่คนเวียดนามไม่นิยมแนะนำให้ปลูกหน้าบ้านคือมะเดื่อมะเดื่อมีความหมายในเชิงมงคลเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์และความพูนผลจึงมีหลายคนนิยมปลูกไว้ในสวนต้นไม้ชนิดนี้มักเหมาะสำหรับปลูกบริเวณมุมสวนหรือว่าด้านข้างบ้านมากกว่าปลูกตรงหน้าบ้านที่เป็นประตูหลักเนื่องจากมะเดื่อเป็นพืชในตระกูลไซมีระบบรากที่แข็งแรงมากเหมือนกันแล้วก็แผ่ขยายได้มากหากปลูกใกล้ตัวบ้านเกินไปก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารบ้าน เมื่อสุกมะเดื่อเนี่ยก็ดึงดูดแมลงเหมือนกันไม่ว่าจะแมลงวันหรือว่ามดทำความสะอาดยากก็ไม่แนะนำสุดท้ายถ้าปลูกอะไรที่คนไทยคงไม่ปลูกไว้หน้าบ้านจริงๆต้นหม่อนในบางวัฒนธรรมมีเสียงพ้องหรือเชื่อมโยงกับความหมายด้านความทุกข์และงานอวะเขาเรียกว่างานอวะมงคลจึงเชื่อกันว่าไม่เหมาะสมสำหรับปลูกในตำแหน่งรับพลังงานเช่นหน้าบ้านผลหม่อนเมื่อสุกจะนิ่มมากแล้วก็ร่วงง่ายทำให้เกิดคราบสีม่วงบนพื้นบ้านก็ดูไม่สะอาดโอ้ที่สำคัญในช่วงฤดูออกผลเนี่ยโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นต้นหม่อนยังดึงดูดยุงแมลงมดแมลงวันโอ้เนี่ยโด่งที่บ้านปลูกอะไรฮะหน้าบ้าน
4: ไม่หน้าบ้านไม่ได้ปลูกไม่มีอะไรเลยพี่มันเป็นหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นรั้วมันก็ไม่ได้ไปปลูกอะไรเลยอะ
2: หรือปลูกต้นรักเน
4: า
2: ะแต่ว่าคือนี่ถ้าส่วนตัวนะคุณผู้ฟังก็อย่างที่ด้งบอกแล้วว่าหน้าบ้านเนี่ยก็ห้ามปลูกไม้ที่มีหนามคมเช่นมะกรูดอะไรแบบนี้หรือว่าแม้กระทั่งต้นเข็มอ่ะเขาก็ยังไม่นิยมให้ปลูกไว้หน้าบ้านเลยนะเขาจะนิยมจะมายมกันคนไทยจะมายมไว้หน้าบ้านเพราะว่ามันชื่อมันดีส่วนขนุนให้ปลูกไว้หลังบ้านไว้หนุนอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังเขาก็ว่ากันนะคุณผู้ฟังมีความเชื่อแบบไหนในแต่ละพื้นที่แต่ละภาคแต่ละจังหวัดบอกเอาหน่อย
4: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: เรื่องกำนันจิ๋วนะครับกำนันตำบลดอนยายหอมที่ไปก่อเหตุยิงจ่อยิงเสียเจ้าของโรงหมูเสียชีวิตนะครับตั้งแต่กลางดึกของเมื่อคืนวันที่12นะครับพฤษภานะฮะก็ล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองนะครับสั่งนายอำเภอเมืองนครปฐมสั่งพักหน้าที่กำนันจิ๋วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ไล่ตรวจประวัติด้วยนะตอนนี้ในโลกโซเชียลเขาลังแฉกันนะพี่ว่าที่กำนันเนี่ยเหมือนจะมีประวัติในคดีค้างเก่าแล้วถูกเสนอให้เป็นกำนันได้ยังไงนะมีคดีทั้งข่มขืนคดีเกี่ยวกับทะเลาะวิวาทอะไรพวกเนี้ยนะครับก็อธิบดีกรมการปกครองมอบหมายนะครับอย่างที่บอกท่านนายอำเภอนะฮะให้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงก็ถึงขนาดฆ่ากันนี่ก็เดี๋ยวรอดูผลนะว่าจะออกมาอย่างไรนะครับก็ปมเหตุเนี่ยมาจากทะเลาะกันในผับมีปากเสียงกันนะฮะแล้วก็ออกมาด้านนอกก็เอาปืนจ่อยิงนะครับคือพูดถึงนครปฐมนะพี่บอยเราเห็นกำนันที่นู่นนะคนหนึ่งที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้นะกำนันนกนะกำนันนกเนี่ยเวลาจัดเลี้ยงงานวันเกิดเห็นไหมดูยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากนะกำนันจิ๋วเขาก็บอกว่าก็มีอิทธิพลอยู่ในท้องถิ่นระดับท้องถิ่นเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ให้เจ้าตัวเนี่ยสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งได้ภายใน5วันแต่เชื่อว่าคงไม่ยื่นหรอกเพราะว่าคดีมันเห็นชัดเนาะมันเป็นคดีที่ก่อให้เกิดความเสีย

0: ายร้ายแรงเป็นคดีเหมือนกับสะเทือนขวัญน่ะนะครับแล้วก็ประชาชนจับตาอยู่ด้วยนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: คุณฟังฮะอันดับ8วันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดในภาคอีสานได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตลอดทั้งปีคือปีนี้เลยต้องทำความเข้าใจก่อนท่านนายกบอกเขายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้หากเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายก็ต้องถูกแบนเช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยท่านนายกบอกก็ต้องถูกแบนเช่นกันอย่างการลงพื้นที่ตรวจสอบพังงานเนี่ยที่โดนลายฝั่งช่วงต้นที่เพราะว่ามีการทำผิดกฎหมายที่พักโรงแรมไม่มีใบอนุญาตมีวิลล่าเถื่อนแม้จะบอกว่านำเงินมาลงทุนในประเทศไทยแต่แค่นี้ไม่พอเพราะมีการทำผิดกฎหมายซึ่งก็เหมือนกันท่านนายกยกตัวอย่างหากเราไปทำงานต่างประเทศก็ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบนเราจึงต้องไม่ทำผิดกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหานี้อย่างไรเรื่องของกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทย4จังหวัดเนี่ยนะครับท่านนายกก็บอกว่าไม่ช่วยครับช่วยไม่ได้ครับเพราะคุณทำผิดกฎหมายเองแต่ถ้าคุณทำถูกกฎหมายแล้วถูกกันแกล้งเนี่ยรัฐบาลก็จะปกป้องอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าการที่เกาหลีแบนจะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่ไปท่องเที่ยวหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวทำให้เหม็นหมดทั้งห้องดังนั้นเราต้องมีสำนึกในความรับผิดชอบก็คิดว่าเรื่องแรงงานกับเรื่องท่องเที่ยวเป็นคนละเรื่องกันที่ท่านนายกบอกนี่คือมุมมองท่านนายกนะแต่ร่วมเกาหลีเขามองยังไงดงก็อย่าไปฟังคนนั้นคนนี้พูดท่านว่าแต่นี้คนไทยจะเข้าไปท่องเที่ยวเกาหลีลำบากเพราะเกาหลีเองเขาก็ต้องการรายได้จากการท่องเที่ยวจากคนไทยเพราะคนไทยใช้เงินทั้งช้อปปิ้งแล้วก็เสริมสวยหมายถึงว่าไปศัลยกรรมนะผมว่าเสริมสวยท่านนายกว่าซึ่งเราก็ถือเป็นคู่ค้าสำคัญของเขาหากมีปัญหาใดๆก็จะไปชี้แจงกับทางรัฐบาลเกาหลีรู้จักกันดีมีท่านนายกว่าอย่างนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: เอามาดูเรื่องราวในผับกันบ้างใครยุคนี้ใครยังชอบไปเที่ยวผับอยู่บ้างคุณผู้ฟังพี่ๆคนไหนจะชอบไปนั่งฟังเพลงนะครับในสถานบันเทิงนะครับก็ดูเรื่องราวนี่นะฮะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นลูกชายอดีตนายกเทศบาลนครบุรีรัมย
2: ์ครับ
0: นะก็เขาว่ามาขอความเป็นธรรมนะครับเขาบอกว่าคืนวันที่12เมื่อคืนนะเมื่อคืนตอน2ทุ่มเขาไปนั่งดื่มนั่งกินคนเดียวในผับในร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับในผับแห่งหนึ่งตัวเมืองบุรีรัมย์ก็เห็นมีนักดนตรีสดมาเล่นเพลงนะเขาก็เรียกเด็กเสิร์ฟมาน้องๆขอเพลงนึงให้นักดนตรีร้องให้พี่หน่อยแล้วก็แนบแบงค์ร้อยไปใบหนึ่ง
2: ครับ
0: แล้วบางทีก็เล่นให้ไม่มีอะไรผ่านไปทีนี้แกบอกก็ติดใจเฮ้ยนักดนตรีนี่มันเล่นดีเว้ยก็เรียกเด็กเสิร์ฟมารอบสองน้องๆจดชื่อเพลงเอาเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งแล้วก็แนบแบงค์ร้อยไปอีกใบหนึ่งแล้วผมว่ารอบนี้แหละที่เป็นรอบที่มันเกิดเรื่องครับนะฮะ
2: ทำไมล่ะ
0: จู่ๆนักดนตรีประกาศออกใหม่ครับว่าไอ้นักท่องเที่ยวคนนี้ก็แปลกเนาะขอแต่ละเพลงขอแบบนักดนตรีเล่นไม่ได้อ่ะออกใบแบบนี้ว่าลูกค้าคนนี้แปลกแกบอกตอนนั้นขึ้นเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องพูดออกใบด้วย
2: หมายถึงว่าขึ้นไปร้องเองเลยเหรอ
0: ไม่หมายว่าอารมณ์ขึ้นเลยอารมณ์ขึ้น
2: ตกใจนึกว่าตอนนั้นก็เลยขึ้นไปร้องเองซะเลย
0: อารมณ์ขึ้นตอนนั้นอารมณ์ขึ้นเลยว่าเฮ้ยทำไมต้องมาต่อว่ากันออกใบด้วยก็เลยลุกขึ้นนะฮะเถียงกลับไปว่าถ้าไม่ร้องก็เอาทิปคืนมานะครับก็เลยเกิดการโต้เถียงกันทีนี้นะฮะแขกคนอื่นๆเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีเรื่องมีราวเจ้าของร้านครับเดินออกมาจากมุมมืดเขาบอกว่าบีบคอเขาดันคอเขาไปติดกำแพงแล้วก็ลากตัวเขาออกไปนอกสถานออกไปนอกร้านน่ะนะฮะแล้วก็บอกว่าให้ออกไปอย่ามารบกวนลูกค้าคนอื่นอย่ามาทำลายบรรยากาศนะฮะเขาบอกเฮ้ย

0: ังอะไรเลยเหรอทำไมอยู่ๆมาไล่เขาออกจากร้านพอตำรวจมาตำรวจก็ดูเข้าข้างกับทางร้านอีกไล่ให้เขากลับบ้านบอกว่าอย่ามาหาเรื่องโดยที่ไม่ฟังข้อเท็จจริงใด
1: ๆครับ
0: เออนะอ่ะนี่เขาก็เป็นถึงลูกนักการเมืองท้องถิ่นเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาก็เลยไปแจ้งความแล้วว่าเหมือนกับโดนทางเจ้าของร้านเนี่ยทำร้ายร่างกายนะล
1: ่
0: าสุดผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อเจ้าของร้านไปแต่ว่าเจ้าของร้านยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลนะครับมีแต่เพจของทางร้านเนี่ยบอกว่าขออภัยลูกค้าทุกท่านสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีมีบุคคลเข้ามาก่อความวุ่นวายและรบกวนบรรยากาศการรับประทานอาหารทางร้านขออภัยในความไม่สะดวก
1: แต่ว่าทำไมว่าน้อง
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าเขาขอเพลงอะไรแล้วเขาได้เล่าไหมอยากจะรู้ว่านักร้องทำไมแบบไม่เอนเตอร์เทนเลยอะไรเงี้ยหรอกปะ
0: เนาะเขาบอกว่าเขาขอเพลงในเหมือนกับแนวเดียวกับที่นักดนตรีเล่นเนี่ยเขาใช้คำนี้แต่ก็ไม่ได้เจาะมาว่าเป็นเพลงอะไรคือถ้านักดนตรีเล่นไม่ได้ก็อาจจะแบบว่าเพลงอื่นได้ไหมครับคุณลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะขอร้อย
1: ถ้าเป็นพี่นี่อยากจะร้องให้ฟังเองทนฟังที่ได้ไหมก็ไม่รู้นะ
0: คนอื่นอาจจะจ่ายพี่ร้อยหนึ่งแทนแล้วก็บอกว่าพี่หยุดเถอะ
1: แรงต้องแรงรู้ก่อน
0: เฮ้ย
1: ต้องมาทำร้าย
0: ก
1: ่
0: อนพี่บอยเห็นนักท่องเที่ยวอันนี้คนไทยด้วยนะทีนี้เขาขอให้นักดนตรีเล่นเพลงนี้รอบสองเล่นซ้ำนักดนตรีบอกโอยพี่ไม่ได้เกรงใจลูกค้าคนอื่นเขาบอกเขาให้3,000เล่นไหมนักดนตรีหันไปขออนุญาตคนอื่นว่าในยุคภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ขอแล้วกันนะครับฟังอีกสักรอบนะครับมันก็สร้างบรรยากาศให้มันเป็นเรื่องตลกไปสิใช่ไหมมันอยู่ที่การแก้ไขสถานการณ
1: ์การพูดคุยการยึดโยงเรื่องราวเหตุการณ์ใช่ไหมให้มันดูสนุกไป
0: เขาเล่นเพลงซ้ำแต่ว่าเขาขอแบบขอลูกค้าคนอื่นอ่ะแบบน่ารักอย่างเงี้ย
1: คือคนก็มาร้านเหล้าเนี่ยคนมากินมาดื่มเดี๋ยวมาฟังเพลงเขาก็หวังว่ามีความสุขเนาะไม่ใช่มาแบบว่ามาบึ้งตรึงมามีปัญหาอะไรกับใครนึกออกป่ะเขาเครียดมาทั้งวันก็อยากจะมาผ่อนคลาย
0: เออ
1: เราก็ต้องเอนเตอร์เทนเขาไม่ใช่มาติด
0: ใช่ใช่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันนี้ก็เมื่อช่วงที่แล้วคุณผู้ฟังด้งเล่าในมุมของตัวเจ้าของค่ายมือถือใช่ไหมที่ไปถูกคอรหาว่าเมาแล้วชนท้ายเอาไว้นั้นเถอะแต่ตัวเขาบอกเขาไม่ได้เมาสุดท้ายเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็วันนี้มีความคืบหน้าในส่วนของตัวผู้กรณีคือนายเอกรักษ์พ่อค้าออนไลน์เนี่ยนะเป็นการเปิดเผยจากพันตำรวจโทนุสรกิติยะโชตนะฮะรองผู้กำกับสอบสวนในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนสน.ลาดพร้าวบอกว่าวันนี้มีการเชิญฝ่ายคนชนหรือว่าอดีตผู้บริหารค่ายมือถือมารับทราบข้อหาแล้วในความผิดฐานขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายและข้อหาชนแล้วหนีเมื่อตัวในกระต้งยังไม่ได้บอกจุดนี้ถูกไหม
0: ครับครับ
1: ซึ่งเป็นการเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาหลังจากที่ผ่านมาได้นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยไกล่เกลี่ยหลายครั้งโดยเรียกเจรจาครั้งแรกในวันที่27มีนาคมแต่ก็ยังไม่สำเร็จเพราะต่างฝ่ายต่างผิดนัดรวมทั้งบางนัดก็คุยกันไม่รู้เรื่องทำให้คดีเนี่ยมันล่าช้าส่วนที่มีการเชิญมาให้มาแจ้งข้อกล่าวหาในวันนี้นั้นเนี่ยเป็นการนัดหมายเอาไว้นานแล้วเพียงแต่ว่าบังเอิญมาเป็นประเด็นข่าวเมื่อวานนี้หลังจากที่ผู้เสียหายได้ไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดตำรวจนัดไว้แล้วแต่เผอิญมันมีประเด็นแทรกซ้อนเข้ามาสำหรับประเด็นที่คนชนอ้างว่าไปผิดโรงพักถึง3วันก่อนค่อยมาที่สน.ลาดพร้าว3วันดูเมื่อต้นฝ่ายคนชนอ้างว่าไม่มีเจตนาจะหลบหนีเพียงแต่ว่าเช้าวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุได้เดินทางไปที่สน.โคครามซึ่งเป็นการเข้าใจผิดและไปผิดท้องที่แล้วหลังจากนั้นอีก3วันต่อมาถึงค่อยมารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนสน.ลาดพร้าวเพราะมารู้ทีหลังว่าเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ3วันผ่านไปแต่เราก็ตามในประเด็นที่ปรากฏในคลิปต้องสงสัยว่าคนชนนั้นเมาแล้วขับหรือไม่ยอมรับว่าผ่านมาแล้วหลายเดือนไม่สามารถที่จะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายได้แล้วซึ่งการแจ้งข้อหาเมาแล้วขับนั้นต้องมีพยานหลักฐานทางนิติวิทยา

0: าสตร์คือปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดประกอบสำนวนซึ่งไม่มีหลักฐานส่วนนี้ก็ไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได
1: ้โอ้โห
0: ต้องได้ดูคลิปอย่างที่พี่ส่งให้
2: ยังเลยพี
0: ่เอาเหรอยังไม่ดูใช่ไหมแต่จะมีการที่มีชนแล้วหนีซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็สามารถเอาผิดกับคนชนได้เช่นกันทั้งนี้แหมเอาผิดได้ก็จริงแต่ว่ามันคนละเรื่องไงเมาแล้วขับกับแค่ชนท้ายนึกออกไปโด่ง
2: ครับใช่คดีอุบัติเหต
0: ุทั้งนี้อาจไม่ทราบเจตนาในของฝั่งคนชนได้ว่าที่หายไป3วันเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายหรือไม่แต่ผิดในข้อหาชนแล้วหนีอยู่แล้วหูแหมหายไป3วันท่านผู้กับท่านหัวหน้าพนักงานสอบสวนไม่ทราบไม่รู้ว่าเจตนาอะไรโด่งคิดได้ไหม
2: โอ้ไม่รู้สอนรอไม่เจอ
0: ส่วนคดีทำร้ายร่างกายนั้นเป็นคดีที่ฝั่งคนชนได้แจ้งความกับถูกฝั่งส่วนคดีทำร้ายร่างกายนั้นเป็นคดีที่ฝั่งคนชนเนี่ยได้แจ้งความกลับฝั่งผู้ถูกชนว่ามีการทำร้ายร่างกายก็คือโดนต่อยหน้าจนหงายท้องอ่ะผมก็ตกใจนะดูในคลิปของหงายท้องไปดีหัวไม่ฟาดซึ่งฝั่งคนชนอ้างว่ามีพยานหลักฐานกล้องหน้ารถของตัวเองและคลิปวิดีโอของคนถูกชนรวมทั้งนำพยานหลักฐานเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่ตรวจร่างกายหลังเกิดเหตุมายืนยันกับพนักงานสอบสวนแต่ถึงอย่างไรก็ตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเป็นเพียงแค่ประกอบการรักษาเพื่อลายืนยันก็เดี๋ยวจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากนิติทางสถาบันนิติเวชของตำรวจด้วยดังนั้นฝ่ายคนชนจะต้องไปตรวจร่างกายกับแพทย์นิติเวชอีกครั้งเพื่อได้ใบรับรองมาเป็นพยานหลักฐานแม้ผ่านไปแล้วหลายเดือนเนี่ยแต่ว่าแพทย์ก็ยังตรวจได้นะสำหรับประเด็นผู้ถูกชนเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 170,000 บาทที่ดวงเล่าไปช่วงที่แล้วส่วนตรงนี้เป็นประเด็นทางแพ่งขึ้นอยู่กับคู่กรณีจะเรียกค่าเสียหายและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจรจาไม่เป็นผลก็ค่อยดำเนินการทางแพ่งต่อไปแต่สุดท้ายเนี่ยฝั่งคนถูกชนเนี่ยคือตัวพ่อหนุ่มพ่อค้าออนไลน์เนี่ยติดใจการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจที่พูดชี้นำการเจรจานั้นว่าในการเจรจาไม่เคยมีการชี้ช่องแต่อย่างใดเพียงแค่อธิบายให้คนถูกชนเข้าใจว่าถ้าฝั่งคนถูกชนได้มาพบกับตำรวจในคืนนั้นหรือมาแจ้งว่าขับรถชนคนอื่นมาก็จะไม่ผิดเรื่องชนแล้วหนีออกแต่เมื่อไม่มาพบตำรวจในคืนนั้นก็มีความผิดฐานชนแล้วหนีก็สุดท้ายเนี่ยก็คงต้องทั้งสองฝ่ายคุณผู้ฟังถ้าฟังความจากตำรวจแบบนี้แล้วก็ต้องพิจารณาพยานหลักฐานนะครับเพราะต่างคนต่างไม่ยอมกัน
3: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
7: ไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริง
1: โอ้ยปวดท้อง
2: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
1: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
2: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
3: 8

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
6: อาจจะได้อีกสักข่าวหนึ่งแล้วกันนะพี่บอยนะวันนี
7: ้
6: มีดราม่าเกิดขึ้นนะครับที่ชุมพรนะมีงานศพนะครับงานชาปนกิจก็จัดที่บ้านเนาะคนต่างจังหวัดจัดที่บ้านคนนิมนต์พระมาจาก2วัดเพราะว่าต้องการพระ25รูปมาสวดให้ก็นิมนต์นะครับจากวัดถ้ำพรุตะเคียน15รูปจากวัดเขาเจดีอีก10รูปปรากฏถึงเวลาพิธีนะฮะเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียนนะฮะอยู่ๆสั่งเลยไม่ให้พระจากวัดเขาเจดีขึ้นมานั่งบนอาสนะสงฆ
7: ์
6: ขอเป็นแค่ชุดของวัดของอาตมา
7: อ
6: ันนี้มันจะเริ่มมีเรื่องเกี่ยวกับซองมาเกี่ยวไหมพี
7: ่ไม่แน่ใจ
6: แล้วก็ไม่รู้ว่าเวลานิมนต์พระมาเนี่ยเราต้องทำบุญใช่ไหมล่ะเราต้องทำบุญทีนี้เจ้าภาพเนี่ยดันเอามาจากสองวัดนะครับก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นนะฮะเขาบอกเจ้าภาพก็เลยจำใจให้พระจากวัดเขาเจดีเนี่ยนะฮะลงมานั่งที่โต๊ะรับแขกด้านล่างอาสนะแทนนะฮะเพื่อไม่ให้เผชิญหน้ากันให้งานมันเดินต่อไปได้ล่าสุดรักษาการเจ้าคณะจังหวัดชุมพรสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วครับเพราะว่ามีการแชร์เรื่องราวเนี่ยไปทั่วเลยนะสร้างความเสียหายเขาบอกจริงๆเนี่ยพระทั้งสองวัดเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอดีตพระเกจิหลวงพ่อโปร่งโชติโกนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เลยมองว่าเฮ้ยจริงๆคุณก็มาจากสายเดียวกันนะแต่ทำไมไม่มีความสามัคคีกันเลยนะครับก็ตอนนี้โดนตั้งกรรมการสอบไปแล้วเพราะว่าการห้ามพระอีกวัดหนึ่งขึ้นอาสนะเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เกินไปไม่เหมาะสมกับธรรมเนียมปฏิบัติสงฆ์ครับนะเห็นพระอาจารย์พยอมก็ออกมาตำหนิด้วยนะออกมาตำหนิเรื่องนี้ว่า
7: ไม่รู้ว่าวัดนึงเขาตอบโต้ไหมดู
6: เขาก็ยอมเขาลงไปนั่งเขาก็ไม่ขึ้นทางนู้นก็ไม่ขึ้นเขาก็ไม่ขึ้นเพื่อให้งานมันเดินต่อไปได้ไม่งั้นก็ถ้าไม่ยอมกันก็ทีนี้ก็ไม่ต้องสวดนะฮะตกก็นอนรอไปไม่ต้องสวดคงดูไม่จืดนะพี่บอยนะ
7: บางทีเป็นพระก็ต้องสำรวมไม่ใช่ว่าพูดออกไมค์ให้ญาติโยมเขาได้รู้สึกเขาเรียกว่าใช่ไหม
6: ใช่
7: แต่ยังไงก็ต้องเก็บอาการอ่ะแล้วคราวหน้าคราวหลังก็ไปบอกญาติโยมว่าถ้านิมนต์มาแบบนี้คราวหน้าก็ฝั่งอาตมาไม่ต้องนิมนต์แล้วก็อะไรอย่างนี
6: ้โ
7: อ้ไม่ควรจะแบบประกาศศึกอ่ะ
6: ครับผมเนาะเป็นเรื่องดราม่าในวงการสงฆ์นะครับ
7: ครับ
6: วันนี้อาจจะไม่ครบถ้วนแต่ว่าเชื่อว่าเราไม่ตกหล่นประเด็นไหนนะพี่บอยนะนะครับ
7: ครับ
6: วันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับครับผมพรุ่งนี้เจอกันครับ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
10: ท้องเสียปวดท้อง อง
11: แน่นท้อง
12: มองหาย
13: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสนอข่าวต้นชั่วโมง

0: จากสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 19:00 นที่วัดเกษามคมหมู่ที่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของ10เอกอดิศรขับบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่ที่8ตำบลกายูคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ11อดิศรอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีและวัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่วัดมุมป้อมวัดไม้เรียงวัดสามัคคยารามวัดธาราวดีวัดทุ่งแย้วัดสวนป่านวัดมนาหวานและวัดวังตะวันออกที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรเวลา 14:30 กองทัพภาคที่3บริษัท SCL นิชิมูระแอนด์อาซาฮีจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบริษัทเจเนอรอนแอร์คอนดิชันนิ่งแมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรสวดมาติกาและสดับปกรเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนและมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดตากสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งบริษัทโฮมเอ็กซ์เพิร์ทเอเชียจำกัดบริษัททิ้งเน็ตจำกัดและบริษัทจัดหางานจ็อบไทยจำกัดรวมถึงสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครอบครัวศรีวรานางทองใบขารีเลิศและคณะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงประสบนิกรตลอดจนพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพประสบนิกรมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
0: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว

0: แค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะกับวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยพืชมงคลนะคะเอ๊ะวันนี้พระโคกินอะไรบ้างนะไม่ได้ติดตามเลยอ่ะคุณผู้ฟังถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยนะต้องมารายงานข่าวกันแล้วนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอู้ยุ่งมากเลยเพราะว่าวันอะไรเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเหมือนกันของคุณพ่อคุณแม่พรุ่งนี้มันเปิดเทอมแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะโอ้ยแม่นี่หัวหมุนเลยทีเดียวนะคะเตรียมหนังสือข้าวของของลูกนะเตรียมเสื้อผ้ารองเท้าอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะเดี๋ยวกลับไปเตรียมต่อเนี่ยไม่เสร็จนะเนี่ยแล้วเป็นอะไรไม่รู้นะต้องรอจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยถึงจะเริ่มทำเนี่ยนะคะมันก็เลยช้าอย่างนี้แหละอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะไม่ดีนะคุณแม่ค่ะอ่ะเอาละค่ะวันนี้อยู่กับพิมพ์ดามหานครนะคะ3เพลงต้นชั่วโมงค่ะเปิดไปสนุกสนานกันไปเลยเนาะสตอรี่ขี้เหงาค่ะ

จากแบมไพลินนะคะตามมาด้วยอาบน้ำมนต์จากพิมดาและปิดท้ายนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนกันด้วยแนะนำโตจากน้ำแข็งทิพวรรณค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครตอนรับคุณฟังเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะนะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะอย่าเพิ่งรีบไปนอนนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายๆชั่วโมงนี้มีเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากฟังเพลงอะไรนะอยู่กับเราตอนนี้เนี่ยนะคะสามารถโทรมาขอน้องแป้งโกะหลังไมค์ได้เลยค่ะ022481366ค่ะหรือเป็น SMS นะคะที่เบอร์4689400นะคะเพิ่มเติมเพลงช่องทางนี้มาได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะ Facebook Live ค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage ค่ะช่องทางนี้เนี่ยเข้ามาแล้วนะคะจะได้ชมทั้งภาพและเสียงเลยนะคะมาดูซิว่าวันนี้พิมดาแต่งหน้าเสร็จหรือยังนะแต่งตัวอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาดูกันได้เข้ามาแซวเข้ามาเมามอยกันได้ช่องทางนี้เลยนะคะแล้วก็นะคะจะบอกอะไรล่ะจะบอกว่าอะไรล่ะลืมเลยเดียวนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาได้แล้วก็รายงานตัวมาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพิมดานะคะจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วคุณผู้ฟังขารถไฟมารับแล้วค่ะ รถไฟแบบใหม่แบบสับเป็นไงเสียงวูดแบบหงุดหงิดมากเลยวันนี้ไม่สิ้นหวังไม่ท้อแท้แล้วนะเสียงวูดนะคะเสียงวูดแบบเหมือนแบบว่าคนกำลังหงุดหงิดนึกภาพออกไหมแล้วลมออกหูแบบนี้นะคะเอาล่ะทักทายกันเลยเนาะพี่ปุญญวัฒน์ค่ะจากอุบลราชธานีนะคะแม่เอสอนศรีนะคะบอกว่าอะไรเนี่ยพระโคกินเหล้าเหรอพระโคกินเหล้ามา5ปีแล้วแม่เอแซวว่าพระโคเมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะน่าจะติดใจเนาะแล้วก็ยังมีพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะบอกวันนี้จะอยู่ถึงเที่ยงคืนเลยนะคะน้องไบว่ารถไฟทำไมเสียงแปลกๆเอาเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะเบื่อเสียงรถไฟเดิมๆก็เลยลองหาเสียงรถไฟใหม่ๆมานะคะ เสียงโหดร้ายมากเลยใช่ไหมนะคะพี่น้องมังกรสวัสดีด้วยพี่ทีเอสเจด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องคิตตี้วังว่านะคะมีพี่ทีเอสเจนะคะพี่เอสุดหล่ อทักทายซ้ำปะเนี่ยเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59นะคะพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะมาทักทายกันนะคะเอาน้องไบน้องไบนี่เองเป็นคนให้ข้อมูลว่าพระโคกินเหล้ามา5ปีแล้วจริงปะเนี่ยนะจริงหรือเปล่านะคะหรืออะไรยังไงนะคะอาจรายงานตัวเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็จะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันนะมีอีกไหมมีอีกไหมมาได้เลยนะคะตอนนี้เลยพี่อุเทนหานสายพาพี่จิรพรเนียมอิ่มนะคะพี่ชลีสายลุยเที่ยวทุกจังหวัดบอกว่าพระโคกินถั่วครับไม่ใช่กินเหล้านี่จะเชื่อใครดีทีเนี้ยเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลก่อนแหละเพราะโคอาจจะต้องกินหลายอย่างใช่ไหมอาจจะไม่ได้กินแค่อย่างเดียวไงพี่จารีหรือเปล่าหรือยังไงนะคะน้องแชมป์จีสุกมาแล้วนะคะพี่ตั้มกระเตาะด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่จรุณนะแก้วด้วยนะคะพี่โนบิตะโนบินะคะมารอขึ้นรถไฟกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะรอให้น้องคอมพิวเตอร์เขาลั่นนิดนึงนะคุณผู้ฟังแหมวันนี้มันค้างๆอีกแล้วนะคะมันเป็นอะไรยังไงนะเนี่ยนะคุณผู้ฟังรอสักครู่นึงนะคะรอสักครู่เดี๋ยวเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟครบถ้วนแน่นอนนะคะสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะพี่จรุณนะคะพี่จรุณทักทายกันแล้วพี่ศักดิ์จตรอบอกว่าโคกินเหล้าพอแล้วอ่านแค่นี้พอครึ่งเดียวพอพี่อินแหนสวัสดีด้วยนะคะพี่จรูนบอกวันนี้นะคะผมก็เลยเมาตามพระโคเลยวันหยุดหรือเปล่าวันนี้วันหยุดหรือเปล่าก็เลยเมาได้ใช่ไหมพี่วิเชียนอุ่นชาวนาด้วยนะคะนี่แหละเห็นเท่านี้เองอ่ะคุณผู้ฟังไม่เห็นเพิ่มแล้วเนาะน้องหนีดูกู๊ดนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิรัติยาพรด้วยโอ้ชื่อเพราะจังเลยนะคะมีพี่หนูเพียรพกากุลด้วยนะคะพี่วิจิตนะคะจากจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็มีอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยมีแค่นี้จริงๆอ่ะคุณผู้ฟังไม่เห็นใครแล้วอ่ะมากันแค่นี้จริงหรอนะคะก็ตอนนี้เนี่ยค่อยๆทยอยเข้ามาเนาะค่อยๆทยอยเข้ามานะคะไม่เป็นไรอาจจะเป็นวันหยุดก็ได้ใช่ไหมนะคะพี่ฉลิวว่าพิมดาสวย
ขอบคุณนะคะเคยถ่ายรูปคู่ด้วยกันใช่ไหมเออนะขอบพระคุณมากๆเลยไม่มีการถ่อมตัวใดๆทั้งสิ้นใครชมสวยนี่ขอบคุณไว้ก่อนเลยนะคะอ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้นี่ไม่มีใครมาแล้วนะคะหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟของเรานะคะรถไฟออกแล้วนะมาเป็นแบบว่าเสียงแบบดุดันนิดนึงเนาะคุณผู้ฟังเนาะนี่นะเอายาวๆเลยเป็นยังไงนะเป็นรถไฟแบบโมโหอ่ะรถไฟขี้โมโหนะคะอ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายน้ำใหม่นะคะ022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะพี่เรดมี่มาสวัสดีพี่เรดมี่ด้วยสวัสดีพี่วินครสวรรค์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรืองนิดด้วยพี่ศักชัยด้วยนะคะนี่ล่ะนะก็ต้องรอกันนิดนึงคุณผู้ฟังบางทีนะคะข้อความมันอาจจะแบบมันอาจจะขึ้นช้าเนาะพี่สมศักดิ์บอกยังไม่หมดครับเหลือสมศักดิ์อีกคนนึงลาดพร้าว87ฝนกำลังลงเลยครับนะฮะสุดยอดของฝนเลยครับหน้านี้เย็นชื่นใจนะคะเออให้ไปตกแถวๆภาคอีสานบ้างเนาะเห็นบอกภาคอีสานแล้งมากเลยนะคะอ้าวละค่ะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้ขอ1สายหน้าใหม่022481366ค่ะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: จากกวางจิรพันธ์นะคะแหมพอบอกว่าจิรพันธ์นี่นะนึกถึงอะไรไก่ย่างนะน่าจะหิวแล้วนะเนี่ยนะคะเมื่อกี้มีหาข้อมูลไปแล้วคุณผู้ฟังผลการเสี่ยงทายล่าสุดปี2569นะคะวันที่13พฤษภาคมปี2569ผลปรากฏว่าพระโคเลือกกินถั่วถูกต้องน้ำยาและเหล้านะคะนี่ไปหาข้อมูลมาแล้วนะไม่รู้จะเชื่อใครดีนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
0: ่ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะฮัลโหลสายหน้าใหม่หายไปไหนเอ่ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะรอสายหน้าใหม่แป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะนะคะทักทายเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟัง Facebook Live ก็ยังคุยได้นะคะตอนนี้มารอแล้วสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะเอาหายไปไหนอ่ะสายหน้าใหม่หายอีกแล้วอ่ะสวัสดีค่ะหรือว่าเราเปิดผิด เปิดผิดเองแป้ง ตอนนี้แป้งทำหน้าเหวี่ยงใส่แล้วนะสวัสดีแล้วหลังไมค์เขาก็สวัสดีหลายรอบแล้วทำไมไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมสวัสดีค่ะอีกหนึ่งรอบ
2: สวัสดีจ้า
0: ได้ยินเสียงกันแล้วโทษทีแป้งเปิดผิดแป้งเหวี่ยงใส่แล้วสวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
2: จ้า
0: ใครคะชื่ออะไร
2: ชื่อบุญจ้าชื่อป้าบุญเนี่ย
0: ป้าบุญป้าบุญโทรจากไหนเนี่ย
2: จ้าอุบลจ้า
0: ป้าบุญโทรจากอุบลป้าบุญทำอะไรอยู่คะ
2: นอนฟังเพลง
0: อุ้ยใกล้จะพักผ่อนใกล้จะนอนหลับแล้วใช่ไหม
2: จ้าจะหลับแล้ว
0: หรอ
2: พี่จะหลับเลยจ้า
0: เหรอคะแล้วตอนกลางวันป้าบุญทำอะไรอ่ะ
2: ทำงานส่วนตัวนี่แหละ
0: นี่มีธุรกิจส่วนตัวด้วย
2: จ้า
0: ใช่ไหมป้าบุญทำอะไรบอกได้ไหม
2: ซ่อมรองเท้า
0: อ้าวเหรอคะดีจังเลยนะเพราะว่าซ่อมรองเท้านี่เป็นอะไรที่คนมาซ่อมเยอะมากเนาะป้าบุญเนาะ
2: ต้องมีบ้างเลยต้องมีปิดเพลงเงียบหน่อย
0: ทำไม่ทันเลยนะ
2: จ้า
0: ใช่ไหมคะ
2: จ้า
0: เนาะก็ดีเลยมีธุรกิจส่วนตัวนะคะป้าบุญทำซ่อมรองเท้าอยู่แถวไหนบอกพี่กัดได้ไหมเผื่อมีคนอยากเอารองเท้าไปซ่อม
2: โอ้ยอยู่บนจะมาถูกบ่
0: เอาเผื่อคนที่ฟังเขาอยู่
2: แถวหน้าราชพัฒน์จ้ะแถวหน้าราชพัฒน์จ้ะ
0: แถวหน้าราชพัฒน์เนาะ
2: มอราชพัฒน์จ
0: ้
2: ะ
0: ใครราชพัฒน์อุบลเหรอคะราชพัฒน์อะไรนะ
2: จ้ามอราชพัฒน์อุบลจ้ะ
0: เผื่อว่าใครเขาอยากเอารองเท้าไปซ่อมเนาะก็สามารถเอาไปให้ป้าบุญได้ที่แถวหน้ามอราชพัฒน์อุบลใช่ไหมคะ
2: จ้าน
0: ะเป็นยังไงป้าบุญอากาศร้อนไหม
2: ร้อนวันนี้ร้อนเมื่อวานฝนตกอยู่วันนี้ร้อนร้อนทั้งวัน
0: ร้อนทั้งวันเลยใช่ไหม
2: แต่เมื่อวานตกตัว
0: อ๋อใช่ไหมคะ
2: มีฝนไม่ตกจ้า
0: เออแต่เห็นหลายๆพื้นที่ที่เป็นภาคอีสานหมกแรงมากเลยแต่อุบลไม่แรงเนาะอุบลฝนตกเนาะ
2: จ้าเมื่อวานตกอยู่วันนี้ไม่ตก
0: ก็มีฝนตกลงมาบ้างให้พอชุ่มฉ่ำเนาะป้าบุญเนาะนะคะอ่ะเอาล่ะวันนี้ป้าบุญอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังเพลงของน้องอุ้มหลิมน่ะเพลงขอเป็นหมูขอเป็นหมู
0: แค่หมูใช่ไหมเพลงใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหม
2: เป็นแมนที่น้องเมย์น้องเมย์พูด
0: ที่เป็นคู่แฝดน้องอุ๋มน้องอิ๋มเหมือนได้เลยค่ะป้าบุญเดี๋ยวจัดให้นะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ทุกเสียงทุกสายจ้ะกับน้องหลังไมค์ด้วย
0: ได้เลยให้น้องแป้งโกะด้วยเน
2: า
0: ะจ้าค่ะขอบคุณป้าบุญที่โทรมาหน้าไมค์มากๆเลยนะคะคืนนี้นอนหลับพักผ่อนยังมีความสุขนะป้าบุญนะฝันดีนะ
2: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: สายชิวฮิวใจค่ะขอขอบคุณด้วยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

2เพลงค่ะแค่โมจากอุ้มอิ๋มสิงห์มิวสิกนะคะตามมาด้วยผู้สาวเก่าเขาบทจบจากน้องเนยพัศวรรณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครที่โทรเข้ามาหลังไมค์นะคะแล้วก็อยากจะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าคุณผู้ฟังฟังให้ดีๆเลยนะคะตั้งใจฟังเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่า Hill Life ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอเป็นพิเศษเลยค่ะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อึดอัดนะคะไม่สะสมความชื้นด้วยสามารถสวมใส่เพื่อที่จะทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะอ่ะฟังให้ดีๆซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมทั้งหมดที่คุณจะได้นะคะ4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทรไปที่เบอร์นี้เลยค่ะ02

0: 114-3990อีกรอบนะคะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียจดทันไหมคะ เอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปกันต่อที่มหานครไลฟ์
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ถ้าใครเกิดทันกรุณาร้องด้วยกัน

0: โอ้ย
1: โอ้โหป๋ามนต์สิทธิ์คำสร้อยมาเองนี่ต้องสนุกสนานแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังตัวจริงเสียงจริงนะคะจดหมายผิดซองค่ะนะคะป๋ามนต์สิทธิ์เขาเอามาร้องเอาไว้นะคะเมื่องานตลอนฮิตติดตลาดที่ผ่านมานี่เองนะคะที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะมหานครไลฟ์ขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะนั่นก็คืองาน

MIDL Awards 2026นะคะเปิดรับสมัครแล้วค่ะในยุคนี้นะคะที่เต็มไปด้วยข้อมูลของคนที่รู้เท่าทันสื่อคือพลังสำคัญของสังคมโอกาสของคุณมาถึงแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลทั่วไปเป็นสถานศึกษาหรือองค์กรนะคะนี่คือโอกาสทองของคุณค่ะเพื่อคว้าโลกเกียรติยศและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนะคะเปิดรับสมัคร7ประเภทดังนี้อายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์มากกว่า25ปีบริบูรณ์สถานศึกษาองค์กรภาคประชาสังคมองค์กรภาคเอกชนองค์กรภาครัฐรางวัลดีเด่นเกราะป้องกันภัยอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เด็กและเยาวชนนะคะสามารถสมัครได้ผ่าน3ช่องทางดังนี้ค่ะเลือกสมัครเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นนะคะประกาศมอบรางวัลวันที่21สิงหาคม2569ผู้ที่ชนะเลิศค่ะจะได้รับโล่เกียรติยศนะคะและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณรวมถึงโอกาสที่จะประกาศคุณงามความดีของคุณให้โลกรู้ด้วยสมัครหรือเสนอชื่อคนหรือองค์กรที่คุณคิดว่าเหมาะสมได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่31พฤษภาคม2569นะคะหรือว่าสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่เว็บไซต์นะคะpr.midl2026award นะคะลองเซิร์ชเข้าไปที่ Google ดูนะแล้วก็เดี๋ยวจะเจอลิงก์นะคะเพราะคนทำความดีควรได้รับการยกย่องมาร่วมแชร์และเป็นกำลังใจให้การพัฒนาสังคมไปด้วยกันเพื่อพัฒนานิเวศสื่อสุขภาวะยั่งอย่างยั่งยืนนะคะลองดูค่ะลองเสนอชื่อกันเข้าไปดูเนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ทั้งหลาย
5: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
6: ตทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
7: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: ไอ้

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: แบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: ยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนเก่งรอรับสายอยู่นะคะใครที่ยังไม่เคยคุยสายหน้าใหม่มาก่อนเลยคุณผู้ฟังเป็นโอกาสของคุณแล้วนะคะโทรมาแล้วทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะตังเกจากหน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะและอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคนที่ไม่ได้สายหน้าใหม่ไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าคอมพิวเตอร์แรนดอมไปค่ะ เจอได้ใครคนนั้นก็คือเดี๋ยวโทรกลับไปนะ

0: ณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: ยบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอธิบดีกรมการปกครองเร่งรัดสอบวินัยร้ายแรงกำนันดอนใหญ่หอมพร้อมกำชับในอำเภอทั่วประเทศคุมเข้มวินัยกำนันผู้ใหญ่บ้านจากกรณีที่สื่อออนไลน์รายงานเหตุการณ์ยิงกันบริเวณหน้าสถานบันเทิงในพื้นที่ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ที่ปรากฏเป็นข่าวคือนายคมศักดิ์แก้วสังกำนันตำบลดอนใหญ่หอมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนั้นนายฤทธิชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการด่วนให้ที่ทางการปกครองจังหวัดนครปฐมและอำเภอเมืองนครปฐมเร่งดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมเร่งรัดให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลการสอบสวนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทางนี้นายโชติพงษ์เปล่งวิทยานายอำเภอเมืองนครปฐมมีคำสั่งให้พักการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันตำบลดอนใหญ่หอมไว้ก่อนระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงและกระบวนการสอบสวนทางวินัยอธิบดีกรมการปกครองยังได้กำชับนายอำเภอทุกประเทศให้กำกับดูแลและเข้มงวดด้านวินัยของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับให้ประพฤติตนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบและจริยธรรมอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบการกระทำผิดต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่ละเว้นเพื่อรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ของฝ่ายปกครองรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพรรคประชาชนเตรียมเสนอญัตติตั้งกรรมธิการใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทนางสาวภคมลหนุนอนันต์โฆษกพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีพรรคประชาชนเตรียมยื่นญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทวันพรุ่งนี้ว่าได้เตรียมการไว้แล้วแต่สุดท้ายประธานสภาผู้แทนราษฎรจะบรรจุหรือไม่ต้องติดตามว่าประธานสภาจะเปิดโอกาสให้สภามีโอกาสที่ซักถามและตั้งคำถามเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่แม้วันนี้รัฐบาลจะยืนยันว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญและจะปกป้องเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กู้มาเอาไปใช้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนแต่ก็ยังมีคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบจากรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีว่าสุดท้ายแล้วเงินก้อนที่2ที่บอกว่าจะไปชดเชยหรือเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเร่งด่วนและคุ้มค่าจริงหรือไม่วันนี้หากรัฐบาลตั้งใจจะเดินหน้าเรื่องนี้ก็ควรแสดงความจริงใจให้พื้นที่กับสภาในการตรวจสอบพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาอย่างน้อยเป็นการแสดงความจริงใจให้ประชาชนเห็นว่าหลังจากนี้กู้เงินจะเดินหน้าแบบใดปกป้องผลประโยชน์ของประเทศจริงๆแบบที่พูดได้หรือไม่รัฐบาลแจงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวไม่ใช่เปิดเสรียังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะคุมเข้มกิจการสำคัญนางสาวรัชดาธนาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีใช่การเปิดเสรีให้คนต่างด้าวดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการกำกับดูแลแต่เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงหรือธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วเพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ทั้งนี้ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดเช่นธุรกิจโทรคมนาคมอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานกสทช.ธุรกิจศูนย์บริหารเงินอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายและการกำกับของหน่วยงานด้านพลังงานอย่างเคร่งครัดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตัวเอเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้ง

0: ย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: ห่อเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมพ์ดามหานครสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันกับพิมพ์ดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงค่ะชั่วโมงนี้ค่ะเราจะรับ1สายหน้าใหม่นะคะเราจะไม่ให้พลาดเหมือนชั่วโมงที่แล้ว ชั่วโมงนี้1สายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นี่ไงได้ยินเสียงละเป็นไงล่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่หัวเราะทำไมอ่ะคุณพี่หัวเราะอะไรอ่ะพี่อะไรคะ
1: อันนันครับ
0: พี่อันนันพี่อันนันโทรจากที่ไหนเนี่ย
1: โพแก้ว3แยก13ครับ
0: ทำอะไรอยู่ที่โพแก้วคะ
1: อ๋อเช่าบ้านอยู่ครับ
0: เราก็ตอบเราก็ตอบแบบว่ากว้างดีเนาะเช่าบ้านอยู่ไม่ใช่ถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่นั่งนอนหรือว่าตะแคงหรือว่ายังไง
1: อ๋อตอนนี้ไม่ได้ทำครับเพราะว่ามันหลอดเลือดในสมองแตก
0: จริงป่ะ
1: จริงครับขาซ้ายซีกมันอะข้างซ้ายเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือมันเหยียบคัดไม่ได้เลยแต่ถ้า
0: ข้างขวา
1: เกโอโต
0: ้ได้
1: ถ้าขับเกโอโต้ได้ครับ
0: อ๋อแล้วปกติพี่อนันต์ทำอะไรอ่ะทำงานอะไรอ่ะคะ
1: ขับรถมาอย่างเร็วครับ30กว่าปีขับรถนำเที่ยว30น่ะ2ชั้น
0: ขับรถโอ้ขับรถทัวร์นะ
1: ใช่ครับ
0: รถทัวร์แบบ2ชั้นนำเที่ยวอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วมันเกิดเหตุการณ์เส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าแตกนะแตก
1: ไม่คือหมอก็แทงมาในใบแพทย์คือหลอดเลือดในสมองแตกครับ
0: แตกเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นานหรือยัง
1: ก็ปีนี้เข้าปีที่3แล้วครับ
0: อ๋อเพิ่งปีที่3เองแล้วมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงตอนเริ่มต้น
1: คือมันไม่มีอาการเลยครับก็คือมันอย่างว่าอย่างวันเนี้ยผมรับนักเรียนที่ปานบุรีสะก่อนอยู่ปานนะครับ
0: ค่ะ
1: รับน้องเหลือที่ปาล์มบุรีมาดินเบอร์ออกจากดินเบอร์ประมาณ2ทุ่มยังไม่ถึงเส้น3 4 5เลยถ้าแก่โทรมาเขาบอกให้นั้นอยู่ไหนแล้วบอกกำลังอยู่เส้น3 4 5พี่ทำไมครับจะกลับมารถไม่ต้องล้างใช้กระจกไงปาดพื้นให้สะอาดแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปรับทหารในค่ายธนรัตน์ไปเชียงรายต่ออ
0: ้าวไปต่อเลยอ่ะเหรอ
1: ครับแต่ที
0: นี้ว่
1: า
0: ไม่ได้พักผ่อนเลยอ่ะนะ
1: ไม่ได้พักเลยครับ
0: ค่ะ
1: เพราะงานเขาเยอะมีรถแค่7คัน

0: กันหมด
1: แล้วทีนี้
0: ก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยหมูมึงไปไหนวะหมูบอกว่าเฮ้ยกูไปเชียงใหม่เออเดี๋ยวไปเจอกับร้านค้าร้านโมจิแล้วกันโมจินครสวรรค์ใน
1: ข้าม
0: สะพานเด
1: ย
0: ์ร้านของ
1: ฝาก
0: ครับข้ามสะพานเดย์ชาไปอยู่เทิร์นกับผมก็กินกาแฟสั่งให้เมียล่ะบอกดาเก็บ

0: เดินกินกาแฟเสร็จล้มลงไปเลยครับ
1: อ๋อเหรอไม่ปวดหัวไม่อะไรก่อนเลย
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยไม่มีอาการฟองเลยไม่ปวดหัวไม่อะไรสักอย่าง
1: ค่ะแปลว่าเราอาจจะมีความดันสูงอยู่หรือเปล่าแต่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ย
0: คิดว่าครับแล้วเสร็จแล้ว
1: แล้วเราไปกินกาแฟแล้วเราไม่ได้พักผ่อน
0: ใช่ครับแต่ก่อนนี้ผมก็กินกระท่อมมาอย่างเดียวกินกระท่อมกินกาแฟกินกระท่อมกินกาแฟ
1: ค่ะ
0: ครับก็เลยสั่งให้เมียบอกเฮ้ยไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
1: ตอนนั้นคือยังสื่อสารได้เหรอ
0: ได้ครับไม่เบี้ยวอะไรไม่เบี้ยวมือไม้ไม่เป็นอะไร
1: ค่ะแต่มันไม่มีแรง
0: ครับ
1: มันล้มลงไปค่ะ
0: คือแบบไม่ได้ล้มตึงนะ
1: ค่ะ
0: ค่อยๆนั่งเหมือนอย่างเรานั่งกับพื้นอย่างเงี้ยครับ
1: มันหมดแรงไปอย่างเงี้ยเนาะอ่อนแรงไว้อะเนาะ
0: แต่ว่าไปส่งโรงพยาบาลค่ายโรงพยาบาลค่ายเขาขอดูบัตรก็เอาบัตรให้เขาดูเขาแทงเพราะผมตกอยู่ที่สิรินธร
1: ค่ะ
0: ครับอ่อนนุชซอย90ครับ
1: ค่ะแล้วยังไงแล้วเขาแทงว่าเป็นเส้นเลือดแตกเลยหรือว่าเราได้เข้าเครื่องอะไรก่อนไหม
0: เขาส่งตัวไปสิรินธรสิรินธรก็เข้าเครื่องทุกอย่างเข้าเอ็กเตอร์อะไรทุกอย่างเขาบอกว่าเป็นหลอดเลือดในสมองแตก
1: แล้วรักษาไงคะ
0: แล้วหมอเขาบอกว่าดีนะว่ามาทันนะถ้ามาไม่ทันนี่คุณตาเนี่ยอาจจะปากเบี้ยวมือแปรหรือว่าอะไรอย่างนี้เลย
1: ค่ะแล้วใช้เวลานานไหมกว่าจะส่งตัวไปกี่วันกี่ชั่วโมง
0: ก็แค่45นาทีครับ
1: ไม่แต่ตอนนั้นอยู่ปราณบุรีไม่ใช่หรอหรือว่าอยู่กรุงเทพอ
0: ยู่ปราณครับ
1: อ้าว45นาทีนี่มาถึงสิรินธรแล้วเหรอ
0: ใช่ครับก็เขาเรียกรถมูลนิธิรถ
1: อ๋อมาอย่างเร็วเลยเนาะ
0: รถโรงพยาบาลเขาไปรับไอ้พวกทหารข้างใน
1: พอดี
0: ครับมันไม่มีรถก็เลยเรียกมูลนิธิสว่างแผ่ไพศาล
1: โอ้จำได้แม่นนะความจำดี
0: ครับ
1: จริงนะนะคะก็เลยรู้ตัวว่าเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแล้วได้แล้วยังได้ขับรถอยู่ไหมทุกวันนี
0: ้ตอนนี้ก็มีพวกเพื่อนโทรมา
1: ค่ะ
0: ไอ้นั่นขับรถได้ไหมก็เลยถามว่าเกียร์เขาปุกขับไม่ได้นะ
1: ขับได้แต่ออโต้เนาะแล้วมือข้างซ้ายล่ะ
0: ก็มือข้างซ้ายก็ยังมีแรงอยู่มีกำอะไรได้หมดเพียงแต่เท้าเราเนี่ยเหยียบขาดไม่ครับก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเกียร์เขาปุกเหยียบขาดกูเหยียบไม่ได้นะผมก็พูดกับเพื่อนอย่าง
1: น
0: ี้เพื่อนบอกไม่เป็นไรกูมีรถสองคันกูก็ขับออโต้ไปก็ไปเชียงราย
1: โอ้ขับไปถึงเชียงรายเลยเหรอก็คือทุกวันนี้ยังทำอาชีพขับรถอยู่เหมือนเดิมเนาะ
0: ไม่ครับก็คือเพื่อนๆโทรมาหรือญาติพี่น้องหลานๆเหลนๆเนี่ย
1: ถึงจะขับ
0: โทรมาครับ
1: กลางวันก็อยู่บ้านใช่ไหมคะ
0: ครับอยู่บ้านก็เก็บของเก่าขาย
1: ก็ยังดีเนาะ
0: ก็ได้ค่าปลากระป๋อง
1: ค่ะ
0: ป๋องสองกระป๋อง
1: ยังพอมีอาชีพเนาะให้ได้แบบว่าหากินกันเนาะนะขอบคุณมากๆเลยนะพี่อนันต์ที่วันนี้มาเล่าเป็นประสบการณ์ให้กับหลายๆคนได้ฟังกันเขาจะได้ระวังตัวกันเนาะ
0: ครับแล้วก็อยู่คนเดียวแม่เสียไปเมื่อวันที่1สิงหาคมปีที่แล้ว
1: แล้วแฟนล่ะคะภรรยาไปไหน
0: นั่นแหละครับผมจะพูดให้ฟังอยู่แล
1: ้วโอ้ยาวเลยไหมนี่ยาวเลยไหม มันจะยาวนะเวลาจะไม่มีแล้วนะยังไง
0: ก็หมอนัดอีก3เดือนใกล้จะ3เดือนขอเงินครบ 1,000 ว่าจะนั่งรถมาที่โคแก้วเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาบอกมีจะไม่ให้ผมก็เดินจากปราณบุรีมาบ้าน10วัน10คืน
1: เอ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยเดินมาเหรอ
0: เดินมาครับ
1: ค่ะ
0: จริงจริงไม่โกหก
1: แล้วก็ไป
0: ไงก็ถึงเวลานัดผมก็เดินจากโคแก้วไปสิรินธร
1: อ
0: ีก
1: ตายเลยแล้วยังไงต่อ
0: ก็หมอถามมายังไงบอก
1: เดินมา
0: เดินมา
1: ค่ะเดินกระเพกกระเพกไปอะนะ
0: ครับไม่เท้าวัน
1: ไม่เท้า
0: ครับเขารักษาตัวให้ยามากินแล้วมากิน
1: แล้วยังไงจบยังไงเรื่องนี้คือยังไง
0: ก็คือ
1: เอาตอนจบแล้วได้ไหมข้ามไปเลย
0: ทุกวันนี้ก็ดีแล้ว 90% เกือบร้อยแล้วพอได
1: ้กินยาแล้วค่ะกินยาแล้วก็
0: กินยาตลอด
1: กินยาตลอดเนา

0: ค่ะขอเป็นกำลังใจนะหายไวๆนะพี่อนันต์นะแล้วนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ของพี่จินตลาอะไรถ้ำนางนอนอะไรนะครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณที่โทรมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะ แต่ก็เล่าสนุกนะนี่ถ้าเกิดเล่าเรื่องพงเรื่องผีนี่น่าฟังมากเลยนะเล่าสนุกนะเล่ายาวเลยนะคะ
1: ผมโทรทุกดีเจแล้วติดแต่ไม่ค่อยมีคนจะรับ
0: เอาล่ะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะหมดเวลา
1: แล้วน้องเมย
0: ์ค่ะ
1: น้องเมย์สิชาอะไรอ่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็ไม่ว่าครับเขาโทรมาก่อน
0: ไม่เป็นไรมันมีหลายสายค่ะพี่เดี๋ยวมันก็แรนดอมกันไปนะวันนึงก็ได้คุยกันนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะพี่อนันต์เดี๋ยวก่อนวางสายพูดสโลแกนก่อนขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณมากมากเลยคืนนี้พักผ่อนให้มีความสุขนะคะฝันดีนะคะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
1: ครับ

นี่ล่ะค่ะ4เพลงมีใครเดาถูกบ้างไหมว่าพาเหรดชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเนาะนะคะ4เพลงเลยนะคะเพลงแรกวอนนางนอนค่ะจากจินตลาภูลาภนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะซึ้งๆกันต่อเลยอีก3เพลงนะคะคำสัญญาผาหมออีแดงค่ะจากน้องคะแนนณัชนันท์นะคะฮักบ่จำที่คำชะโนดจากพี่ท็อปนรกรและปิดท้ายด้วยฮักลาที่ผาแต้มจากน้องฝนลัดาวันนั่นเองนะคะ4เพลงค่ะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ชั่วโมงที่2แล้วนะคะเอาล่ะค่ะเตรียมตัวให้ดีๆนะคะรถไฟมารถไฟมาค่ะคุณผู้ฟังมาไม่หยุดเลยทีนี้นะคะรถไฟวันนี้เราเป็นเสียงแบบเกรี้ยวกราดนิดหนึ่งนะคะพูนมาเร็วรีบขึ้นรถไฟนะคะมาดูหลังไมค์กันก่อนค่ะหลังไมค์วันนี้มากันเพียบเลยนะคะหลังไมค์มีพี่อนันต์จากโคราชนะคะโอ้ชื่ออนันต์หลายคนเลยวันนี้นะคะป้าเกี่ยวจุมพรน้องไบนะคะพี่ชลีนะอาหลนสตูลพี่อารีเชียงรายนะคะและก็พี่ธงชัยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยนะมีทั้งพี่เน่งบึงกลุ่มยายแสงบางนาประชมนครนายกประยาสุประการนะคะคุณลุง935แท็กซี่ด้วยนะคะพี่สมหวังจากประจวบด้วยนะคะอุ้ยหลายท่านเลยนะคะที่โทรเข้ามาทางหลังใหม่ส่วนทาง Facebook Live นะคะ Facebook Live วันนี้นะคะก็รายงานตัวกันแล้วเรียบร้อยนะคะขึ้นรถไฟได้เลยนะน้องมังกรน้องคิตตี้วังว่านะคะพี่เพราะไม่คู่ควรจึงไม่อาจเอื้อมนะคะน้องแชมป์สีสุขนะคะน้องไบสไลเดอร์นี่มาทุกช่องทางเลยนะคะพี่วันชัยแซ่อุ้ยนะคะขอเป็นมิตรเพลงคนใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะคะพี่เสาคำเจ้านะคะแล้วก็ยังมีพี่เกศสุดาสองสีด้วยพี่วันชัยนะคะพี่จำปีขุนทองด้วยนะพี่ดาราด้วยนะคะพี่นางฟ้านางฟ้าพี่ทีเอสเจพี่ศักดิ์จอตรอนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะมีอีกแป๊บนึงขออนุญาตเลื่อนขึ้นดูนิดนึงนะคะมีใครอีกบ้างไหมรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีพี่สมใจยิ้มสุดสยามนะคะแล้วก็มีพี่นางฟ้านางฟ้าทักทายแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์พี่หน่อยมีรอดนะคะพี่หนุ่มเพียรประกากูลพี่พีระเดชดีกังเจ้าพ่อป๊อปคอร์นด้วยพี่สมใจบอกชมจากกระบี่ครับผมนะคะเอาล่ะน่าจะมีประมาณนี้แหละเนาะคุณผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟออกแล้วค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์พี่หน่อยมีรอดนะคะ เอาสิเป็นไงล่ะเสียงซ้อนกันไปด้วยเป็นไงฮะดีเจก็พูดไปนะคะรถไฟก็มาออกไปนะคุณผู้ฟังนะเราก็ต้องใช้แบบว่าหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายช่องทางเลยนะคะในการเปิดเสียงรถไฟนี่ไงอ่านข้อความอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็เลยอาจจะมีเสียงแทรกเสียงซ้อนกันสักนิดหนึ่งเนาะคุณผู้ฟังเนาะพี่จำลองไอซิ่งบอกมาด้วยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะมีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากน้องออนอรดีมาฝากในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ยอมแพ้ที่เธอจากนกออนอรดี TIG ค่ะสังกัด TIG Record นะคะคำร้องทำนองได้พี่ตั้ม Voice เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เพชรไดอารี่นะคะมีการผสมผสานเนาะระหว่างดนตรีไทยๆนะคะแล้วก็การร้องแบบลูกทุ่งลูกทุ่งด้วยนะคะจอกิวี่ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะทรีทเมนต์บำรุงผม Green Bio ผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอกิ
1: วี่สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ไอทุยจากวงแอลกอฮอล์สัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่2เลยนะคะมีคนขอเข้ามาเยอะมากๆเลยก่อนหน้านั้นแก้บนค่ะจากการตองทุ่งเงินอยู่ในฮิตที่4ในมหานครชาร์ตค่ะหยิบมาฝากกันนะคะ2เพลงในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
0: พักกันสั้นๆสักครู่หนึ่งค่ะหลังโฆษณากลับมาฟังนิทานก่อนนอนค่ะ

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายชั่วโมงแล้วอย่างที่บอกไปว่าเราจะมาเล่านิทานก่อนนอนกันนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ากระทบไปหมดเจ้านายโทรบอกเลขาห้าวันนี้ไปเที่ยวปารีสกับผมนะเลขาโทรบอกสามีห้าวันนี้ฉันต้องไปประชุมกับเจ้านายที่ปารีสสามีจึงโทรไปบอกกิ๊กห้าวันนี้เมียผมไม่อยู่บ้านช่วยมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยกิ๊กบอกกับนักเรียนว่าห้าวันนี้ครูมีธุระงดเรียนเด็กโทรไปบอกปู่ว่าห้าวันนี้งดเรียนฮะปู่พาหนูไปทะเลหน่อยได้ไหมฮะปู่เลยโทรไปบอกเลขาว่าผมไปปารีสไม่ได้แล้วนะต้องพาหลานไปเที่ยวเลขาจึงโทรไปบอกสามีว่าเจ้านายมีธุระด่วนงดไปปารีสสามีโทรบอกกิ๊กว่าเมียไม่ไปละเดี๋ยวค่อยนัดใหม่กิ๊กก็เลยกลับไปบอกนักเรียนว่านักเรียนทุกคนเรียนตามปกติค่ะ

0: นี่แหละค่ะกระทบกันไปหมดเลยเห็นไหมสุดท้ายนี่วนกันเป็นวงกลมเลยเป็นห่วงโซ่เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเป็นไงคะเรื่องราวของนิทานก่อนนอนคืนนี้นะคะสนุกสนานกันไปเนาะเอาละค่ะทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลง
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณด้วยกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตคณิตนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องลูกตาลกันต่อค่ะพรุ่งนี้นะคะ10โมงตรงเจอกับพิมดาได้ใหม่วันนี้นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนรักทุกคนนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท

0: แถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

หมายจับกันเลยเด็กๆแบบนี้22:14 นครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนลูกการชนิชานะครับออกหมายจับงานจางน้องต้นข้าวเขมนาหรือว่าต้นข้าวอาสยามเลยก่อนนั้นนางสาวมั่นงานจากธัญญาชัชยาหรือชื่อเดิมธัญญาอาสยามนะแล้ววันนี้เปิดมาด้วยหน้าจอมิสคอร์คนรอมิสอยู่งานจากน้องๆ New Country กับฮิตมาราธอนครับคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับหรือว่าลูกโนดนะมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลจริงๆชื่อคล้ายกันเลยนะชื่อคล้ายกันเลยทีเดียวอ่ะทักทายทุกช่องทางครับทั่วทั้งประเทศด้วยผ่านทางลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกครับผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กในขณะนี้กันด้วยนะครับก็รับช่วงต่อมาจากพี่พิมพ์ดามหานครเมื่อสักครู่นี้ช่องทางการขอเพลงครับคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์022481366022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ครับค้นหาคำว่า LTM FM 95ทาง SMS ต้นชั่วโมง4ทุ่มนี่นะฮะก็สวัสดีไปถึงแม่ๆก่อนน้องไรอันกาดบัณฑิตนี่นะฮะก็มาขอเพลงกลางดาวและเซิงโนบิตะนะครับและสวัสดีไปถึงน้องต้องระยองด้วยขอเพลงมีความต้องการทางแพทย์สูงพี่พีเสด็จส่วนพี่บูมก็ขอเพลงนางสาวมันเมื่อสักครู่จัดเสิร์ฟไปให้เรียบร้อยคุณเบลครับผมขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปพระสุพัฒน์และมีอีกหนึ่งข้อความขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนะส่วนทางไลฟ์สดครับแวะมาทักทายกันได้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมมีเสียเปียกขอเพลงคนต้นทางและปลายฟ้าพี่อรุณแสงสอนสวัสดีด้วยพี่บูมนครพนม

ผมนะครับคุณเมตตาขอแฟนขอเป็นแฟนส่วนตัวนะครับคุณพี่อุไรปราปรามพี่ปุ๋มเอ้ยคุณจำปีนะอ่ะแล้วก็มีพี่บูมนี่บอกว่าเปิดฟลอร์หน้าห้าง4 ทุ่มนี่ยาวๆไปเลยอ่าได้เลยได้เลยได้เลยวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้เนาะมาแต่เราจะค่อยๆขยับจังหวะกันไปนะครับคุณผู้ฟังแวะมาคอมเมนต์กันได้นะครับ Facebook Fanpage LTMFM 95งั้นจากกิมกลอยครับเสียดายเด้

จะได้เด้งานจากคิมกลอยเทดอลมิวสิกครับคุณผู้ฟังนี่นะครับสวัสดีไปถึงคุณธีรวัตรด้วยบอกว่าไม่ง่วงนอนเหรอดีเจยังไม่ง่วงครับพี่นะยังไม่ถึงเวลาแต่รอฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาก่อนคุณดิปสุดาบอกว่ามาแล้วกินกระเพราไก่เพิ่มพลังตอนนี้คึกเลยนะฮะคึกเลยโอ้ดีไม่ร้องกับกาบเอ้ย อันนั้นเสียงอะไรเสียงเป็ดส่วนทางSMS นะครับก็มีคุณหนูเดย์นี่ขอเพลงบอกว่าวัดดีครับพี่บ้าวขอเพลงโป๊ะเช๊ะของพี่บิวกัลยาณีหน่อยหนูเดย์เนี่ยอยากฟังเหลือเกินเปิดให้สักทีจัดให้นะจ๊ะขอมาจัดไปช่วงนี้ดึกๆไม่ต้องคิดเยอะ

จอยๆกันไปส่วนทางหลังไมค์หน้าไมค์ครับตอนนี้เปิดรับสายกันแล้วที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-1366นะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มาหนึ่งสายหน้าไม้มาแล้วสวัสดีครับยายสุ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยายสุนะจากสงขลาใช่ไหมคร
2: ับ ยายสุอยู่ไหนอะลูกหนุ่ยคนที่ไหนอะลูก
1: พัดทลุงครับยายสุครับ
2: โอ้ยายสุอยู่แรมสมีราสงขลา
1: โอ้เป็นโอ้อยู่เศร้าแรมสมีรานะแล้วฝ่าฝนตกไม้ครับวันนี้ฟังนั้น
2: แม่เอ้ยตกไปเต็ดเลยตกไม่ทุกวันเลยลูกสิ่งนี้สิ่งเต็ด
1: ครับแต่ที่ดีดุยนะ
2: นั่นแหละพอไอ้โลดลูก
1: โอ้แล้วดึกๆหลอนจังเสียมานี้บ้านยายสุ
2: แม่เอ้ยยายแรกหนุ่ยเ
1: ยอะเย็นมากเย็นมาก
2: แม่ปันเด้นี่ลูก
1: มัน
2: อยู่ริมเล่กันเนี่ยเราเหรอ
1: ครับ
2: ริมเล่สบีล่านะลูกนะ
1: ครับ
2: แม่ว่ามันตกมันมีทั้งคลื่นทั้งอะไรมาทันแล้วก็เรียกว่าพายุดูร้อน
1: มาลมเล่กันสัดมากลมสัดยิงดึกยิงร้อน
2: เพลงนั้นเนี่ยตัวเดียว
1: เพลงอะไรดีล่ะยายสู้
2: ไม่เคยรักใครแต่พี่ใครนุ่ย
1: โอ้นี่เศร้าแรมสมิล่าต้องลองเพลงนี้ได้แน่นอนสักฮิตนะผ่อนคลายสักนิดนึง
2: คนแก่เพศนังกว้างเศร้าเลื่อนน้อยตั้งปี
1: แม่ตัวแทนนิดนึงลองเพลงโชว์สักฮิตลาวรักพี่ใครนุ่ยสักฮิตตาไม่เคยรักใครสักฮิตตาใหญ่สู้
2: ไม่เคยรักใครแต่พี่ใครนุ่ย
1: รักพี่ใครนุ่ยนุ๊กๆกันนี่นะ
2: เหลือน้อยเป้เนี่ยอุ้ยนั่งยิ้มกว่าหน้าไม้ตะเป็ด
1: ครับแล้วยังไม่ก้าวนอนทีป่านี้แล้ว
2: นอนไม่ได้เลยลูก
1: อ๋อใส่ลาว
2: เพราะว่าทำไม่ดี
1: อ๋อทำงานทำ
2: ซ้อมป้ากันอยู
1: ่อ๋อพันนี้นี่เอง
2: นั่งซ้อมป้า
1: อ๋อ
2: ต้องโอไล่มาดังเป้
1: อ
2: ๋
1: อ
2: แล้วจังจะก้าวเหลือน้อยเป้เอ็ดติดว่าเลยเป
1: ้โอ้ยสู้สู้สู้สู้นะ
2: แต่เล็กอยู่แต่อยู่หน้าลาบเนี่ยแต่แรงกัน
1: โ
2: อ้ต้องมันอร่อยยี่สิบโอ้ซึ่งลบมาต้องมันอร่อยหกสิบลบบ่อย่างทรงกล้า
1: อืมใช่ก็อยู่ประจำเลยทรงกล้ายาวเลยนะ
2: นั่นแหละฟังประจำตั้งเล็กต่อสองมันอร่อยยี่สิบว่านกวังสถานีวิทยุนี่อยู
1: ่ครับผมนี
2: ่โคซกไม่รู้กี่คนแล้วกวัง
1: โคซกเปลี่ยนไม่รู้กี่คนเลยจริงๆแต่ใหญ่ซุกยัง
2: เปลี่ยนมาจังหูเลยต้องมันอร่อยยี่สิบแต่เลยจำไม่ได้ใหญ่
1: จริงจริงจริงจริ
2: งต้องมันอร่อยยี่สิบมันใหญ่อยู่หน้า
1: ครับ
2: ใหญ่ใหญ่ใหญ่จำไม่เหม็นต้องมันอร่อยยี่สิบเต่าเลยไม่รู้รายการนี้ซึ่งน
1: อง
2: ก็เลี้ยงล่ามเลยการทานนั้นเจ็ดร้อยแปดร้อยเดือนในใจพันพน้าเมดูตุ้ยไก่แกงเล้งก๋วยเตี๋ยวสามบาทของหน้าล่าม
1: โนสมัยก่อนนะอย่าสู้นะนี่อย่า
2: อายุทรงกล้าก๋วยเตี๋ยวแปดสิบหกสิบลูกเออ
1: มันครับมันนี่แหละมันก็นะตามขาเงินเนาะ
2: หนุ่ยเรียนล่ามกันเหรอ
1: ไม่ครับผมเรียนอยู่แถวๆประชาชื่นแต่
2: ว่าหนุ่ยเสี้ยนโปรจังเลย
1: โอ้ขอบคุณมากครับใหญ่ซุ้
2: งน่าว่าอยู่รอดจังเสี้ย
1: ไม่ค่อยรอดเท่าไรครับเป็นเด็กผัดลูกนี้แหละ
2: โปรรังไม่กับเสี้ยงว่านพี
1: ่อ๋อนะผันปรือก็ขอบคุณใหญ่ซุ้งมากที่โทรมาหน้าไม้นะใหญ่ซุ้
2: ง
1: นะ
2: แล้วเราก็ตั้งแต่อยู่หน้าล่ามนู่นแหละกว้างบนเราหนังเหยียบป้า
1: แต
2: ่ลากเล่ไม่ไกลนั่นนี่แต่อยู่กับที่สายอีกอ
1: ี
2: กอะไรนี่เลือกแต่นี่มันเจ็ดติดเดียว
1: อ๋อแต่เจ็ดสิบแล้วโอ้ยอย่างแข็งแรงนะทางอย่างหยาบ
2: ค
1: ายอยู่ได้
2: ไม่ใจแข็งแรง
1: จ
2: ับได้เบี้ย
1: เออเข้าใจได้เข้าใจได้นะโอ้สู้กันไป
2: เอาเกิดในการวิ่งไม่เคยดักใครเราพี่ใกล้นู่นน่ะกินตึ้งหน้ารามดู
1: ได้เลย
2: หน้ารามกันวิ่งเลยนุ่มปักพวก
1: อ๋อปักพวกอยู่เยอะนะ
2: แต่ลงดาวกันยั่งไก่เก่งกันยั่งเออไปอยู่ตั้งพันห้าร้อยยี่สิบเพลแล้วเราอยู่กันแต่เล่นปลดเมฆสองบาทนาที
1: โอ้
2: ยเดียวสามบาท
1: เพชรยุคนี้นี่คุณ
2: เทพดีล่า
1: อ๋อแถวเทพดีล่าซอยนั้
2: น
1: แถวนาลามเลย
2: สถานีวิทยุสู้ได้กับมึง
1: ครับมา
2: แล้วเทพดีล่าเนี่ยมันอยู่ติดกับสถานีไปทางไหนนั่นเนี่ยไอ้ไรก็เดียวไอ้เจ๊ก็เหยียบฟ้าโล่มากัน
1: แถวนาลามหรือหน้าครับ
2: มันอยู่ติดกันในสถานีนั้นไปทางซอยกลางวัดเทพดีล่าเนี่ย
1: ครับที่มันทะลุนู
2: ่นห้วยกว้างห้วยกว้างไปห้วยกว้าง
1: ไปห้วยกว้างมามันมาเมงจ่ายแล้วทะลุตรงนี้ได
2: ้ใหญ่อยู่หน้ารามแต่เลยสถานีวิทยุรายการเพลงตรงเนี้ยพวกเมกาบางกะปีก็เปิดกว้างกันทุกวันมือใหญ่ไปลาดบางกะปีแล้วว่าลูก
1: ใช่ใช่ใช่
2: ตอนตรงนี้ลูกนะ
1: ได้เลยใหญ่สู้มันหรือสู้กับแข่งรอได้เลย
2: อย่าป่วยอย่าแก่อย่าจนในร้อยสวยสวยสวยลูกนะ
1: ไอ้ยาคำโวยพรได้แรงออกจริงนะสาวสงฆ์ข้าเราเร็วอยากฟังรักผีไข่หนุ่ยเวอร์ชั่นใครใหญ่สู้รู้จักใครดาวตายหรือว่าอะไรดี
2: หนังกลางๆนี่ยิ้มยิ้มไม่กวนเพ่เหงือกจ้ากวนลา โอนสิ
1: เออฝากสวัสดีกัน
2: มาช่วย
1: นะ
2: มาช่วยมาช่วยนางโมนางคุยไหนอ๋อโน่น
1: อ๋อ
2: วิทยุไม่ใกล้มีวิทยุกันไหนอยู่ก็ฟังโทรศัพท์กันที่โรงที่วิทยุสารสิทธิ์สเตอร์ออกมาจากตลาด
1: จริงจริงจริง
2: จริงที่ก็มาฟังเพลงกันเนี่ยก็อยู่กลางบ้าน
1: แต่ถ้าวิทยุมันยังมีดีเจมาค่อยแล่งค่อยพูดแล้วนะยายสู้นะ
2: นั่นในยายกว้างสมัยบุษบาล
1: โอ้นั่น
2: เออจริงไหมลูก
1: โอ้นี่เอามาต
2: า
1: เลย
2: นี่อยู่ในร้านตะกอนอร่อยยี่สิบมันใหญ่ติดใหญ่สตานีวิทยุสู้เนี่ย
1: อืม
2: ซึ่งอยู่สงขลาไหวไปเที่ยวสักที่สตานีวิทยุสู้เลยก็การย้ายมาสงขลา
1: โอ้นี่แหละ
2: กูเดี๋ยวอะไรก็เรียกกองไว้กอง
1: ครับถ้าสงขลามันมันมันกองไว้กองฟังปานูฟังเทศนาบินนู่นไปนี่นะ
2: นะ
1: โอเค
2: ถูกนี้ลูกนะ
1: ได้เลยครับยายสู
2: ้หลักเป็นลูกลูกนะ
1: ครับเราปีไข่หนุ่ยดาวตายนะผมเปิดดาวตายนะครับผมสวัสดีครับ
2: ทุกคนถูกฝากนะกาลงคนไทยด้วยกันหลักกันนะกา
1: สุดยอดสวัสดีครับนี่ได้แรงออกจริงไอ้ยายใหญ่สู้สวัสดีไปถึงพีพีนี่เรียกพี่แล้วนะเออใหญ่สู้เพื่อนเพื่อนเพียบอ่ะกำลังแบบว่าเดียบพากันอยู่ดึกดึกพันนี่สี่ทุ่มครึ่งครับผมนะครับกับโอ๊ตคณิตนี่กับ FM 95แล่งตายไปแล้วลาวก็ทักทายคุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับเมื่อสักครู่ขออนุญาตแหลงภาษาใต้สักนิดหนึ่งนะแต่ช่วงนี้สายชิลฮิวใจเมาเพลินนี่เพราะว่าจะได้แบบว่าท้อกันสักนิดหนึ่งนะในช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจครับขอบคุณย้ำๆครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดไปเสร็จในไลน์ I love ยำยำ
0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: รักข้ามครองนะฮะในจังหวัดแซมบ้าน้ำมันแพงไหมครับ
2: แพงนิดหน่อยฮะ

0: ให้น้องจดแข่งปากรักรุนแรงน้ำมันแพงเลยดับไฟคุยกัน
1: เอาวัยรุ่นอยู่ไหนขอเสียงวัยรุ่นดังๆหน่อยเร็วโอ้โหวัยรุ่นอยู่บนเวทีทั้งนั้นเลยข้างล่างคือใคร
2: ดังอีกดังอีก
1: ขอเสียงดังอีกเร็ว
0: อันนี้ไม่ใช่แรกรุ่นอันนี
1: ้
0: อันนี้รุ่นแรก

0: นี่ช่วงนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดจริงๆน้ำมันแพงครับเป็นการแสดงจากพี่เด่นชัยสายสุพรรณนะฮะกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนี่ก็เป็นเรื่องราวของราคาน้ำมันซึ่งพรุ่งนี้นะฮะตั้งแต่ตี5ของวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่14พฤษภาคมนะครับราคาน้ำมันทั้งกลุ่มดีเซลน้ำมันเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ก็ขึ้นนะฮะ70สตางค์ต่อลิตรนะครับก็ช่วงนี้รู้สึกว่าแหม2-3วันขึ้นอีกแล้วนะฮะอะยังไงก็รัดเข็มขัดเนาะรัดเข็มขัดจนหายใจไม่ออกแล้วจริงๆฮะน
1: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 22:49 โดยประมาณนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชามาช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอากาศมันค่อนข้างแปรปรวนนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแหมบางทีพอร้อนนี่ก็ร้อนร้อนเหลือเกินนี่รอเรือกันไปเลยเปิดพัดลมธรรมดาแม่มันก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมคุณผู้ฟังตอนนี้ร้อนแบบนี้เนี่ยครูพลัสสักหน่อยดีกว่าครูพลัสคืออะไรครับเอาอยู่แน่นอนนะฮะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอน้ำครูพลัสครับคุณผู้ฟังตัวนี้เป็นรุ่น AV514นะฮะก็จะเป็นตัวช่วยคุณนี่แหละลดอุณหภูมิได้ทันอกทันใจนี่3-4องศาแบบลดลงนะลดแบบว่า3-4องศาได้เลยเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งครับผมปรับแรงลมเนี่ยนะปรับแรงลมได้3ระดับด้วยพร้อมกับระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะครับเย็นทั่วห้องส่วนดีไซน์ของเขาครับดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมีล้อเวลาเคลื่อนย้ายไปมุมนั้นมุมนี้มุมห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมห้องนอนอย่างงี้โอ้ยเย็นได้ทุกที่เลยคุณผู้ฟังมั่นใจครับด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มด้วยนะหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงครับคุ้มสุดๆราคาในวันนี้ที่จะมานำเสนอคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครในราคาเพียง 1,190 บาทครับคุณผู้ฟัง1190บาทนะยังไม่หมดเท่านั้นคุณรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็คอีก4ชิ้นคูลิ่งแพ็คนี่ก็เอาไว้แบบว่าแช่ในช่องฟิตช่องน้ำแข็งอะนะให้มันเย็นๆแล้วเอามาใส่ในช่องน้ำโอ้ลมพัดมาสบายเลยสดชื่นโทรเลยครับผมสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990ย้ำอีกครั้งครับ02-114-3990ถ้าจดเบอร์โทรศัพท์ที่จะสั่งซื้อไม่ทันโทรมาถามหลังใหม่ได้เช่นกันนะครับส่วนตัวนี้จากช็อปมาเนียคุณฟังค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ให้น้องตองระยองด้วยนะครับฝากไว้ทาง SMS 468-9400ความต้องการทางแพทย์สูงจากพี่พีเสด็จครับผม
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
0: ต่อเนื่องทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับงานจากพี่เทอรี่เมฆวัฒนาครับความรักสีดำแล้วความรักของคุณตอนนี้เป็นสีอะไรอยู่เอ่ยเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับมาพูดคุยกันได้02-248-1366

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยโอ๊ตคณิต สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ23 นาฬิกากับอีก 3 นาทีหรือ5 ทุ่ม 3 นาทีโดยโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนิชานะครับพาเรทเพลงฮิต1สายรอพูดคุยกันอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่นพครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะครับพี่นพยังไม่นอนใช่ไหมพี
2: ่ยังนอนดึกวันนี้นอนดึก
1: โอเคขอบพระคุณมากเลยแม่ผมกลัวแบบว่าคุณผู้ฟังจะไม่รับสายหน้าไมค์กัน
2: ไม่ได้ฟังน้องโอ๊ตทุกวันควรน้องโอ๊ตทุกวัน
1: ครับผมนะแล้ววันนี้ดึกแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรดีเลยครับพี่นพ
2: นี่เสียงจากพี่หลวง
1: โอ้พี่เอกชัยศรีวิชัยนะเพลงนี้นะ
2: คร
1: ับ เลือกเพลงมาแบบว่าโดนอกโดนใจเลยพี่มอบให้ใครไหมครับดึกๆแบบนี
2: ้ก็มอบไปน้องโอ๊ตแล้วก็น้องหลังไมค์แล้วก็แฟน95ทุกเสียงทุกสายนะครับ
1: รวมส่งกำลังใจให้เพื่อนๆคุณผู้ฟังสักนิดนึงเผื่อแบบว่าใครกำลังทำงงทำงานกะดึกแบบนี้พี่นพรบกวนนิดนึง
2: ครับก็ขอให้แฟนเพลง95ทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ให้น้องโอ๊ตน้องหลังไมค์ดีเจทุกท่านจงมีแต่ความสุขพบแต่สิ่งดีๆครับ
1: โอ้ขอบคุณมากครับ
2: ครับไม่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: นี่นะครับโอ้สุดยอดไปเลยพี่นพมาเดี๋ยวก่อนวางสายก่อนจะไปฟังเพลงกันเดี๋ยวพูดขอบคุณผู้สนับสนุนสักนิดนึงนะครับผม
2: ครับ
1: เดี๋ยวผมพูดนำนะครับ
2: ครับ
1: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: โอเคขอบคุณมากนะครับพี่นพครับ
2: พี่อยู่สุราษฎร์เมืองหนองเ
1: อ้ออันนี้กำลังจะถ้าผมลืมแล้วกันเพราะว่าพี่นพเป็นนุ่มตายที่มีครอบครัวมาอยู่สมุทรปราการได้20-30 ปีใช่ไหมผมจะนี่พอพี่นพแรงตายปุ๊บผมนึกออกเลย
2: ครับพี่เคยโทรมาหรอก
1: มา
2: แล้วครับ
1: ใช่แล้วโอ้ดีใจวันนี้ขอบคุณพี่นพด้วยนะ
2: ครับขอบคุณหลานน้อง
1: ครับผมทุกคนขอบคุณแรงพี่นพ
2: ครับเหมือนกันเช่นกันน้องมีความสุขนะมีแต่ความสิ่งดีๆมาเข้ามานะ
1: ครับผม
2: ครับสุขภาพแข็งแรง
1: ครับโอเคพี่นพครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้อง
1: หนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะรบุดคุยกันก็ขอบพระคุณด้วยนะครับทั้งทางหน้าใหม่หลังใหม่รวมไปถึงทาง SMS และทาง Facebook Live สด LTM FM 95ช่วงดึกๆแบบนี้5 ทุ่ม 6 นาทีกันแล้วมาฟังเพลงต่อเนื่องสักหน่อยนะฮะมาเริ่มต้นด้วยเสียงจากผีล่วงเลยผีล่วงคนนี้ไม่โรไซส่งไส้คิดถึงน้องสาวยิงฝนตอกพันนีไม่รู้ว่าน้องสาวทำไรอยู่

0: หงาเท่ากันไหมโกไข่ในสนนะครับมาทักชื่อกันสักนิดนึงเดี๋ยวคุณผู้ฟังน้อยใจกันขามาด่วนๆครับทาง Facebook LTM FM 95พาสวัสดีไปถึงพี่กระแตด้วยนะบอกว่าฟังเพลงนี้อยากฟังเพลงกลางคืนไม่มีดาวกลางคืนไม่มีแดดกลางวันไม่มีดาวไม่รู้เหมือนกันพี่น้องไบรท์บอกว่าพี่โอ๊ตสวัสดีด้วยคุณปริตาบอกว่าดาวห่างจันทร์ค่ะเพราะเหมือนกันหนูดีหนูดีจัดทอกับโอ๊ตจัดทอกับโอ๊ตเนาะคุณยายพอเพียงสวัสดีด้วยนะคะคุณวิจิตครับผมแวะมาแล้วบอกว่าผมแวะมาไม่ได้เช็คชื่อกันเลยนะน้องโอ๊ตนะคุณวะวารุยภานี่อ่านชื่ออะไรไม่รู้นะสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับขอเพลงแก้บนมาเหลือแก้ล่างคุณพิสิทธิ์ศักดิ์สวัสดีด้วยพี่สาวเหนือสุมาลาบอกว่าชอบแต๊ะๆลุคที่ดีเจสวมแว่นตาดูหล่อแบบแท้คุณอรุณบอกว่าไม่จะฟังเพลงครับเอาไม่ทันแล้วพี่ผมเฟดเพลงแล้วนะฮะมาทักชื่อกันก่อนดวงเดือนบอกว่าไม่มีดาวไม่มีดาวอะไรมีแต่เมฆถูกต้องพบฟ้าแลบๆแล้วเหมือนกันพี่อุดรรถขยะบางนาสวัสดีนะครับผมคุณนิ่มคุณนิ่มบอกว่าเอ้ยนอนไม่หลับตอนนี้กระสับกระส่ายไปหมดแล้วนอนกอดบอนข้างก็เอาไม่อยู่ค่ะนะคุณนุ่นกฤษพรน้องแวนน้องแวนโกแวนโกมาจานครศรีธรรมรัตน์นะบอกว่าทักไทยจราพี่โอ๊ตนี่นะครับแล้วก็คุณดวงเดือนบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วค่ะถูกของอย่างเดียวเลยอยากถูกของแล้วค่ะขาดของเหลือเกินสี่เพลงเมื่อสักครู่ในช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตกันก่อน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ห้า
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: 23:21 นะครับพอยังมีเวลาแวะมาด่วนๆเลยทาง Facebook LTM FM 95นะอยากแบบว่ารายงานตัวมาแบบว่าเช็คชื่อกันสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่จะไปเช็คชื่อกับคุณครูเมย์นี่อยู่กับลูกโหนดนะคุณยายพอเพียงหัวเราะยายไม่รู้ออกเวรหรือยังคุณยายนะส่งข่าวคราวมานิดหนึ่งพิสิทธิ์ศักดิ์ครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นี่บอกว่าน้องสาวรักพี่บ่าวบ้างไหมทำไมวรรณยุกต์พี่สิทธิ์ศักดิ์นี่สูงเหลือเกินทิพย์สุนาครับบอกว่ามาแย้วมาแย้วตลอดเลยนะคุณดวงเดือนก็บอกว่าอยากโดนของค่ะยิ่งใหญ่ยิ่งดีของอะไรพี่ระวังเนาะนี่นะแม่ยิ่งดึกยิ่งแซ่บจริงๆคุณดวงเดือนเนี่ยนะมาทักทายกันด่วนๆครับผมมาเช็คชื่อกันสักนิดหนึ่งนะยังมีเวลาแบบว่าให้คอมเมนต์กันอยู่นะคุณปูกัญญารัตน์นี่นะครับก็แวะมาคุณพิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าแก้ล่างเลยหรือเปล่าแต่ผมนี่ชอบแทงบนแล้วก็แทงล่างนะบางทีก็ไม่ออกไม่ตรงอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะบางคนก็ซื้อมามันไม่ออกนะใช่ไหมตัวเลขเนี่ยนะมันพลิกแพลงไปพลิกแพลงมาเหมือนความรักความรู้สึกคนเหมือนกันบางทีเนี่ยนะวันนี้บอกว่ารักวันพรุ่งนี้บอกว่าลาเถอะโอ้ยมันเจ็บจังเลยเจ็บอีกแล้วอ่ะคุณน้องหนูดีบอกว่าอะไรอ่านหมดเลยนะอ่านโอกาสหมดนะ แก้ล่างได้เหรอแก้ได้สิทำไมจะแก้ไม่ได้ยังแก้บนได้เลยนี่พูดถึงชื่อเพลงนะน้องนะอย่าคิดลึกเพราะว่าพี่เนี่ยคิดลึกก่อนแล้วคุณนักรบเพื่อประชาชนบอกว่ายังอยู่ครับผมนี่สุดยอดไปเลยพี่บ้าวครับน้องแวนบอกว่าช่วงนี้เหงามากช่วงเที่ยงคืนมีพี่เมย์เป็นเพื่อนผู้ฟังแต่ช่วงนี้เหงาใช่ไหมแต่ไม่มีโอ๊ตใช่ไหมโอเคจบเลยน้องแวนน้องแวนก็อย่าเห็นพี่เป็นคนเลยอย่าเห็นพี่เป็นมนุษย์เลยใช่ไหมผีเศร้าหนงเย่าครับอสมอกระบี่บวาแวะมารายงานตัวค่ะน้องโอ๊ตค่ะคุณนิ่มก็หัวเราะใหญ่เลยนะฮะหัวเราะหรือว่าเสียงอะไรคะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่านี่แล้วแต่เลยบอกว่าน้องโอ๊ตใส่อินเนอร์ได้เต็มเท่มีคุณมาลีคุณมาลีสาวพระขนงนี่บอกว่าหลับแล้วพอได้ยินเสียงตกใจตื่นเลยค่ะอารมณ์แบบว่าตกใจตื่นดึกนั่นนะนี่ให้ดีเจพูดอยู่คนเดียวด้วยเฮ้ดูเวลาเดี๋ยวแล้วผมอยากเปิดสายหน้าใหม่เลยเกินก่อนที่ลูกตาลจะมาเปิดคุยเล่นเลยเนี่ยคุยเล่นเลยเพลงค่อยฟังดีไหมคุณนงเยาพี่เศร้าสุอสมอนี่บอกว่ากระบี่ฝนตกค่ะตอนนี้ไม่ได้ตัดยางใช่ไหมพี่เศร้า นะผีแมวเศร้าแวะมาแล้วแมวเศร้าชอบหลับนี่แต่ตอนนี้5 ทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วไม่หลับทีนะคุณแมวเศร้านะฟังภาษาใต้ออกไหมไม่หลับนะ เออนี่อ่ะโอ้ยเด็กๆนี่ก็ยังไม่มูฟออนจากเพลงแก้บนอีกนะครับผมเออแล้วก็มีบอกว่าสวัสดีครับพรุ่งนี้เตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะอ๋อชื่อใบเฟิร์นเพราะว่าชื่อเฟซผมอ่านไม่ค่อยออกนะฮะเพราะเป็นภาษาคยิคยืออยู่อ่ะน้องใบเฟิร์นนั่นเองเออคุณนิ่มบอกว่าเออแทงบนไม่ได้แทงล่างไม่โดนก็รับกิน นี่เราคุยนี่ตำรวจจะลงไหมเนาะเออคุยสายออกอากาศวิทยุด้วยทั่วทั้งประเทศอีกต่างหากนะอ่ะแล้วมีอะไรอีกเอ่ยคุณยายพอเพียงบอกว่าแหลงเหนือแต้ๆเลยได้ไหมอู้กำเมืองโอ้อู้บ่อจางได้ไหมอู้บ่อจางเหมือนพี่ๆคุณนุชนิ่มนี่ก็บอกว่าดีเจพูดเหมือนอกหักเลยนะคะเออไม่ครับผมไม่ได้อกหักครับผมนะคุณแมสซี่คนงามล้านสกาแวะมาแล้วเศร้าเมืองนครนะครับบอกว่าลูกโอ๊ตมาจัดกี่คืนคะไอ้ยาแมสซี่ผมต่อเช้าคืนสุดท้ายแล้วแมสซี่เออก่อนเดี๋ยวลูกตันเอาลูกตันมาสัปดาห์หน้าและวันศุกร์ผมไม่ว่างจัดถึงผุงต่อเช้าครับผมวันฮัทนะครับแม่พี่บ้าบอยคนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยส่งหัวนิ้วโป้งมาให้ดีเจคิดเอาเองว่าแปลว่าพรือนะครับนิ้วโป้งแบบนี้ไหมวัดกันไหมใครย่อยว่านิ้วโป้ง คุณมาเรียบอกว่ายืมหน้าดีเจมาเข้าฝันได้บ่ได้เนาะกลัวเอื้อยบ่นอนนี่กลัวเอื้อยไม่หลับไงยิ่งเจอหน้าผมโอ้ยมันคึกมันครื้นใช่ไหมแบบคุยเพลินไงคุยกันเพลินแมซี่บอกว่าฝนตกค่ะตอนนี้นี่นะแล้วมีใครอีกเอ่ยคุณหนูดีบอกว่าเอาให้เต็มที่นะครับแล้วก็มีใครอีกอ่ะคุณนิ่มก็บอกว่าเพลงพี่ฮายต้องมาค่ะสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับทักทายกันคุณสีแมซี่บอกว่าชื่อใบเฟิร์นเหมือนกันเลยแต่แมซี่จะมาเป็นใบเฟิร์นเวลาเพลงมั่นๆเร็วๆนะคะอ่ะแล้วคุณวันลี่บอกว่าดีเจง่วงนอนแล้วยังครับผมยังคึกอยู่ตอนนี้นะก็เห็นสภาพอยู่ว่าคึกอยู่นะครับมาแวะเช็คชื่อกันสักนิดนึงตอนนี้เอออ่ะอยากคอมเมนต์อะไรพูดคุยกันได้เลยมาดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราพักฟังเพลงก่อนไหมคุณผู้ฟังนะมาจ่อคิวกันสักนิดนึงขอบคุณลูกค้ากันสักหน่อย
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ช่วงนี้ครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองจ่อคิวอยากฟังเพลงอะไรคุณฟังแต่หลายคนบอกว่าโอ้ช่วงนี้เห็นพระโครับประทานแบบว่าติดกันหลายปีนี่คล้ายๆแบบว่าติดเหล้านะจริงๆเขาไม่ได้ติดเนาะเออนี่บางคนคุณนิ่มก็บอกว่านี่เลยค่ะหนูเพื่อนมีแบบนี้เลยค่ะนะฮะกินแต่หญ้ากินแต่เหล้าโอ้ยไม่มูฟออนสักทีได้แต่ถอนหายใจคุณนิ่มประโยคนี้เนี่ยค่อนข้างจะเข้าตัวดีเจเหมือนกันมูฟออนไปไหนไม่ได้เลยมีแต่มูฟให้พูดยังไงนะสำเนียงเขาเพลงใหม่จากเนยพัสวรรณครับโรคซึม

0: คอมเมนต์แซวใหญ่เลยนะแม่เดี๋ยวพระโคเขาจะแบบว่างอนเอานาเพลงนี้ครับโรคซึมเศร้าเหนื่อยพัสวรรค์เพลงใหม่ที่เรามาแนะนำกันกับช่วงเวลาของจ่อคิวฮิต
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตติดชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven มาอ่านคอมเมนต์กันต่อดีกว่าเริ่มเพลิดเพลินนะฮะคอมเมนต์คุณยายพอเพียงบอกว่าขอนอนก่อนเจ้าพรุ่งนี้ขึ้นเวรเช้านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับอย่าให้มีอาการน้องนอนไม่หลับเหมือนเอื้อยสาปักแดงสยานุชนิ่มช่วงนี้ดิ้นไปดิ้นมาเหมือนแบบว่าขาดอะไรบางอย่างไปคุณนิ่มก็เพิ่มเติมมาว่าซึมได้แต่อย่านานนะคะเข้าใจความเจ็บปวดมากๆค่ะเออนี่นะแล้วก็คุณปาลิตาก็ยังอยู่อ๋อผมลืมขอเพลงอะไรนะดาวห่วงจันเนาะเออนี่จ้ะดาวห่างจันซะละ นี่คุณปาลิตาบอกว่าพระโคเครียดรวยไม่ไหวนะคุณพรพรมนี่บอกว่ารอฟังเพลงอยู่นะคะเพลงอะไรครับพี่ผมยังไม่ทราบเรื่องเลยพี่พิมพ์มาใหม่หน่อยนะครับพิมพ์มานิดนึงนะเพิ่มเติมกันได้เพราะว่าคอมเมนต์มันรันไปเรื่อยๆปาเดฟโอ้ยเดี๋ยวต้อนรับปาเดฟสักนิดนึงดีกว่าสวัสดีครับปาเดฟกรี๊ดนิดนึงปาเดฟหันจิตสุดหล่อของผมอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะนี่เขาบอกว่าสวัสดีทั้งโอ๊ตตอน5 ทุ่มจ้ะไปยังไงมายังไงครับเนี่ยนอนไม่หลับด้วยไงขยันน่าดูเลยนะโอนะขอเพลงผู้บ่าวซองโจรเอ้ยผู้บ่าวทรงโจรหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะง่วงจ้าจากปาเดฟลูกชิ้นทอดซอยมหาดไทยสวัสดีปาเดฟด้วยนะครับบางช่วงเย็นๆปกติที่ปาเดฟคอมเมนต์มานี่ผมอ่านทันแต่บางทีบางจังหวะเราเปิดเพลงอยู่ก็เลยไม่ได้พูดออกอากาศทักทายกันนะขออภัยด้วยนะป๋าอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจเพราะบางคนไม่ค่อยเข้าใจเพราะเราถ้าพูดแทรกเพลงเหมือนเมื่อสักครู่มันก็นี่คุณผู้ฟังด่าตายเลยนะคุณข้าวมันไก่ไข่พะโล้นะฮะร้านนี้อร่อยหรือเปล่าอร่อยแน่นอนนี่เขาบอกอย่างนั้นนะบอนวี่ครับผมพี่บ้าบอนวี่ข้อเพลงเมคาล่ารามาซุนสกิดลาวนะครับข้องหลุกมอสวันไม่อยากมายแพดอย่าพ่วนนะครับอยากมายแพดพี่สาวเหนือก็ขอเพลงดาวมีไว้เบิ่งอ่ะคุณพรพรมพี่ตายและพี่ยาเพลงทางสายเปลี่ยวค่ะขอหลังไม้จากพี่ถาเอาจากพี่ยาใช่ไหมจากพี่ถาทางสายเปลี่ยวขอทางหลังไม้อ๋อครับผมคุณกระแตเสียงกรีดก็มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเสียงกรีดนี่นะครับมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าหลายคนก็รออยู่แล้วอยากให้ดีเจแก้ใหญ่แล้วแก้บนครับการตองทุ่มเงินยิ่งดึกนี่ยิ่งชวนดีเจพาล็อกนู่นล็อกดู นอกรู้นอกทาง

0: กระเจียวบานครับพี่กองห้วยไร่นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ยังคงฮิตมาราธอนก็ว่าได้จริงๆคุณผู้ฟังทุกช่วงทั้งสายการต้องเปิดเพลงนี้ซึ่งสัปดาห์นี้ตกลงมาเล็กน้อยนะฮะมาอยู่ในฮิตที่3ก่อนหน้านั้นก็แก้บนการตองทุ่งเงินครับซึ่งเพลงนี้ก็ยังคงฮิตมาราธอนจริงๆ30สัปดาห์ที่ครองอยู่ในมหานครชาร์ตของเราแต่สัปดาห์นี้ยังคงที่กับฮิตที่4ครับ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณพี่สาวเหนือด้วยนะบอกว่าชอบดีเจมาพูดคุยกับ FC นี่นะเป็นกันเองบอกว่าครอบครัว95แสนอบอุ่นเออเหมือนแบบว่าอบอุ่นจนแน่นเลยแน่นแบบว่ารัดคอใช่ไหมพี่กอดแบบนั้นเลยกอดจนแน่นแน่นแบบหายใจไม่ออกเลยหรือเปล่าอ่ะฟังเพลงนี้กันต่อฮะหัวใจมักง่ายจากพี่แชมป์แชมป์รำ5 ทุ่ม44นาทีกันแล้วสวัสดีไปถึงพี่จำลองเพิ่มเติมด้วยนะทางเฟซเมื่อสักครู่

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดาวห่วงจันทร์ครับบาวีแต่ปาริตาบอกว่าห่วงเธอนะคะโอ้ย
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: กราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ5ทุ่ม54นาทีแล้วในช่วงของเพื่อนแบงค์วานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะมาต่อเนื่องกันอีกสักนิดนึงนะฮะในเรื่องราวของบนท้องฟ้าเสียงอะไรครับเนี่ยแม่จันครับผมจากพี่โจธนรัตน์ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้และส่งต่อให้น้องเมย์ทิชาดูแลกันต่อนะครับไปแล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผม

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ไม่ให้จบได้ไหมอ่ะดนตรีเนี้ยชอบอ่ะเนอตอนเด็กๆก็จะมีแบบว่ารำตะลิกิมปัดนะคะหรือไม่ก็แบบว่าลิเกฮูรูอะไรเงี้ยเนาะน่ารักดีแล้วมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันเด็กๆมันทำแล้วมันน่ารักอ่ะตอนหนูมัธยมนะหนูก็เคยรำก็รำเป็นตะลิกิมปัดเนาะแล้วก็จะมีเด็กๆผู้ชายอะไรเงี้ยเพื่อนๆคุณครูก็จะจับมาแล้วก็เล่นลิเกฮูรูเมื่อก่อนเข้าใจผิดด้วยว่าลิเกจะต้องเป็นรําแบบนึกออกไหมมีเพชรเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วพอเขาบอกว่าเนี่ยคือลิเกฮูรูเราก็จะแบบมันไม่เห็นเป็นลิเกตรงไหนเลยแบบเข้าใจผิดอ๋อเข้าใจแล้วว่าลิเกฮูรูคือเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้นะแล้วดนตรีเนี่ยก็เอกลักษณ์มากๆเลยเนาะนะคะอ่ะสามผลงานเพลงวันนี้ค่ะชอบที่เธอเป็นเธอนะคะตามมาด้วยสันลักยาและเด็กใต้ป้ายไหลนะจ๊ะอืมสามผลงานเพลงนี้จัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะกราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันดีคืนดีเนาะนักจัดรายการก็ว่างไม่มีอะไรทําก็แบบทะเลาะกับโคก่อนแล้วล่าสุดนี้ก็มีไปตบยุงแล้วก็เอามาวางให้หนูดูต่างหน้าหนูก็ยังงงอยู่ว่าแล้วเขาเอามาวางทําไมเนี่ยอุ้ยกวางมันยังไม่ตาย มันดุ๊กดิ๊กอยู่เลยเธออับถือว่ายังไม่ได้ฆ่ามันนะเรา พามันไปหาหมอไหมอ่ะโทร1669ก่อนเร็ว หนูก็ไม่รู้จะช่วยมันยังไงแล้วนะนะเมื่อก่อนนี้แบบเวลามีมาลงแมลงเงี้ยเวลามันบินชอบมันบินลงไปในแก้วน้ําใช่ป่ะเราก็จะแบบว่าพยายามเอาหลอดไปเขี่ยแบบให้มันรอดอ่ะแล้วก็แบบแล้วมันก็เหนียวไงเหนียวปีกเหนียวอะไรเงี้ยเราก็พยายามเอาน้ําไปล้างๆพยายามแบบกู้ชีพอ่ะเอาน้ําไปล้างแล้วก็ค่อยๆเขี่ยมันออกไปแล้วพยายามเอาปากเป่าให้ปีกมันแห้งเผื่อมันจะรอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูอันนี้ยุงมันน่าจะไม่น่ารอดแล้วแต่มันก็ยังดุกดิกอยู่นะมันอาจจะมีลูกในท้องก็ได้นะเธออาจจะทําบาปก็ได้อะไรของหนูก็ไม่รู้เนี่ยก็นั่งมองมันต่างหน้าอยู่นี่ข้างๆนะคะก็เป็นสีสันในการจัดรายการ สำหรับคนที่แบบเหงาซะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ไงคุณผู้ฟังอาจจะแบบว่าฟังเพลงไปด้วยอาจจะไม่รู้จะทําอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหนูก็อยากจะบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องมีจินตนาการลองมองท้องฟ้าแล้วก็จินตนาการไปว่านี่คือรูปช้างนี่คือรูปจระเข้นี่คือรูปแบบอะไรนะก็ซีล่าอะไรเงี้ยตอนเด็กๆชอบมากเลยเวลามองไปที่ท้องฟ้า

เราก็จะคิดว่าแบบมันเหมือนอ่ะมันเหมือนปานิโมอะไรเงี้ยไม่รู้มีใครเป็นหรือเปล่าอ่ะลองดูซิว่าจินตนาการของแฟนรายการของเราจะแบบว่าเจ๋งขนาดไหนนะคะก็เข้ามาพูดเข้ามาคุยกันได้ผ่าน Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีพี่นางหนูวันด้วยบอกว่าแชร์แล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดใครแชร์เยอะก็ขอให้รวยไปตามนั้นเลยนะคะใครแชร์หนึ่งแชร์ก็ขอให้ได้1 บาทไปทำงานมาขอได้บาทหนึ่งเงี้ยเออแล้วแบบนิดหนึ่งสวัสดีพี่เบเบดด้วยนะคะบอกว่าคุณครูเมย์น่ารักแสนสวยนี่ชมอีกค่ะชมอีกชอบจังเลยมีคนบอกว่าโทร199ดีกว่าไหม199มันไฟไหม้ไม่ใช่หรอมันไม่น่าจะช่วยได้นะอันนี้ยุงจะเสียชีวิตเด้อเนี่ยหนูก็รู้สึกว่ามันก็ยังกระดุกกระดิกอยู่เนี่ยอืมลองเขียดเออจริงยังไม่ตายจริงมันยังดุกดิกอยู่แต่คุณผู้ฟังบอกนี่ฉันต้องมารับรู้อะไรแบบนี้ด้วยทําไมเนี่ยนะอ่ะตอนนี้น้องเมย์รอสายหน้าไมค์นะคะในช่วงเวลาที่น้องเมย์กำลังเหงาหงอยเศร้าสร้อยเนี่ยไม่มีใครมาคุยเล่นด้วยเลยไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้แกล้งใครด้วยช่วงนี้แบบว่าเออทำงานหนักใช่ไหมพอทํางานหนักมันก็จะมีความแบบว่ากดดันมีความเครียดบางอย่างมาเร็วมาเร็วมาช่วยทําให้หนูคลายเครียดหน่อยแล้วช่วยให้หนูแบบว่ามีกําลังใจในการแกล้งคนฟังหน่อย อ่ะโทรมาเลยนะจ๊ะ022481366นะคะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนี้มาจาก BNK48 มากละกันนะเผื่อใครหิวหมกกบจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับรุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะคะเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์ก็มารอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องเมย์
1: สวัสดีค่ะว้าวได้รับสิได้รับสายสาวๆบ้าง
2: ค่ะ

0: ะนำตัวหน่อยเด็กหญิงอะไรคะ
1: เด็กนี้ดอกไม้ป่าค
0: ด
1: ่ะ
0: อกไม้ป่า
1: ใช่ค่ะ อร่
0: ย
1: อย
0: ุง
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ัด
1: อร่
0: ย
1: อ
0: ุ
1: ย
0: งกัดไหมคะอยู่ในป่าเนี่ย
1: ยุงกัดเยอะค่ะยุงเยอะ
0: โอ้เนี่ยนอนอยู่แอ้งแม้งอยู่เนี่ยตัวหนึ่ง
1: เหรอ
0: ใช
1: เอา
0: ่
1: ยุงทิ้งออกหน้าต่างเลยสิน้องเมย์
0: ยังเดี๋ยวหนูวาดรูปชาปนกิจให้มันก่อนแป๊บหนึ่งเออไม่ได้
1: อ
0: ไม่ได้เขาจะต้องแบบสมศ
1: ม
0: ักด
1: ั
0: ิ์
1: น
0: ศร
1: หร
0: ี
1: อ
0: แต่อันนี้
1: หร
0: หน
1: อ
0: ู
1: คว ะ
0: ่าต้องให้น้ำเกลือก่อนตอนนี้เหมือนจะไม่แบบยังกระดุกกระดิกอยู่เดี๋ยวเติมใส่น้ำเกลือให้
1: โ
0: ก
1: อ
0: ่อน
1: ้ถ้าสงสารจริงเลยไปไปสิไปไปเลย
0: มันยังกระดุกกระดิกอยู่เลยอ่ะมันยังไม่ตาย
1: เดี๋ยวจะอุ้ยดูแล้วมีจีมันหรอ
0: ฮะ
1: แล้วมีจีมันหรอ
0: หนูไม่ได้ตีกวางตีแล้วก็มาวางเพราะว่าตอนแรกอะ
1: ว้าวอ๋อ
0: หนูเดินเข้า
1: อ
0: ม
1: ๋
0: าแล้วหนูก็บอกแล้วกวางก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยห้องนี้ยุงเยอะมากเลยมีคนเปิดประตูทิ้งไว้หนูก็บอกว่า
1: อ๋อ
0: หรอไม่เห็นมีสักตัวกวางก็เลยเอามาให้ดู
1: ไม่ดูใช่ไหม
0: กลัวไม
1: โอ
0: ่
1: ้
0: เช
1: น้
0: ื่
1: อง
0: อ
1: กวางใช่ไหมแค่ที่รับหลังไมค์นะอ๋อ
0: กลัวไม่เชื่อเออเขาก็เลยไปเ
1: ก
0: อา
1: ็
0: มาให
1: เป
0: ้
1: ็น
0: ด
1: พ
0: ู
1: ยานหลักฐานด้วยสิ
0: ใช
1: พยานหลัก
0: ่
1: ฐานที่ดูเลย
0: เนี่ยเดี๋ยวหนู
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องเติมใส่น้ำเกลือเนี่ยเดี๋ยววาดใส่น้ำเกลือให้ก่อนมันยัง
1: ต้องมี
0: เออเราต้องมีจินตนาการใช่ไหมตอนเด็กๆเรา
1: ใช่
0: มี
1: ค
0: แบ
1: ่ะ
0: บการฝึกจินตนาการอะไรบ้างค่ะ
1: เหรอ
0: มีไหมมี
1: ก
0: ไ
1: ็
0: หม
1: มีเป็นคนที่ชอบสนุกเนาะเป็น
0: อื
1: คน
0: ม
1: ที่ชอบสนุกเป็นคนว่าเล่นแจ่มใสดีนะ
0: มีไหม
1: เขาก
0: ม
1: ็
0: ีไหมคุณครูเขาม
1: ี
0: เคยแบบให้ทำอะไรที่แบบเราต้องใช้จินตนาการเยอะๆไหม
1: มีค่ะ
0: เช
1: จ
0: ่
1: ำ
0: น
1: ไม่
0: เ
1: ไ
0: ช
1: ด้
0: ่น
1: แล้วเช่นว่าให้ให้ทำอะไรอ่ะให้ก็หลายอย่างนะคะก็จำไม่ได้
0: ยกตัวอย่างได้ไหมล่ะอย่างของน้องเมย์อย่างเงี้ยตอนน้องเมย์เรียนสถาปัตย์ใช่ไหมน้องเมย์เรียนแบบเกี่ยวกับออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยครูเขาก็จะแบบว่าวาดปาโลมายังไงก็ได้ให้เป็นเตารีดอย่างเงี้ย
1: ว่าตีเ
0: ม
1: ส
0: ี
1: ื้อ
0: จ
1: ส
0: ริ
1: ม
0: ง
1: ุด
0: มีจริง
1: จริงค่ะ
0: แล้วต้องวาดแล้
1: ต
0: ว
1: ี
0: ต้อ
1: เส
0: ง
1: ื้อ
0: ว
1: ส
0: าม ด
1: ุดใช่ค่ะตีเสื้อสมุด
0: ฮัลโหล
1: ใครมีค่ะ
0: เรามีจินตนาการของเรานะ
1: ใช่
0: ผีเสื้อสมุ
1: น
0: ด
1: าง
0: ขอ
1: ป
0: ง
1: ั
0: เ
1: น
0: รา
1: จุ
0: เป็
1: ร
0: น
1: ั
0: ย
1: ต
0: ั
1: น
0: ง
1: ์
0: ไงบ้างอ่ะ
1: ตัวอ้วนอ้วนตัวใหญ่
0: ตัวอ้วนๆเพราะว่าเราฟังนิทานมาแบบนั้นใช่ไหม
1: ๆใช่ค่ะมาบันทุนรับเอ่ย
0: อืมผิวขาวหรื
1: ใช
0: อ
1: ่
0: ผิวเข้ม
1: ผิวเข้มค่ะ
0: ผมยาวหรือผมสั้น
1: ผมยาวค่ะ
0: มีเขี้ยวกี่เขี้ยว
1: มีเยอะเลย
0: โอ้มีเยอะเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะเยอะเลยว่าเยอะๆเราให้เยอะ
0: แล้วผีเสื้อสมุทรของพี่ดอกไม้ป่านี่กินอะไรเป็นอาหาร
1: ๆกินกินอะไรอ่ะกินจะกินอะไรกินกินผลไม้เปล่าค่ะ
0: กินปลา
1: ก็
0: ร
1: อยู
0: ้
1: ่
0: า
1: ใน
0: ไ
1: ค
0: ด้
1: รั
0: ไห
1: บ
0: ม
1: ไม่กิน
0: อ๋อเหรอไม่ได้เหรอ
1: ไม่กินไม่ชอบอ่ะ
0: นมจีน
1: ให้ลุงกินชอบ
0: ไม่หนูหมายถึงผีเสื้อสมุทร
1: ผีเสื้อสมุทรโอ้ตรงใส่ผี
0: ผี
1: เส
0: เ
1: ื
0: ส
1: ้
0: ือ ้อ
1: ส
0: ส
1: ม
0: ม
1: ุ
0: ุ
1: ทท ร
0: ร
1: แต
0: อ
1: ่
0: าจ
1: ก
0: จ
1: ็
0: ะจกปลาร้ากินแจ่วบองอะไรเงี้ย
1: ขอให้ตรงใส่จะกินกินอะไรนะกินกินประจำหรือเปล่าลูก
0: เราต้องแบบว่ามีจินตนาการ
1: ใช
0: มี
1: ่
0: พี่บางคนเขาบอกว่านี่ไงแบบจินต
1: อะ
0: น
1: ไ
0: าร การว่าเป็นนักอวกาศอะไรเงี้ย
1: อ๋อค่ะอ๋อ
0: เออตอนเด็กๆหนูชอบปีนโซฟาที่บ้านแล้วก็จินตนาการว่ามันคือภูเข
1: กระ
0: า
1: โดดออกมาหน่อยอ๋อ
0: ผจญภ
1: ต้อง
0: ั
1: ม
0: ย
1: ี
0: พนักพิง
1: เร
0: อ
1: า
0: ะ
1: ต
0: ค
1: ้
0: ื
1: อง
0: อ
1: ม
0: ภ
1: ี
0: ูเขาแต่ตร
1: ภ
0: ง
1: ู
0: ที่
1: เขาน
0: ั่งอะหนู
1: ต
0: จ
1: ั
0: ิ
1: ว
0: น
1: ท
0: ต
1: ี่
0: นาน
1: ั่
0: ก
1: ง
0: ารว่าเป็นลาวา
1: อ
0: เ
1: ย
0: ห
1: ู
0: ย
1: ่
0: ียบไม
1: ท
0: ่
1: ี่
0: ได
1: ว
0: ้
1: ่า
0: ถ้าใครเหยียบคือตายอะไรเงี้ย
1: นะว่าภูเขาไฟเหรอ
0: เล่น
1: คุณ
0: กับ
1: น้อง
0: น้
1: ม
0: อ
1: ี
0: งเล่นกับน้องชายที่บ้าน
1: น้อง
0: เล
1: ชา
0: ะ
1: ยท
0: เ
1: ี
0: ท
1: ่บ้า
0: ะ
1: นโอ
0: โซฟาแตกหมดอะ
1: ไม่โดนแม่ซีเหรอ
0: ไม่โดนหรอก
1: ไม่โด
0: เราน
1: หร
0: ก
1: อ
0: ็
1: กจริ
0: บ
1: ง
0: อ
1: หร
0: ก
1: อ
0: เขาสิว่าเราอ่ะมีจินตนาการเด็กฉล
1: อ่
0: า
1: า
0: ดพ่อแม่อยากให้ลูกฉลาดไหมล่ะอย่างนี้
1: อย่างไงอีกก็หนูมีไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่เนาะ
0: เอ้ยหนูแสบตั้งแต่
1: น
0: เด
1: ่
0: ็
1: าก
0: เลยจริง
1: เออชอบเจ้าของมีเพลงน้องมีด้วยนะแต่คุณขอวิงวอนมันไม่ถูกอ่ะวิงวอนเขาถูกขอในวิทยุชุมชนไง
0: ๆเพลง
1: เข
0: อะ
1: า
0: ไร
1: ไม่
0: น
1: ถ
0: ะ
1: ูกว้าวอนใช่ไหม
0: ว้า
1: ข
0: ว
1: อ
0: ว
1: เพลง
0: อ
1: น้
0: น
1: อง
0: ว้
1: ม
0: า
1: ี
0: ววอน
1: นะว้าวอนใช่ไหมจะเขาขอไม่ถูกเขาขอวอนอย่างเดียวเนาะเขาบอกว่าเออไม่ใช่ว้าวอนแล้วก็เพลงอะไรนะ
0: เพลงหนูเลยไม่ถูกเปิดเพราะว่าทุกคนจำชื่อเพลงหนูไม่ได้อะนะ
1: ใช่จะจำได้นะดอกไม้ป่าจำได้อยู่นะ
0: โอเคอ่ะแล้ววันนี้พี่ดอกไม้ป่าอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: ปลายฟ้าจ้า
0: ปลายฟ้านี่สีอะไรคะ
1: สีครามสิคะ
0: สีครามเหรอ
1: ใช่
0: เช้าหรือเย็น
1: เย็น
0: หนูไม่มีอะไรหนูแกล้งเล่นเฉยโอเค
1: ไม่แก้อะไร
0: ปล
1: แ
0: าก ย
1: ้
0: ฟ
1: อะ
0: ้า
1: ไร
0: นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็ฝากให้ ตะวันศรีนรงค์แล้วกันนะ
0: ใคร
1: อิน
0: ะ
1: ทวินตะวัน
0: ดอกไม้ป่ากับตะวันน่ะเหรอ
1: ตะวันศรีนรงค์สุรินทร์จ้ะ
0: อ๋อได้เลยจากส
1: ใช
0: า
1: ่
0: ว
1: ไห
0: บ
1: ม
0: ุร
1: ค
0: ี
1: ะ
0: รัมย์มอบให้กับหนุ่มสุรินทร์
1: ใช่ค่ะใช่
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่
1: น่
0: ะ
1: าจะดีจ้า
0: ไม่ได้หรอกเราก็ต้องให้เขาจินตนาการไงจะมาขอปลายฟ้าเฉยๆไม่ได้เราต้องรู้ด้วยว่าแต่ละคนชอบฟ้าแบบไหนใช่ไหมอ่ะหนูทิ้งไว้เป็นโจทย์ก่อนว่าคุณผู้ฟังถ้าเลือกได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกชอบดูพระอาทิตย์แบบไหนมากกว่ากันหรือใครอยากดูตอนเที่ยงมีไหมตาบอดเด้อเอาพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ลงก่อนอ่ะลองเลือกสิว่าใครอยู่ทีมไหนปลายฟ้าค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: เอาละช่วงนี้นะคะหน้าร้อนร้อนแล้วร้อนอีกร้อนร้อนร้อนมากๆเลยนะคะใครที่เปิดพัดลมแล้วเสมือนเปิดไฟใส่ตัวแล้วก็นี่เลยน้องเมย์แนะนำคูลพลัสนะคะเอาอยู่เปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสนะคะรุ่น AV514 นะจ๊ะรุ่นนี้นะจำให้ขึ้นใจเลยตัวเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็ใส่น้ำก็ได้ใส่ยังไงก็ได้เอาให้มันเย็นนะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยการพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะคะเย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีค่ะหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆเลยนะคะเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีไปอีกคูลิ่งแพ็คอีก4ชิ้นนี่นะแถมๆกันไปโทรเลยจ้า02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้านะคะอะไรแก๊งเฝ้าดีเจอะไรกันจ๊ะบอกว่ายุงอาการหนักแล้วใช่ๆเนี่ยกำลังให้น้ำเกลืออยู่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะน้องก็เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นพยายามจะช่วยแล้วไม่รู้จะช่วยยังไง โอ้ยอ่ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานเพลงเป็นพี่ต้นสุชาติร้องบ้างดีกว่านี่ค่อยว่าเมนบอร์ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ
3: สวัสดีครับนี่เรามีแดนเซอร์มาแล้วนะครับร้องด้วยกัน

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูราย

การทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยเมทิชาม
1: าแล้วนะคะมากอดกันดีกว่านะจ๊ะกลางสัปดาห์แล้วใครที่รู้สึกอ่อนแอใครที่รู้สึกท้อแท้นะคะก็ขอให้สู้ชีวิตเหมือนยุงตัวนี้นะคะเพราะว่าโดนตบไปหลายนาทีแล้วเนี่ยน้องยังพยายามดุกดิกดุกดิกดุกดิกดุกดิกตลอดเวลาเมื่อสักครู่น้องเมย์บอกว่าลองเลือกดูซิว่าระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราชอบอะไรเราชอบแบบไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถอธิบายได้ด้วยจิตวิทยานะคะพระอาทิตย์เนี่ยมีการเขามีการทำนายจากการวาดด้วยนะแล้วก็มีการทำนายจากการที่แบบว่าชอบแบบไหนพระอาทิตย์แบบไหนเช่นเช้าสายบ่ายเย็นหรือว่าชอบพระอาทิตย์ตอนขึ้นหรือตอนตกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีจิตวิทยาที่เขาอธิบายอยู่ในมุมมองจิตวิทยานะคะถ้าใครสักคนหลงไหลพระอาทิตย์ตอนขึ้นเขาเรียกสันไลท์ใช่ไหมกับอีกแบบนึงคือซันเซ็ตก็คือพระอาทิตย์ตกนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนะแต่มันสะท้อนบุคลิกภาพสภาวะทางอารมณ์แล้วก็กลไกทางด้านจิตใจที่น่าสนใจหลายอย่างเลยมันบ่งบอกอะไรได้บ้างนะคะมันบ่งบอกถึงความมีความฉลาดทางอารมณ์เขาเรียก EQ นะแล้วก็มีสติ หนูมีไหมเนาะคนที่ชอบหยุดแล้วก็รอถ่ายรูปแสงสุดท้ายหรือแสงแรกเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ดีนะคะการชื่นชมความงามในทางจิตวิทยาเชิงบวกการสัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติช่วยให้ลดความหมกมุ่นในตัวเองนะคะหรือว่าเซลฟ์โฟกัสและทำให้รู้สึกเชื่อมโยงเป็นสิ่งเขาเรียกว่าเราได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าไงพระอาทิตย์ใช่ไหมล่ะการตระหนักรู้พวกเขาเนี่ยก็จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่มาแล้วก็ไปนะส่วนสองเนี่ยถ้าใครที่แบบว่ามีสมาธิในการเหม่อมองพระอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเพราะว่าเป็นคนโรแมนติกแล้วก็มีความหวังช่วงเวลาเหล่านี้นะคะมันก็มีความหมายในเชิงลักษณะเป็นสัญลักษณ์ด้วยเหมือนกันที่แตกต่างกันพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันสื่อได้ถึงการเริ่มต้นใหม่เป็นความหวังแล้วก็พลังงานคนกลุ่มเนี่ยเขาจะมองโลกในแง่บวกเสมอแล้วก็มุ่งไปข้างหน้านะคะส่วนคนที่ชื่นชอบพระอาทิตย์ตกมากกว่าเนี่ยจะสื่อถึงความหมายของการแบบจบทิ้งท้ายคือการขอบคุณและปล่อยวางคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมักมีการเขาเรียกว่ามีความซับซ้อนทางอารมณ์ชอบความสงบแล้วก็รู้จักที่จะหาความสุขในความเงียบเหงาลึกซึ้งหนึ่งเลยอ่ะสามนะคะต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยและเยียวยาอันนี้มันก็บ่งบอกได้เหมือนกันท้องฟ้าในช่วงรอยต่อของวันเนี่ยมันจะมีสีใช่ไหมสีหลากหลายสีมันช่วยบำบัดด้วยเหมือนกันนะคะสีที่บำบัดเนี่ยจะเป็นสีส้มชมพูม่วงจะช่วยในการลดระดับความเครียดแล้วก็หลั่งสารโดปามีนออกมาความสม่ำเสมอของพระอาทิตย์ตกเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ในโลกที่วุ่นวายแบบนี้มันควบคุมไม่ได้ใช่ไหมโลกใบนี้เนี่ยการได้เฝ้าดูวัฏจักรสม่ำเสมอของมันจะทำให้จิตใจของคนที่มองพระอาทิตย์ตกในทุกๆวันเนี่ยมั่นคงลดความกังวลได้ด้วยนะคะมีลักษณะนิสัยแบบอินโทรเวิร์ตได้เหมือนกันสำหรับคนที่ชอบดูพระอาทิตย์หรือสุนทรียนิยมนะคะคือการใคร่ครวญการถ่ายภาพเหล่านี้เนี่ยมักเป็นกิจกรรมที่ทำได้คนเดียวทำคนเดียวได้ดีด้วยเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยจะสื่อสารกับตัวเองบางคนชอบถ่ายรูปพระอาทิตย์ใช่ไหมแล้วลงแบบว่า Facebook IG อะไรเงี้ยเราก็ลองสังเกตคนกลุ่มนี้ดูเขาก็จะมีความแบบว่าอินโทรเวิร์ตนิดๆนะคะมีสุนทรียะอยู่ในใจอย่างเงี้ยเป็นนักสังเกตการด้วยว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่มองเห็นแต่เป็นคนที่สังเกตด้วยมีความละเอียดอ่อนมีการเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆมีแสงเงาที่แตกต่างกันซึ่งเป็นลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมีจินตนาการสูงนะคะสรุปง่ายๆคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้แสวงหาความหมายพวกเขาจะให้คุณค่ากับประสบการณ์ทางด้านอารมณ์มากกว่าวัตถุและใช้ความงามของท้องฟ้าเป็นเครื่องมือในการปรับสมดุลพลังงานในจิตใจของตัวเองแล้วทุกคนล่ะคะชอบถ่ายรูปตอนไหนเอ่ยถ่ายรูปตอนไหนเอ่ย อ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้มีแนะนําเข้ามาคนแรกเลยพี่ต้นจากจังหวัดเลยนะคะหัวใจไม่ยอมแพ้จากแสนนาการเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้เพราะอยากให้ทุกคนนะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเหมือนดั่งพระอาทิตย์ที่แบบว่าเอออย่างน้อยมันตกไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ขึ้นมาใหม่นะวันนี้เราอาจจะผิดหวังกับอะไรบางอย่างแต่พรุ่งนี้มันจะต้องดีขึ้นสิใช่ไหมล่ะพระอาทิตย์มันก็ขึ้นในทุกๆวันเราก็ต้องมีกำลังใจในทุกๆวันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปกันต่อแล้วเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะชั่วโมงหน้าน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะเดี๋ยวขอดูหน่อยมีบ้างแล้วแต่ขอเพิ่มขอคนที่ขอเพลงไม่ซ้ำเดิมใครขอเพลงซ้ำโทรมาขอใหม่เดี๋ยวนี้ชอบโทรมาขอเพลงเดิมๆซ้ำๆงงคนเดิมขอเพลงเดิมขอศิลปินคนเดิมมันจำได้เหอะมันมีเรคคอร์ดไว้เหอะเพราะขอซ้ำเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าคุณคนนี้ขอเพลงซ้ำเดิมกี่ครั้งเพลงเดิมกี่รอบเออนะมันมีเรคคอร์ดมันมีเรคคอร์ดอ่ะตอนนี้ขอหนึ่งสายหน้าไมค์แล้วกันนะคะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งจ้า

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาค่ะใครออกนอกห้องเดี๋ยวจะปิดประตูห้องล็อกห้องแล้วนะคะเชิญค่ะเชิญเข้าห้องนะคะนักเรียนค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
2: เด็กชายวิทยาลัยนะไอวิทยาลัยครับน้องบัวลำพูครับ
1: ครับผมครับเด็กชายวิทย์นี่วันนี้กินข้าวกับอะไรครับ
2: กินข้าวกับต้มไก่ครับ
1: ต้มไก่ทำเองหรือซื้อมาครับ
2: ทำเองครับ
1: จริงปะเนี่ย
2: จริงครับ
1: หิวแล้วอะไม่ใช่อะไรเลยที่ถาม
2: ถ้าอยู่ใกล้ผมก็ฝากให้ครูเมย์แล้ว
1: โอ้ยที่นี่ที่นี่เขามีขนมนมเนยให้กินแต่เขาคิดตังค
2: ์เหรอครับ
1: เขาคิดเนี่ยอะไรนะมีโดนงโดนัทอะไรก็ไม่รู้5บาทเนี่ยมีอะไรนะทุเรียนทอดเออ5บาทถุงแค่เนี้ยถุงกระจิ๋วนึง
2: แล้วครูเมย์จะกินหรือเปล่าครับ
1: ก็ต้องซื้อหลายๆถุงค่ะพอดีแม่ค้าเขาน่าจะคำนวณมาแล้ว
2: ครับ
1: อืมหนูน่าจะต้องซื้อสัก100นึงอ่ะหนูถึงจะอิ่ม
2: ครับ
1: ถ้า5 บาทแล้วแบบว่าถุงก็จิ้วนึงอ่ะเจ้าเมย์ก็มาขาย
2: ครูเมย์ก็ไม่ได้อ้วนครูเมย์หุ่นดีสวยด้วยก็ไม่ต้องกินเยอะไม่ต้องทานเยอะ
1: วันนี้หนูไปประชุมกับลูกค้าลูกค้าหันมามองหน้าหนูแล้วก็บอกอ้วนขึ้นปะเนี่ยแล้วพูดทุก5 นาทีอ่ะแบบ

0: อ้วนขึ้นมาเนี่ยพี่ว่านเมย์อ้วนขึ้นนะเอาจริงๆกินอะไรมากินข้าวดิพี่คนเออถามแปลกๆใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เออถามมาได้ว่าอ้วนขึ้นมาเนี่ยอ้วนขึ้นมาเนี่ยกินอะไรมาเอ้าไม่น่าถาม
1: ที่
0: เอ
1: กรุงเท
0: อ
1: พฝนตกหรือเปล่าครับครูเมย์ครับ
0: ตกอยู่นะคะ
1: ที่บ้านผมก็ต
0: ค
1: ก
0: ือโฟมากระโตเดกระโต
1: ครับบ้านผมก็ตก
0: วันนี้หนูดีดหนูนอนมาพอ
1: ครับ
0: แล้วปกติแล้วถ้าเลือกระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกพี่วิทย์เลือกอะไรคะ
1: พระอาทิตย์ขึ้นครับ
0: หรอเป็นบุคคลที่มีความหวังตลอดเวลาเงี้ยหรอตรงไหมอ่ะมันตรงไหมอ่ะ
1: ตรงครับ
0: จริงเหรอแต่หนูชอบพระอาทิตย์ตก
1: ผมชอบพระอาทิตย์ขึ้น
0: ตกไปเลยอ่ะแล้วหนูก็เดินชอบกลางคืนจะก็จะได้มาเจอคุณผู้ฟังไง
1: เ
0: ออพระอาทิตย์ตกใช่ไหมมันก็เป็นเที่ยงคงเที่ยงคืนเอ๊ะใช่ไหมหนูก็จะได้มาเจอคุณผู้ฟังไง
1: เพราะชอบพระอาทิตย์ขึ้นกลัวเราจะได้หลับนอนก็ซ่อมรถได้
0: เดี๋ยวเดี๋ยวนอนหลับพอแล้วนอนหลับอย่าเพิ่งหลับนอน
1: คร
0: ับ ก่อนใจเย็นๆเออนอนหลับเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนกลางคืนทำอะไรนะ
1: ก็ซ่อมรถเลยครูเมย์ผมเคยโทรมาหาครูเมย์อยู่
0: ไม่แล้วเราซ่อมอะไรกลางคืน
1: อ้าวมันตอนกลางวันแล้วก็เขาเร่งงานก็ทำครับ
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยมี
1: ช่วงนี้ไม่ค่อยทำหรอกครับเพราะช่วงนี้ทำบ้างไฟครับ
0: ทำบ้างไฟ
1: ครับ
0: เออหนูเคยเห็นเขาไปรีวิวแบบว่าเป็นหมู่บ้านที่ต้องสามัคคีกันมากๆอะไรเงี้ยเห็นเขาทำกันแบบว่า
1: ทำไปจุดแล้วก็ทำขายด้วยครับ
0: หรอ
1: ของหนุ่มระยองอะครับหนุ่มระยองครับ
0: บ้างไฟนี
1: ่
0: เป็นท่อนๆหรือว่าเป็นแบบหมุนหมุนแบบใหญ่
1: ๆเป็นท่อ PVC ครับท่อ PVC
0: มันเป็นความเชื่อเรื่องอะไรนะคะขอฝนเหรอเกี่ยวไหม
1: ใช่ครับประเพณีครับ
0: แบบว่าไม่ให้แรงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ครับแถวอีสานครับ
0: หนูเคยเห็นที่เขาทำแบบว่าเป็น10เมตรอะไรอย่างงี้เลยอ่ะก็จำไม่ได้แล้วว่ายังไง
1: ถึงบ้างไฟล้านน่ะครูมีครับจุดขึ้นบนท้องฟ้านะ
0: โหแต่มันรถอ่ะ
1: ครับ
0: เคยคิดจะขึ้นไปนั่งไหม
1: ไม่ครับไม่ครับ
0: ไม่นี่หมายถึงเราอ่ะตัวไม่
1: กูมีขนาดนั่งเครื่องบินผมยังกลัวมันตกเลย
0: เออแล้วอันนี้มันหมุนด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: เออหนูเคยไปเห็นในรายการอะไรไม่รู้ที่แบบว่าชาวบ้านเขาแบบว่าค่อยๆมีการวัดมีการแบบว่าภูมิปัญญาชาวบ้านอ่ะแบบว่าเออต้องคำนวณต้องแบบว่าต้องมีกี่บ้องจะทำยังไงให้มันไม่ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาแบบจุดขึ้นไปก็ต้องมีหลุมหลบภัยด้วยอ่ะ
1: ใช่ครับไอ้นี่เราต้องผสมไอ้พวกขี้เกลือเครื่องอะไรเนี่ยทำอย่างดีครับคุณมีครับ
0: ก็เป็นอีก
1: อันตรายครับมันอันตราย
0: ดูดบุหรี่
1: ใกล้ไม่ได้นะคุณมีเผื่อมันไปโดนไอ้พวกไอ้ที่มืออะไรมันจะแตก
0: แล้วชาวต่างชาติเขาไปดูเยอะไหมคะ
1: ดูครับ
0: แล้วเขามีช่วงไหนมั่งมีช่วงไหนมั่ง
1: มีช่วงเรียนหกไปถึงเรียนเจ็ดครับ
0: จุดทุกวันเลยเหรอ
1: เป็นหมู่บ้านอะครับบ้านนู้นบ้านนี้เขาจะเป็นงานบุญนะครับ
0: แต่เราก็ต้องไปดูเอาเองว่าบ้านไหนเขาจะจุดวันไหน
1: เขามีมาให้ดูครับมีแผนมาให้ดู
0: ก็คือเวียนกันอ้าวบ้านนี้จุดวันนี้นะบ้านนี้จุดวันนี้นะอย่างเงี้ยเหรอ
1: บ้านผมเพิ่งจุดเสร็จเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยครับเมื่อวาน
0: ยังไม่เดือนหกเลยจุดแล้ว
1: เขาทำก่อนครับเดือนหกอีสานนะครับถ้าเดือนหกนั้นมันไม่ใช่ยังไม่ใช่ไปถึงหรอกครับ
0: เป็นความแปลกใหม่ของหนูเพราะว่าเอาจริงๆแล้วหนูเคยเห็นแต่ภาพกับคลิปวิดีโอแต่หนูไม่รู้ว่าเขาแบ่งกันยังไงแล้วก็
1: ครูเมย์รู้หรือเปล่าครูเมย์รู้เปล่าว่าเขาจุดไอจุดบูชาพญาแถนน่ะ
0: ไม่รู
1: ้เนี่ยเขาอยู่บนท้องฟ้านู่นจุดให้เขา
0: แล้วเขารับรู้ไหม
1: ก็ต้องรับรู้ดิเพราะว่าเขาเป็นผีเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อเหรอพญาแถนเป็นผีเหรอ
1: เป็นผีดิครับอยู่บนท้องฟ้านู่นเขาก็จุด
0: พญาแถนคือใครอ่ะ
1: คือคนที่ชอบบังไฟดูบังไฟอะไรนี่ครับ
0: แสดงว่าเขาเกิดทันดูบังไฟ
1: ครับ
0: เขาก็เคยเป็นคนแบบเราอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่
0: แล้วเขาเสียไปเมื่อไหร่
1: ผมได้ยินแต่พ่อแต่แม่คุยให้ฟังตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าจุดบูชาพญาแถนว่าอย่างเงี้ย
0: เราต้องมีอะไรไปเสิร์ชหาอีกแล้วเราอยากรู้ซะทุกเรื่องอะตอนเนี้ย
1: ครับ
0: บ้างไฟพญา
1: ก็ดีนะเพราะว่าภาค ภาคไอ้ที่บ้านคุณเมย์ไม่มีหรอก
0: ไม่มีค่ะไม่มี
1: ไม่ม
0: ไม
1: ี
0: ่
1: ครับไม
0: ไ
1: ่
0: ม่
1: มี
0: แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะไปหาดูตรงไหนหมายถึงว่าพอเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคมันมีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าหมู่บ้านไหนจุดวันไหนไปแล้วจะได้เห็นไหมเนาะอะไรเงี้ย
1: เห็นครับ
0: เข
1: แถ
0: า
1: ว
0: เร
1: ข
0: ี
1: อ
0: ย
1: น
0: ก
1: แ
0: ว
1: ก
0: ่า
1: ่นแ
0: บ
1: ถ
0: ้า
1: ว
0: ง
1: อะไร
0: ไฟ
1: ใช่หมดแล้วอีสานครับแถวอีสานนี่ใช่หมดแล้วครับจากจังหวัดเลยลงมาใช่หมดแล้วครับถึงนู่นถึงอำนาจเจริญอะไรนู่นน่ะอุบลนู่นน่ะเอาบุญบั้งไฟใหญ
0: เข
1: ่
0: าบอกว่ามันเป็นความเชื่อประเพณีอีสานสำคัญพญ
1: ย
0: า
1: ะโ
0: แ
1: ส
0: ถน
1: ธ
0: เนี่ย
1: ร
0: เปรียบเสมือนเทพอยู่บนฟ้าในความเ
1: ใ
0: ช
1: ช
0: ื่
1: ่
0: อของคนลาวกับคนอีสาน
1: ใช
0: ค
1: ่
0: ำว
1: ค
0: ่
1: รา ับ
0: บั้งไฟเนี่ยคือจรวดที่ทำจากไม้ไผ่บรรจุดินปืนส่วนพญาแถนเนี่ยก็เป็นเทพแห่งฝนฟ้าอะไรอย่างนี้
1: ครับเมื่อก่อนมันยังไม่มีท่อ PVC เอาท่อเหล็กทำอันตรายแล้วเวลามันระเบิดอ่
0: โ
1: ะ
0: หนั่นน่ะสิอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ท่อแป๊บเหรอ
1: ท่อ PVC ครับ
0: แล้วท่อแป๊บกับท่อ PVC ต่างกันยังไงอ่ะ
1: ก็ต่างกันแต่ท่อ PVC มันจะเป็นท่อที่ว่ามันไม่อันตรายครับถ้ามันแตกมันก็จะแตกเป็นเม็ดไฟกระเด็นลงมาเลยครับ
0: แล้วท่อแป๊บคือ
1: ท่อแป๊บไม่ใช้แล้วครับ
0: ท่อแป๊บ
1: ท่
0: ม
1: อ
0: ัน
1: PVC
0: คืออะไ
1: ท
0: ร
1: ่ออ
0: ่ะ
1: PVC อ่ะ
0: พลาส
1: ท่อ
0: ติกเหมือ
1: PVC
0: นกัน
1: ท
0: เหร
1: ี่
0: อ
1: ครับท่อแป๊บนี่เขาไม่ใช้แล้วสมมติว่านี้มันเป็นเหล็กอ่ะครับ
0: อ๋ออ เข
1: ั
0: าน
1: ต
0: บอ
1: ร
0: ก
1: า
0: ว่
1: ย
0: าการจุดบั้งไฟอ่ะเป็นการเตือนพญาแถนว่าให้โปรยฝนลงมาหน่อยปีนี้
1: ใช
0: ฝ
1: ่
0: น
1: คร
0: แร
1: ับ
0: งอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วถ้า
1: ใช
0: บ
1: ่
0: าง
1: ควร
0: ั
1: ัน บ
0: ฝนตกอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราจะยังจุดไหมคะ
1: จุดครับถ้าฝนหายจุดตกแล้วก็จุดได้ครับ
0: อืมแต่
1: ถ
0: ถ้
1: ้
0: า
1: า
0: ส
1: ฝ
0: มม
1: น
0: ติว่
1: ต
0: าก
1: ถ้า
0: ฝ
1: ฝ
0: น
1: น
0: ไม่
1: ตก
0: แร
1: ก็ไป
0: ง
1: โด
0: ป
1: น
0: ีนี้ก็
1: เพราะเขาเล่นการพนันกันนะคุณมี
0: จริงไหมเนี่ย
1: มันก็จริงด
0: ว
1: ิ
0: ่าจะตก
1: ข
0: หร
1: ึ้
0: ื
1: น
0: อไม่
1: สู
0: ต
1: ง
0: ก
1: อ
0: เน
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ่ย
1: ครับขึ้นสูงอ่ะขึ้นสูง300-400อย่างเงี้ยวิอย่างเงี้ยเขาก็ได้เงินกันพวกเล่นถอยเล่นขึ้นน่ะ
0: เขาบอกว่าคำว่าแถนเนี่ยคือความเชื่อเก่าแก่มากเลยก่อนพุทธกาลอีก
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหอืมโอเค
1: ผมโทรหลายทีแล้วไม่ได้รับสักทีสายไม่ว่าง
0: หนูก็ดันอยากรู้อะไรไปเรื่อยด้วยตอนเนี้ย
1: ครับ
0: อื
1: ดีแล้วแหละคุณเม
0: ม
1: ย์จะได้รู้เยอะเยอะ
0: เป็นตำนาน
1: ครับ
0: มียังมีเรื่องพญาคักคะคันคาก
1: ขังคกเหรอ
0: ไม
1: ข
0: ่
1: ัน
0: รู้
1: ข
0: อ
1: ้
0: ่
1: า
0: ะเขาบอกว่าในตำนานอีสานนะนอกจากพญาแถนแล้วยังมีตำนานพญาคันคาก
1: ครับพุทธไทยเทวีอะไรนั่นน่ะเขาเร
0: อ
1: ียกมา
0: เขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพญาแถนโกรธมนุษย์ไม่ยอมให้ฝนจนโลกแห้งแล้งแล้วพญาคันคากเนี่ยคือราชาคางคกผู้มีฤทธิ์จึงยก
1: ใช่
0: กอง
1: ครั
0: ท
1: บ
0: ัพสัตว์ไปสู้กับพญาแถน
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายตกลงกันว่าถ้ามนุษย์จุดบั้งไฟขึ้นฟ้าให้พญาแถนส่งฝนลงมาแต่ถ้าได้ยินเสียงกบเขียดร้องอ่ะแปลว่าโลกกำลังต้องการน้
1: ใช่ครับ
0: ำโอ้
1: อ
0: ย
1: ึ่งอ่างด้วยอึ่งอ่างก็ร้
0: อ
1: อง
0: ะไร
1: ถ้าฝนตกครับเขาก็
0: เ
1: กินนะเขาจิ้มต้มอึ่งอ่างนะคุณเมย์
0: เอออ้าวเราก็กินพญาคักคากไปแล้วนี่
1: ไม่เอา
0: ไม่เอานะโอเคโอเคได้เลยได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: ฟังเพลงแค่เศษผ้าแหละคุณเมย์บอกว่าทำไมจะเอาแต่เพลงเก่าเพลงเก่าผมชอบเพลงนี้มาก
0: เราต้องสลับสับเปลี่ยนบ้างโอเควันนี้น้องเมย์เปิดให้แล้วครั้งหน้าถ้าอยากได้สายหน้าไมค์ต้องเปลี่ยนเพลงโอเคไหม
1: โอเคครับ
0: เออมันแบบคนอื่นเขาก็จะแบบคนนี้อีกแล้วขอเพลงนี้อีกแล้ว
1: ครับ
0: แล้วทำไมขอแล้วทำไมถึงให้สายหน้าไมค์อย่างเงี้ยหนูโดนบ่นทุกทีอ่ะ
1: เลย
0: เออไปดีกว่า อ่ะเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะแค่
1: ม
0: เส
1: อ
0: ร
1: บ
0: ็จ
1: ให

0: ดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: มีคนแซวว่าวันนี้ดูเอ็มคอร์ดเห็นน้องเมย์จัดรายการด้วยเอ้ยขอบคุณค่ะ ได้ดูไหมได้ดูไหมหนูเป็นผู้ประกาศคงประกาศข่าวเล่าคงเล่าข่าวเนี่ยได้ดูไหม
0: ยังไม่ได้ดูเลยคุณเมย์ครับยังไม่ได้ดูเลย
1: หนูจัดวันจันทร์กับวันพุธนะ
0: เหรอครับ
1: ใช่ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นประมาณนี้
0: ช่องไหนคุณเมย์ครับ
1: เอ็มคอร์ดค่ะ
0: เอ็มคอร์ดเอ็มคอร์ด
1: เอ็มคอร์ดเออหนูจะไปจัดห้องอื่นได้ไงแล้ว
0: ใช่ก็ของเราเลยแหละเน
1: า
0: ะ
1: เออใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะ
0: ที่พอวาสุเนาะ
1: ค่ะ
0: พอวาสุเขาบอกว่าน้องเมย์จัดตอนนั่นอะตอนเช้าหรือตอนไหน
1: ตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็น
0: ตอนเย็นเหรอ
1: ใช่ใช่ชื่อรายการเรื่องพบค่ำ
0: ครับ
1: ค่ะเราดูด้วยนะมีพิธีกร4คนสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาให้งงเล่น
0: มีคนไหนบ้างอ่ะครับคุณเมย์มีคุณเมย์แล้วคนไหนบ้าง
1: จริงๆอ่ะมันมีจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแต่ว่ามีหนูอ่ะคือวันจันทร์กับวันพุธ
0: ครับ
1: สลับกันสลับกันจัดอะไรอย่างงี้นะคะฝากดูด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ไม่แน่ไงเผื่อแบบได้อ่านข่าวเกี่ยวกับบั้งไฟบ้างอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีเหมือนกันมีแม้กระทั่งอ่านข่าวว่างูเข้าไปฉกไก่3ตัวหนูก็อ่านมาแล้วก็เป็นข่าวได้เหมือนกันเออนะโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: นะคะวันนี้เมื่อกี้พี่เขาขอเพลงแค่เศษผ้ามาหนูแบบขอเล็กกว่าผ้าก่อนตอนเนี้ยขอเป็นแค่แบบฝ้ายผูกตีนของพี่สารสารสินก่อนนะคะอ่ะแล้วที่เหลืออยากจะฟังผลงานเพลงไหนที่เป็นเพลงอกหักช้ำรักโอ้ยเจ็บเหลือเกินนะมาขอมาได้เลยนะจ๊ะตอนนี้

0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: วันนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะผลงานจากพี่เก่งทัชยะค่ะสังกัด Wildline Music นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์อนุชิตธนัญชัยแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชิตธนัญชัยนะคะในช่วงของเจาะคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11 2ผลงานเพลงจากอุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงและวงฟูจ้า

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: โดยเมที่ชาย
1: ังไงนะใบพรุ่งนี้คือวันไหนนะของพี่วันที่วันศุกร์หรือเปล่าโอเคอ่ะตอนนี้ช่วงท้ายๆกับน้องเมที่ชาแล้วนะคะโอ้โหเวลาจะหมดแล้วนะสินะวันนี้นะคะมีบอกว่าสวัสดีค่ะจานุเดย์ขอเพลงใส่ใจพิเศษใส่ใจหน่อยครับจะพี่ลูกตาลด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เดือนขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อนะคะจากทอพสุพัฒน์ด้วยอยู่จันทบุรีขอเพลงใจขลาดหมื่นเหรอใช่ไหมใจขลาดหมื่นแล้วก็มีบอกอะไรสักอย่างไม่รู้ช่างมัน ว่าเราจะไม่อ่านการเมืองนะคะแล้วก็ราคายางวันนี้อัปเดตกันหน่อยดีกว่าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81 บาทคลองแงะ75 บาทจังหวัดตรัง76 บาทภูเก็ต81 บาทสุราษฎร์ธานี82.50 บาทเฉลี่ยอยู่ที่79.10 บาทยางลูกขุน84.60 บาทขี้ยางก้อนถ้วย67.50 บาทน้ำยาง

0: 86.20 บาทนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะกับผลงานเพลงนี้ค่ะก้อนหินก้อนนั้นวันนี้หมดหน้าที่ขอน้องเมย์แล้วไปก่อนนะจ๊ะแก้วหนึ่งใบเสร็จความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่

0: ลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ันได้แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติมเปียก

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับที่4689400นะครับสวัสดีพี่สังทองสีใสแล้วก็คุณหนูเดใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ใครที่มีมือถือมีคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถรับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะจ๊ะทักทายกันหน่อยครับพี่จิรวรรณสวัสดีครับพี่นงนุชณนครพี่สุคนกับเชิงนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สบีนานะฮะขอเพลงถ้าตอนนี้เธอยังไม่เกิดของวงแท็กซี่นะครับอุ้ยเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากๆเลยนะครับอ่ะแล้วก็สวัสดีพี่คิวเองพี่แมวเซาชอบหลับนะครับสวัสดีพี่ศักชัยนะครับพี่นักรบครับพี่นุชเจริญพี่สุวรรณีพี่อนุวัฒน์นะครับพี่ศรีวิไลทักทายนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของสายชิลฮิวใจเอ้ยไม่ใช่สิมานะคนไลฟ์ก่อนไลฟ์กันก่อนดีกว่าเนาะไลฟ์เสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิลนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นะจัดไปนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับนั่นก็คือสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวก็มารับสายกันนะครับในช่วงของสายชิลอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สวัสดีครับ

ันนี้ผมขอช่วยร้องดังๆนะครับ

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายสนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
2: กลับมาแล้วครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือบทเพลงไก่ตาฟางจากพี่ธันวาราศีธนูนะครับคิดถึงพี่ธันวาเสมอนะครับจริงๆนะฮะเพราะว่านั่นแหละทางพี่ธันวาก็เขาเรียกว่ามีความเชื่อมสัมพันธ์นะครับกับทาง FM 95มาตลอดนานแต่สมัยนู้นสมัยแบบพี่ธันวาเป็นช้างเผือกนะครับแล้วก็มาเป็นศิลปินจริงจังของค่าย RS นะครับจริงๆนะคิดถึงพี่ชายเสมอนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพี่ประจวบนะครับ
3: ครับสมหวังครับ
2: เอ้า
3: สมหวัง
2: อ๋อพี่สมหวังจากจังหวัดประจวบใช่ไหม
3: คร
2: ับ โอ้ยนะครับแหมผมก็นึกว่าพี่ประจวบนะฮะพี่สมหวังนะครับจากพี่ประจวบสบายดีนะครับพี่
3: ครับไม่เจอกันนานครับ
2: นานแล้วนะ
3: ปีกว่าแล้ว
2: ปีกว่าเนาะไม่ได้คุยกันเนาะ
3: ครับ
2: ครับพี่สมหวังสบายดีนะครับที
3: ่ครับ
2: ที่ประจวบเป็นไงบ้างพี่อากาศช่วงนี้ฝนตกไหม
3: ไม่ได้ฝนตกครับ
2: ฝนตกเนาะเหมือนกันครับที่กทม.ก็เช่นเดียวกันนะครับ
3: หวังยังไม่สมหวัง
2: ยังไม่สมหวังสักทีเนาะพี่เนาะเข้าใจผมก็ใจพี่แหละนะสู้ๆนะครับสักวันหนึ่งต้องเป็นของเรานะพี่นะ
3: เตรียมรออย
2: ู่ อ่ะตอนนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับพี
3: ่บุษบาครับ
2: บุษบาจากวง Mental นะครับ
3: ครับ
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: สำหรับคนเป็นไม่
2: ได้เลยนะครับอ่ะจัดให้นะครับพี่สมหวังขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: ครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: ดีครับ
2: ครับผมนะครับพี่สมหวังนะฮะจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ได้ไปประจวบนานมากๆนะครับคิดถึงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวให้เคลียร์งานอะไรเสร็จก่อนอยากจะไปเที่ยวทะเลกันบ้าง เอาอันนี้คือแบบพูดความจริงเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสนะครับไปเจอแบบน้ำทะเลเจออะไรอย่างงี้บ้างเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้งานนี้เสร็จงานแม่พึ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันบ้างที่ทะเลบ้างนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยยำยำครับแจ็คฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับบุษบา Mental ครับ

สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ

สามเพลงจบไปนะครับยาวๆกันไปนะมีรอสายใจสั่งมานะครับจากพี่ไม้พี่รมพรแล้วก็กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะครับจากน้องเป้าเป้าวลีน้องสาวคนน่ารักของผมนะครับแล้วก็ใจสั่งมานะครับจากพี่เสกโลโซจัดไปทักทายครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่ถึงบันไรพี่สว่างนะครับพี่ช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับ Good morning ตอนนี้ก็ตี 2:40 นาทีแล้วนะครับพี่ไกรวุฒิน้องไกรวุฒิเนาะพี่ศรีวิไลพี่เอ็ดดี้นะครับบอกว่าเห็นแก้ววายไหมนะครับเห็นทุกวันนะครับทุกคนเห็นหมดนะครับผมพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเห็นหมด เห็นกันหมดนะครับขอบคุณพี่เอ็ดดี้มากๆจริงๆนะครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของผมเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นูดีกูดนะครับบอกว่าไอ้พี่เป้านี่สวัสดีพี่สุนิสานะครับพี่โซริยาสวัสดีครับถ้าพี่เดชอยู่นะพี่โซริยาอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่โซริยานะครับพี่น้องมังกรนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้อยพี่สุภาพนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกคาดูเซพี่สุทัศน์นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุภาพนะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับพี่สุนิสาด้วยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนไปฟังสปอนเซอร์กันต่อดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้อง

0: ทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาทักชั่วโมงนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะจบไปบทเพลงคิดถึงนะครับจากคุณอาหลังร็อกเคสตรานะครับต้องเรียกว่าอาจารย์แล้วกันนะครับก็ว่าเป็นคนที่สอนผมร้องเพลงให้ถูกต้องนะครับนะอาทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่ฮานามิแล้วไงนะครับบอกว่าคอแห้งแล้วครับพี่เพชรนะครับคอแห้งเหรอครับอยากดื่มอะไรล่ะฮะ อยากดื่มอะไรล่ะฮะพี่ลำพึงนะครับพี่สุวรรณีพี่อนุภาพน้องมังกรแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เอกใช่ไหมครับพี่เอกเอกห้างโลนะครับสวัสดีครับผมน้องเพชรนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุทัศน์นะครับสวัสดีครับพี่โซริยาสวัสดีฮะพี่สุภาพน้องมังกรทักทายนะครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่วัดเอ็นพี่วิวัฒน์ NT นะครับแล้วก็สวัสดีพี่เกรียงศักดิ์พี่วันวิสาสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่น้ำเหียงบ๊อบบี้นะครับสวัสดี95นี่มาทักทายกันแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณมาลินีนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันนะครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากใครที่กำลังเขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องของเข่าจะนั่งจะลุกจะวิ่งจะเดินอะไรก็ตามแต่ว่ายังปวดเข่าผมก็มีเนี่ยฮะ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่ามาฝากที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะโดยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สมบัติที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสัก2เพลงแล้วกันนะครับเผื่อเวลาไว้นะฮะก็เป็นบทเพลงแห่งความคิดถึงนะครับอ่ะหลังจากเพลงนี้จบไปแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับน้องกวางนะครับรอรับสายอยู่ณตอนนี้ครับสวัสดีไปถึงพี่รัตยาพรนะครับสวัสดีครับจากสุโขทัยใช่ไหมฮะบอกเราฟังจากเจแปนจ้าเอ้าอยู่ญี่ปุ่นเหรออยู่ที่ไหนครับบอกด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ลำพึงนะครับพี่วันวิสาพี่เกรียงศักดิ์พี่วิวัฒนะฮะพี่อุดรรถขยะบางนานะครับสวัสดีครับผมอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สีมากสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงวันที่2นะครับอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมารายงานตัวนะครับเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง SMS นะครับ4689400นะครับสวัสดีพี่สังทองสีสายแล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับพี่ละอายครับพี่ดวงใจนากาชิมานะครับคุณชายบอยคนเดิมสจต้อยโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับสจต้อยสบายดีนะครับ ยังอยู่ยังคอยที่ซอยเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอะไรนะบอกว่าสวัสดีครับหล่อเล็กครับวันนี้มีวิธีแก้สิวแก้สิวหายมาบอกนะครับก่อนไปทำงานไม่ต้องกินข้าวครับพอสายมาเราก็จะหิวพอสายหิวสิวเราก็จะหายขอบคุณครับชอบชอบอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ผมต้องจดมุกไว้แล้วนะฮะโอ้ยขอบคุณมากครับสจต้อยฮะแหมท่านสจนะครับสวัสดีน้องแบมนะครับน้องแบมมาแล้วนะครับสวัสดีครับน้องมังกรนะครับสวัสดีครับพี่ลำพึงครับพี่รัตติยาพรฟังจากเจแปนนะครับจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับอยู่จังหวัดไหนบอกด้วยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะฮะนะดีนะที่ช่วงนี้แบบผมเป็นสิวแบบนานๆทีนะสจต้อยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เพชร
1: สวัสดีครับน้องเฉลิมพลนะครับ
2: ครับ
1: โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ
2: ลพบุรีครับ
1: จากลพบุรีนะครับช่วงนี้ลิงเยอะไหม
2: เยอะครับ
1: เยอะเหมือนเดิมนะ
2: ครับ
1: โอ้ยยังไงก็ต้องระมัดระวังนะเวลาเดินไปไหนก็อย่าแบบเขาเรียกว่าอย่าใส่อะไรให้ห้อยนะ
2: ครับ
1: เข้าใจเข้าใจผมเข้าใจเลยครับพี่น้องชาวลพบุรีนะฮะตอนนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: พิรักพิชโนโลครับ
1: จากคุณอาสีหนุ่มนะ
2: ครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้แก่คลื่น95ทุกคนเลยครับและหลังไมค์ด้วยครับ
1: ได้เลยนะครับผมจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: ก็ได้ครับ
1: จำไม่ได้ใช่ไหม
2: ครับ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพจนะ
2: ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมนะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับพี่เฉลิมพลครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
2: ครับขอให้พี่เพชรมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับผม
2: ครับ
1: ครับนี่จัดไปช่วงพาเลทเพลงฮิตนะครับพิษรักพิษณุโลกครับป่ะฟังเพลงกันเลยครับ

ตลกครับมาแล้วครับผมมากับฝนนะครับมาพร้อมฝนลินในเมืองหลวงไปนอกนะครับทันวลินทั้งประจวบนะครับคิริขันกันแล้วกันนะครับเอาคนอีสานหลายบ่หลายเนาะร้องได้เสียงดังๆนะครับใครร้องได้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งขอบคุณครับขอให้สวยเป็นดอกกุหลาบนะครับครับผม

พันโดนหัวใจก็เจ็บเกินทนขอบคุณครับขอบคุณครับคุณนะครับขอบคุณสำหรับดอกไม้งามๆนะครับขอบคุณครับได้หมดทั้งกระเป๋าเลยครับขอบคุณที่เก่งมากนะครับนะครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับเจ้าสาวบ้านท่องนะครับกินอยู่ทางประจวบนะครับทางบ้านบางเปิดเนาะนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนเพลงชาวประจวบด้วยนะครับร้องช่วยหน่อยนะครับอ้าว1 2

多想为了你高跟鞋，ขอบคุณครับนะครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะครับวันนี้ต้องขอบคุณ95 FM นะครับลูกทุ่งมหานคร

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับกลับมานะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4เพลงจบไปนะครับนี่เลยครับขอแนะนำเพลงกันก่อนครับผิดรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มแล้วก็รักนี้มีกรรมจากคุณอาสันติดวงสว่างนะครับสุดท้ายคืออ้ายเจ็บนะครับจากพี่ไผ่พงศธรแล้วก็ดวงเดือนนะครับจากโจอี้ภูวสิทธิ์นั่นเองนะครับทั้ง4เพลงจัดให้เรียบร้อยนะครับทักทายไปถึงทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95มีใครบ้างเนาะขอดูสิสวัสดีพี่ละไอพี่สุคุณกับเชิงน้องมังกรยายออดสามย่านนะฮะสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณแม่บนเรือนนะฮะสวัสดีพี่คิวเองนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับ Facebook ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะผมจะพยายาม refresh บ่อยๆนะครับจะได้ทักทายทุกท่านได้ให้ครบถ้วนนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับ Facebook บางทีก็น่าจะมีปัญหากันบ้างพี่บรรเทานะครับพี่สุวรรณีสวัสดีครับผมมีใครอีกเลื่อนขึ้นไปใช้สุดสิสุดได้แค่นี้ใช่ไหมโอ้ยเสียดายมากๆเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้ครับผมก็มีบทเพลงจอกคิวฮิตมาฝากเอ้าอยู่ไหนเอาอยู่นี่ หายไปเฉยเลยอ่ะอยู่นี่อ่ะบทเพลงจอกคิวฮิตของเรานะครับจอกคิวฮิตวันนี้บทเพลงที่5นะครับรัติการแห่งความเหงาจากน้องป่านป่านชีวานะครับโอ้ยไม่ได้เจอนานมากไม่ได้เห็นนานมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ติดตามน้องป่านมาตลอดนะครับเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากๆอ่ะเราไปฟังกันนะครับใครชอบลูกทุ่งแท้ๆนะต้องฟังน้องป่านนะครับสังกัด SSK Music นะครับเพลงนี้ชื่อว่ารัติการแห่งความเหงาคำร้องทำนองโดยอาจารย์เจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยอาจารย์เอ็มนาโนนนะครับในช่วงของจอคิวฮิตนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับไปฟังเพลงกันเลยจัดไปจ
0: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ด้วยนะครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงกลางดาวจากน้องไรอันกัดบัณฑิตแล้วก็จากใจต้นข้าวนะครับจากน้องต้นข้าวสุปรียานั่นเองนะครับทักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงน้องมังกรพี่สาวขามนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าต่อเพลงด้วยโอ้ดวงใจนะครับดีเจเมย์เข้ากันดีขนาดเป็นชะอั้นกา เข้าดีขนาดเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่ละอายครับพี่สุพนัทสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่มาลีวันนะฮะเอ้าน้องปามี่น้องปามี่สวัสดีค่ะนะครับโอ้ยเป็นยังไงบ้างเนาะไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่งานงานและงานที่เจอกันล่าสุดใช่ไหม งานธนาคารกสิกรนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับไปร่วมงานด้วยกันนะครับเต้นสวยมากๆเลยนะฮะขอบพระคุณมากๆครับน้องปามีที่เข้ามารักทายว่าแต่ว่าทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ยังไม่หลับยังไม่นอนเหรอฮะ จะตีสี่อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับในขอดูซิมีใครอีกนะครับFacebook ของผมอ่ะมีปัญหาทางนี้มีปัญหาเพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่จะแบบเห็นทุกท่านได้ทีเดียวนะครับต้องแบบ refresh หน้าจอเรื่อยๆนะครับพี่ธีรพงศ์พี่สุพนัทนะครับสวัสดีครับพี่สุมาลายังอยู่นะพี่รัตนาพี่นรเดชนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังทักทายกันส่งข้อความกันส่งข้อความกันมาเป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยหอมเพิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองเราจะเฮิร์บนะครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้พี่สาวครับนะครับน้องปามี่นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สวัสดีพี่มังกรพี่นกสิทธิชาติมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่หนิงวิภาดาใช่ไหมครับสวัสดีครับผมพี่สุคนกับเชิงสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่นันทาพี่กรองแก้วพี่ละไอนะครับสวัสดีฮะพี่สมหวังพี่นกสิทธิชาติบอกว่ามีแต่สติกเกอร์มากเกินไปนะฮะข้อความเลยไปไวนะครับอันนี้เรื่องจริง อันนี้พูดจริงนะครับมีแต่คนรัวสติกเกอร์เข้ามานะฮะก็ไม่ค่อยมีข้อความเท่าไหร่หรอกแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสติกเกอร์ที่รัวกันเข้ามานะครับขอบคุณมากๆเลยครับก็จะยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยนะครับจะส่งข้อความมาจะอะไรก็แล้วแต่จะส่งสติกเกอร์จะส่งข้อความมาแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีก2เพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานและเพลงหวานวันวานครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้เบอร์เดิมครับ022481366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมาแล้วครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับนี่สองเพลงจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากเพลงถึงกิ๊กนะครับจากทาคณิตนะฮะน้องเบลน้องเบลคนน่ารักของคุณก้องห้วยไร่นั่นเองนะฮะแล้วก็สังหารหมู่นะครับจากโซดาไฟฟ์นะครับจัดไปสวัสดีครับไปถึงมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับไหนขอดูซิมีใครบ้างสวัสดีทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับสวัสดีพี่สุคนกับเชิงครับพี่เล็กยินดีพี่หนูสวยหนูสวยพี่จิรวรรณครับพี่พรชัยสวัสดีครับผมพี่รัตยา Good morning ครับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็เหมือนที่ผมบอกไปชั่วโมงที่แล้วนะครับตอนนี้เวลาแบบกด refresh ทาง Facebook นะครับเพื่อที่จะแบบดูข้อความหลายๆท่านนะครับก่อนหน้านี้ดูยากมากนะครับหาไม่เจอเลยจริงๆนะครับแต่ว่าผมก็พยายามนะพยายามกดบ่อยๆนะครับเผื่อที่แบบข้อความจะขึ้นมานะฮะบางทีก็โหลดช้าบางทีก็นั่นแหละเป็นอะไรก็ไม่รู้นะช่วงนี้เน็ตแบบมันช้า

0: ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอย่างเป็นทางการนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับก็ต้องดูนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเดี๋ยวอ่านผิดไม่ได้นะครับอ่ะจัดไปครับอีก2เพลงครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสองเพลงจบไปบทเพลงของดิดคิตตี้นะครับผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยแล้วก็เทสบอดี้นะครับจากน้องม่อนวรวิทย์นะครับน้องม่อนนะฮะน่ารักมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นสไตล์บียอนเซ่นะฮะถ้าใครรู้จักบียอนเซ่นะจะเป็นแนวนั้นเลยนะครับเป็นผู้ชายก็เท่เป็นผู้หญิงก็สวยนะฮะจริงๆนะชอบชอบชอบนะครับอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปทักทายกันนิดนึงนะครับทาง Facebook จะมีใครมาเนาะขอดูซินะครับเพราะว่าเวลา refresh ทาง Facebook แล้วมันไม่ค่อยขึ้นนะครับวันนี้พี่สุคนกับเชิญครับคุณยายพอเพียงคุณแม่บุญเรือนน้องมังกรพี่อารมณ์สวัสดีครับพี่ธารเดชครับพี่สุภัตราสวัสดีฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าเพลงสบายๆเหมือนเดิมนะครับก็ประจำช่วงชั่วโมงที่3นะจะเป็นเพลงอะไรบ้างเราไปฟังกันเลยครับ

0: Family สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีนะครับส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลมนะครับตอนนี้ครับแนะนำเพลงกันก่อนเพลงสบายๆเหมือนที่เคยเปิดนะครับมีโป๊ะเช๊ะนะครับจากพี่บิวปริยานกัลยาณีแล้วก็ดูดังให้ดูเสื้อนะครับพี่วิทย์ไฮเปอร์สดอยู่หรือยังนะครับพี่น้องๆสิพี่ไม่ได้แล้วล่ะน้องๆดีกว่านะครับสโมสรชิมิแล้วก็พี่หญิงดีสีชุมพลนะครับหญิงลัลลาจัดไปนะครับพี่สาวคุณสวยของผมนะฮะทั้ง4เพลงนะครับทักทายไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live ที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับพี่สีวิไลบอกว่ายาดมยาลมมีไหมคะนะครับโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอฮะหายใจลึกๆนะครับพักผ่อนเยอะๆนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลาพี่สีวิไลบอกว่ารองเท้าหายค่ะหน้าเวทีนะครับนั่นแหละนะฮะบอกว่าบอกแล้วว่าอย่าใส่รองเท้าแตะมานะครับมันหลุดง่าย แล้วก็สวัสดีไปถึงน้องมังกรพี่เยาใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
0: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
3: ไทยเชฟเข้มข้นจริง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของเพชรหมดลงแล้วนะครับสวัสดีพี่ประภัยศรีครับพี่สุมาลานะครับพี่สาวคามพี่บุญเรียนที่รักนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นันทาครับพี่ชัชชนะครับคุณยายพอเพียงลุงต๋อยใช่ไหมครับลุงต๋อยพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ศรีวิไลนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้นะครับเสียดายมากเพราะว่าตอนนี้ Facebook ของทางเราน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่า refresh ขึ้นไปเห็นข้างบนไม่ได้เลยนะฮะผมก็เลยพยายาม refresh บ่อยๆแล้วกันนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงอย่าลืมครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขนาดนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: มาแล้วอยากเจอคุณจริงใจก็มาเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีสีส้มชาวลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 Super Station นะคะวันนี้พี่กวยจันทร์แรมสัมพันธ์วิวัฒน์กิตสาวภาค
1: กิตสาวภาคน้องสีเหมือนมีเสียงอะไรไม่รู้เนอะอะไรอย่างเงี้ยมันมีเสียงแทรกป่ะคะอ๋อมันมีเสียง
0: เดี๋ยวนะสัญญาณมันวูบ
1: สัญญาณมันวูบใช่ไหมคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะคะก็แล้วหน้าที่แทนน้องโดม
0: พี่กวยจ้ะพี่กวยนำไปก่อนพี่กวยจำไปก่อนเดี๋ยว
1: นำไปก่อนเลยใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวต่อใหม่นะคะเดี๋ยวน้องสีเข้ามานะคะเพราะว่ามีสัญญาณแทรกนะคะก็ขออนุญาตนะคะเข้าแทนน้องโดมเพราะว่าให้น้องโดมไปพักผ่อนมีภารกิจนิดหน่อยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้าง นะคะสำหรับแฟนๆชาวลูกทุ่ง FM 95คลื่นลูกมหานครของเรานะคะเมื่อวานนี้ฝนตกทั่วฟ้าเลยนะคะทั่วฟ้าเมืองไทยก็ตกกันเยอะแยะมากมายช่วงนี้นะคะก็ถือว่าดีทีเดียวนะคะแล้วก็อากาศก็ดีร้อนก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็มีพระราชพิธีสำคัญเลยนะคะก็คือ
0: ค่ะ
1: พระราชพิธีจรดพระนางคันวันพืชมงคลนะน้องสี
0: แรกนาขวัญเนาะ
1: วันแรกนาขวัญ นะคะ
0: ก็ชุ่มฉ่ำไปหลายพื้นที่นะเมื่อวานฝนตก
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แ
0: ล้วทุกปีนะในวันพืชมงคลต้องมีฝน
1: ต้องมีฝนใช่ไหมก็ถือว่าเป็นวันดีทีเดียวเพราะว่าพระโคก็เสียงถ่ายหยิบผ้าหกคืบก็บอกน้ำจะน้อยแล้วพระโคก็กินถั่วกินน้ำกินหญ้ากินเหล้านะคะก็เขาบอกว่า
0: ทุกปีแล้วพระโคเนี่ยกินเหล้าทุกปี
1: กินถั่วกินหญ้ากินน้ำแล้วกินเหล้าเอ้ยทำนายได้ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรอาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการคมนาคมก็จะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองแล้วเมื่อวาน
0: สาธุ
1: เลยใช่ไหม
0: ผลเสียงทายก็คือถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่นะเวลาเขาฟังผลเสียงทายพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางคันเลขนาขวัญเนี่ยเด็กเขาก็จะมีแบบมีล้อมีหัวเราะมีอะไรของเขาตามภาษาเนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็จะมีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะพี่กวยเนาะ
1: ใช่
0: นะคะแต่ก็ในสมัยก่อนเนี่ยจะเอาดาวเทียมมาจากไหนอ่ะเทคโนโลยีมันไม่มีก็ต้องใช้แบบนี้ในการทำนายใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็ทำนายเป็นพระราชพิธีโบราณกาลมาแล้ว
0: ใช่ค่ะนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นวันเกษตรกรด้วยนะคะเราเห็นพี่น้องเกษตรกรที่มารับรางวัลเกษตรกรดีเด่นนะเข้าไปอ่านประวัติหลายๆท่านนะคะที่กว่าจะได้รับเนี่ยโอ้โหคือเขาทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยในพื้นที่เนี่ยพี่กวยเนาะ
1: ค่ะใช่
0: สำหรับเกษตรกรนะคะทำงานเยอะคือไม่ท
1: ้
0: อ
1: แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ก็เราจะยิ่งเห็นว่ามีเด็กรุ่นใหม่นะเขาก็กลับไปบ้านเกิดของตัวเองไปทำเกษตรกรเนี่ยนะไปต่อยอดบ้างไปพลิกฟื้นหน่อยก็มีนะมีเด็กรุ่นใหม่เขาก็มีนะเพราะว่าเขาว่าโอ้อยู่เมืองหลวงก็ไม่ไหวแล้วนะน้องสีนะก็กลับบ้านถ้าเขามีที่ดินอะไรเงี้ยเขาก็จะกลับบ้านไปทำนาทำไร่ทำสวนทำอะไรแต่เป็นแนวใหม่นะเป็นแนวของเด็กรุ่นใหม่อ่ะ
0: ใช่ค่ะมีอยู่คนหนึ่งเมื่อวานนี้อ่านประวัติเขาอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเป็นนายกสมาคมปลานิลไทย
1: ปลานิลไทย
0: ใช่มารับรางวัลเกษตรกรดีเด่นก็คือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเขามุ่งมั่นเลยในการที่จะแบบเลี้ยงปลานิลของเขาอ่ะมุ่งมั่นจริงๆนะในการที่จะเพาะพันธุ์เลี้ยงปลานิลคือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนะคะจนได้รับรางวัลเป็นเกษตรกรดีเด่นเป็นนายกสมาคมปลานิลไทยโ
1: อ
0: ้เขารู้สึกปลาบปลื้มใจนะที่ทำให้เขามาถึงทุกวันนี้คือแบบมุ่งมั่นจริงๆทำจนประสบความสำเร็จค่ะเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นบรรยากาศเนาะแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงตอนจบอ่ะมันเป็นไฮไลท์นะตอนจบเมื่อก่อนเราจะชอบมากเลยเวลาสมมติว่าตอนที
1: ่
0: พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับใช่ไหมเขาก็จะมีเกษตรกรวิ่งเข้าไปในแปลงนาเนาะ
1: ใช่วิ่งไปเก็บ ตอนที่พี่เคยทุกปีเหมือนกันตอนแรกๆที่ทําข่าวก็ต้องไปนะ
0: ค่ะ
1: เคยวิ่งเข้าไปเก็บเขาเหมือนกันเออ
0: มันสนุกดีเนาะ
1: สนุก
0: ว
1: ด
0: ิ่ง
1: ี
0: เข้าไปเก็บ
1: โอ้
0: ใช
1: แ
0: ่
1: ต่ป
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: นี้นี่นี่นายกหนูเขาก็วิ่งเข้าไปเก็บเนี่ยนะ
0: เออนายกใช่นายกก็วิ่งเข้าไปเก็บด้วยเหรอแล้ว
1: ใช
0: เพิ
1: ่
0: ่งจะรู้ว่านายกทำนาด้วยนะ
1: เออเขาบอกว่า
0: เออ
1: นายกทำนาด้วยใช่ไหมมีเข
0: ใ
1: า
0: ช่
1: บอก
0: ใช่เพราะว่านายกบอกว่าจะไปเอานี่แหละพันธุ์

0: เป็นคนบุรีรัมย์ออ ื
1: ๋อ
0: ม
1: เออ
0: าจจะ
1: อ
0: มีแปลงนาที่นู่นก็ได้เนอะ
1: มีแปลงนาที่อาจจะมีที่บุรีรัมย์เนาะ
0: ใช่
1: อืมอ่ะ
0: ก
1: ก็
0: ็ถือว่
1: เพ
0: า
1: ื่อความเป็นสิริมงคล
0: เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวมงคลอ่ะเนาะเวลา
1: ค่ะ
0: ไปที่นั่น
1: อืม
0: ก็ขอให
1: เ
0: ้
1: นา
0: ท
1: ะ
0: ุกอ
1: ก
0: ย
1: ็
0: ่างดีอย่างที่พระโคเสียงทายมาก็แล้วกันถึงไม่ดีก็เราก็คนที่บริหารประเทศก็ช่วยกันทำให้มันดีเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อืม
1: อืมเนาะก็ณขณะนี้จริงๆมันก็ยังไม่ได้แบบว่าดีอะไรมากมายเนาะหลังจากที่มีรัฐบาลมา
0: ค่ะ
1: นะคะเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยก็รอนะคะในเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะเอามากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอย่างวันที่25นี้เนี่ยอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็จะมีการลงทะเบียนสำหรับคนที่จะเข้าโครงการคนละครึ่งใช่ไหม
0: อืมจะได้ลงหรือเปล่าเนี่ย
1: นั่นน่ะสิน
0: ั่นน่ะสิ
1: เออทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเขาก็บอกว่าอะไรนะไอ้พระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยมันเข้าแล้วถ้าเกิดลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จะเดินหน้าใช้ไปใช่ไหมแต่ว่าที่ฝ่ายค้านไงเขายื่นให้ทางประธานสภาส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ารออกพระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเออ
1: ๋ออ
0: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าคุณโสพลสารัมประธานสภาก็ได้ส่งไปให้แหละอืม
1: ค่ะ
0: ส่งคำร้อ
1: องื
0: ไป
1: ม
0: ถึงไปที่ศาลแล้วนะก็อาจจะเร็วก็ได้นะถ้าเกิดศาลเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนเนี่ยอาจจะ
1: ก็
0: พิจารณามาอย่างเร็วก็ได้นะ
1: ถ้าทันไม่อีก11 วันวันนี้มันที่14ใช่ไหม
0: อืม
1: ถ้าลงทะเบียน25ตามกำหนดเดิมว่าจะโอนเงินกันวันที่1 มิถุนายนอ่ะ
0: ใช่ใช้ได้วันที่หนึ่งอ่ะตามไท
1: เอ
0: ม์ไล
1: อ
0: น์เขาไว้ว่าอย่างนั้นนะเนาะก็
1: ค่ะ
0: พยายามบอกว่าคิดไปทางที่ดีเอ้ยมันน่าจะไม่มีอะไรเพราะว่าหลายคนอ่ะอย่างการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่12ก่อนปิดอ่ะนะก่อนที่มีพระราชพิธีก่อนปิดเนี่ยหลายคนทั้งนักกฎหมายทั้งคนที่เป็นรองนายกเคยเป็นเลขากฤษฎีกาคุณประกรณ์นินประพันธ์เอยเนี่ยก็บอกมันยืนยันอย่างหนักแน่นเลยว่าทําได้ไม่ขัดอย่างเงี้ยเพราะว่า
1: อ
0: ถื
1: ือ
0: ว่าเป็น
1: ม
0: หน้าที่ของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลเนี่ยจะต้องถ้าเกิดว่าประเทศมันเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะออกพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยได้อือ ม
1: ืม
0: เขาว่าอย่างนั้นทุกคนก็ยืนยันอ่ะเนาะ
1: ค่ะอ่ะก็ขอให้ทันแล้วกันนะเพราะว่าคือมันไม่ได้จะกระตุ้นทางไหนแล้วตอนนี้นะคะ
0: ไม่รู้จะกระตุ้นทางไหน
1: เออก็ต้องทางนี้แหละที่จะให้เศรษฐกิจมันอย่างน้อยก็หมุนเวียน2 เดือนเนาะที่เขาบอกว่าเดือนละ1,000ก็2 เดือนก่อนใช่ไหมเฟสแรก
0: เฟสใช่แบ่งเป็นสองเฟส
1: เออ
0: เฟส
1: เฟ
0: ละ
1: ส
0: ส
1: แร
0: อง
1: ก
0: พ
1: ก็เ
0: ั
1: ดื
0: น
1: อนละ1,000ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่เดื
1: ออ
0: น
1: ่ะ
0: หนึ่ง
1: ก
0: พ
1: ็
0: ัน
1: เดี๋ย
0: ส
1: ว
0: อ
1: ต
0: ง
1: ้อง
0: เดื
1: รออ
0: น
1: ดู
0: ติดต่อกัน
1: ใช่ค่ะ
0: อืม
1: เมื่อคืนนี้มีข่าวเรื่องทหารกัมพูชา
0: โอ
1: ยิ
0: ้
1: งปืนเข้าม
0: ใช
1: า
0: ่11 นัดนะ
1: ในฝั่งไทยเนาะ
0: ใช่
1: แนวโอสมิธนะคะไทยก็ยิงเตือนกลับไป2 นัด
0: ค่ะ
1: ก็ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือว่าตอนเวลาอื่นเนี่ยมีเหตุการณ์ไหมแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงพบค่ำนะคะสภาพอากาศก็เริ่มมืดมีฝนตั้งเขาจุดเริ่มต้นของการยิงอยู่ที่บริเวณเนิน278ทิศตะวันออกของช่องจอมก่อนจะไล่แนวยิงลงมาทางตลาดฝั่งตะวันออกของถนนสู่พื้นที่โอสมิธแต่ละจุดนี้มีการยิงประมาณ1 ถึง 2 นัดรวมทั้งสิ้น11 นัดนะคะที่ทหารจากกองทัพภาคที่2รายงานเนี่ยค่ะก็โดยความมั่นคงประเมินว่าเป็นการยิงลักษณะเหมือนยิงเขาเรียกเช็คแนวทหารก็ใช้คำว่ายิงเช็คแนวโดยสถานการณ์โดยรวมก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังเฝ้าตลอด24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องค่ะเช็คแนวเหรอเอออย่าเช็คบ่อยนะ
0: ก็ตอบโต้กันไปนะคะก็ไม่รู้ว่าเช้านี้จะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าเอ๊ะเวลามันปกติสุขนะแต่ทำไมอ่ะทำไมต้องมีแบบนี้เรื่อยๆเลยทั้งจุดประทัดทั้งเรื่องอะไร
1: เหมือนยั่วยุเหมือนอะไรไม่รู้จะคิดอย่างอื่นไปไม่ได้นะ
0: ฮะ
1: เออคือยั่วหรือเปล่าเพราะว่าเอาถ้าอยู่ดีๆเอาถังคนนอกฝั่งก็อยู่กันก็คือเหมือนกับก็เฝ้าลาดตระเวนไปอะไรอย่างนี้นะก็เป็นหน้าที่ของทหารอยู่แล้วแต่ว่าจะมายิงเช็คแนวบ่อยๆมันก็ไม่ได้นะคะทางนี้ก็ระแวงอยู่แล้ว
0: เนี่ยล่าสุดก็ยังบอกว่าในทางกระทรวงกลาโหมไม่ออกข่าวแหละออกข่าวประชาสัมพันธ์ว่าไทยเนี่ยย้ำว่าไทยไม่ต้องการความขัดแย้ง แต่ว่าพร้อมแล้วก็พร้อมจะดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่นะ

0: คะ
1: อ
0: ท
1: ื
0: าง
1: ม
0: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนเนี่ยไทยกัมพูชาบอกว่ารัฐบาลแล้วก็กระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้เนี่ยกองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถนะคะการปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่เนี่ยจะดำเนินการตามกฎหมายของการปะทะนะคะตามกฎหมายตามกฎของการปะทะนะคะซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนนะคะอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันนะคะรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันเนี่ยกองทัพไทยก็พร้อมจะปกป้องอธิปไตยของชาติและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำนะคะรุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติค่ะเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายึดมั่นไงยึดมั่นเมื่อคราวที่ลงนามกันเมื่อวันที่27ธันวาคมอ่ะ68น่ะเขามุ่งมาเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดสันติสุขหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มความตึงเครียดเนี่ยนะคะทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีเนี่ยถือเป็นการไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ข้อตกลงนี้นะคะซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยุ่ยแหละถ้าเกิดฟังจากทางข่าวของทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะบันทึกรวบรวมเป็นข้อมูลต่อไปเพื่อดำเนินการตามข้อมูล
1: ก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าตอนนี้สักประมาณสายเมื่อวานนี
0: ้
1: มีต่างชาติลักษณะเป็นชาวตะวันตกแต่ไม่ทราบสัญชาติไหนเน
0: า
1: ะเดินเข้ามาตรงใกล้ๆแนวลวดหนามนะคะถนนทางเข้าโอสมิธอ่ะเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู
0: ้
1: มันแปลกอยู่นะคะต่างชาติที่เป็นเขาบอกว่าไม่ใช่เอเชียแน่นอนไม่ทราบสัญชาตินะคะ
0: ใช่เป็นไม่ทราบสัญชาติใช่เดินเข้าใกล้บริเวณแนวลวดหนามที่โอสเมดนี่แหละโอสเมดนี่แหละเจ้าที่ก็เลย
1: มาทำไมอ่ะ
0: ก็เลยยิงเตือนไปสองนัด
1: ก็ใครพามาทำไมมีอะไรหรอ
0: เริ่มต้นก่อนก็มาก่อนทำไม
1: นั่นแหละแสดงว่าต้องมีเจ้าบ้านอ่ะพามาแหละค่ะสายยังว่างอยู่นะคะต้องกวางรอค่ะ022481366นะคะใครจะโทรมาก็เชิญได้เลยนะคะจริงๆเช้านี้มีน้ำมันขึ้นนะคะพี่กล้วยเบนซิน
0: ไม่อยากจะเช็คนะว่าราคาน้ำมัน991ของตัวเองเท่าไหร
1: ่เบนซิน
0: เขาบอกขึ้นทุกชนิดเนี่ย
1: ใช่ค่ะทุกชนิดเลยค่ะเบนซินในกรุงเทพนะ 53.64 ค่ะเบนซินถ้าแก๊สโซฮอล์95ก็ 44.05 แก๊สโซฮอล์91ก็อยู่ที่ 43.68
0: อุ้ยนี่แหละ4445แนวพี่เนี่ยโอ้โห
1: โอ้ดีเซลเอาดีเซล B7 นะ 41.45 B20 34.45 นี่ที่คนเติมกันเยอะถ้าเป็นดีเซลพรีเมียมก็นู่นเลยค่ะ 61.25
0: 61 บาท 25 สตางค์
1: นะ
0: ก็ฟังเหมือนดูแล้วเนี่ยการสู้รบมันไม่ได้การสงครามมันไม่ได้จะยุตินะมันจะไปกันใหญ่แล้วดูฟังจากทั้มเมื่อวันอังคารน่ะเนาะเหมือนจะไปกันใหญ่แล้วอ่ะ
1: ก็ไม่มีตอนนี้เข้าใจว่าประธานาธิบดีทั้มอยู่ที่จีนใช่ไหม
0: ตอนนี้ไปจีนอยู่13 15ใช่แต่ยังไม่มีข่าวออกมาเลยนะว่ายังไงคงไปถึงแล้วยังไม่ได้อะไรแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ถึงจีนแล้วเขาบอกทำเนี่ยถึงจีนแล้วเตรียม
1: ก
0: ็ร่วมประชุม
1: เกือบ10 ปีนะ
0: ใช
1: ่
0: ก็จะหารือหลายอย่างเดินทางถึงกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อคืนนี้นะคะ
1: ก็เกือบ
0: 2 ทุ่ม
1: เขาประมาณว่าเสนอข่าวประมาณว่าวัดพลังกันระหว่าง2 ผู้นำโลกเดิมพันจัดระเบียบโลกใหม่ขนาดนี้เลยอ่ะ
0: ใช้คำนี้เลยนะ
1: คำนี้เลย จัดระเบียบโลกใหม่จีนกับสหรัฐเจอกันนะคะ
0: เขาคาดหวังกันว่าคงจะมีการหารือกันอย่างยาวๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของอิหร่านนะคะซึ่งอิหร่านเนี่ยเขาเพิ่งพาจีนเยอะนะเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดเลยจีนเนี่ยจีนเองเนี่ย ็เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ซื้อน้ำมันจากเตหะรานนะ
1: ค่ะ
0: ค
1: ือตามข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพาคณะCEO ไปด้วยนะคะไปเหมือนกับไป CEO ก็คือผู้บริหารยักษ์ใหญ่เลยของอเมริกา
0: ค่ะ
1: หวังว่าจีนจะเปิดประเทศรับนักลงทุนจากสหรัฐนะไปการนี้นี่คือไปแบบเหมือนกับขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือนะอันนี้ถ้าในมุมของสื่อจีนก็บอกว่าอย่างนั้นนะ
0: ใช่เพราะทรัมป์เนี่ยเขาโพสต์ผ่านทูตโซเชียลเลยว่าเขาจะขอให้สีจิ้นผิงเนี่ยเปิดประเทศจีนให้กับธุรกิจของสหรัฐเราจะขอให้จีนเปิดประเทศนะคะเพื่อให้ผู้คนที่ชาญฉลาดเหล่านี้ได้ใช้ความสามารถของพวกเขาแล้วก็ช่วยยกระดับสาธารณประชาชนจีนไปสู่ระดับที่สูงยิ่งขึ้นแหมพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามามีธุรกิจมีความสัมพันธ์กับทางนักธุรกิจของสหรัฐที่จะฉลาดขึ้นหรออะไรอย่างเงี้ยเออให้ผู้คนแหมใช้คำเนาะ
1: เวลาโดนัลด์ทรัมป์พูดอ่ะนะเขาต้องมีคำที่แบบว่าพูดเหนือคนอื่นไว้ก่อน
0: เหนือคนอื่นเหนือไว้ก่อน
1: เหนือไว้ก่อนหนึ่งคุ้มประมาณนี้นะคะ
0: ก็
1: เดี๋ยวต้องรอดูนะคะเพราะว่าในส่วนของจีนเองนะคะก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามาเถอะใครๆก็มาได้จีนแต่ว่ายังไงก็ตามนะรับรองเลยว่าณขณะนี้โลกใบนี้ไม่มีทางจะหยุดนโยบายจีนเดียวได้หรอกมาเยือนก็มาเขาต้อนรับทุกประเทศอยู่แล้วนะคะ
0: ก็คือจีนเขาก็มี
1: นโยบายจีนเดียวของเขาก็คือเป็นตัวของตัวเอง
0: ใช่ค่ะเขาสามารถที่จะเป็นหนึ่งในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกอะไรแล้วอ่ะคือจีนตอนนี้เป็นมหาอำนาจแล้วเหมือนกันนะอันดับสองรองจากสหรัฐล่ะถ้าเกิดว่ากันว่ากันไปดูกับสถานการณ์เนี่ยนะคะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะสำหรับในเรื่องของทรัมป์ไปพบปะท่านสีจิ้นผิงนะคะ
0: ค่ะนี่เมื่อวานที่ชายหาดพัทยาน้องสีคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: นักตกปลาหมึกเนี่ยที่ริมชายหาดเขาผวานะเขาไปหวานแหแล้วไปเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากเลยบุกชายหาดพัทยา
1: ฮะอยู่ในทะเลแล้วเหรอ
0: ไม่นู่นเนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าตาชาแนลเนี่ยมีผู้ตามถึง 20,000 คนนะโพสต์ข้อความแล้วก็คลิปวิดีโอหลังพบปลาหมอคางดำจำนวนมากที่ชายหาดพัทยาสร้างความแตกตื่นให้กับนักตกปลาแล้วก็นักตกหมึกเลยนักท่องเที่ยวที่มาก็ยืนมุงดูเหตุการณ์จำนวนมากเลยนะคะนายสตาร์ทอุ่นกายเย็นอายุ40ปีซึ่งเป็นเจ้าของคลิปได้บอกว่าตัวเองทำช่องคอนเทนต์เกี่ยวกับการตกปลาตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มักจะมาตกหมึกที่ชายหาดพัทยาเป็นประจำมีผู้ติดตามหลักหมื่นล่าสุดเนี่ยได้รับแจ้งจากกลุ่มนักตกปลาด้วยกันว่าพบฝูงปลาหมอคางดำจำนวนมากบริเวณชายหาดพัทยาก็เลยนำแหมาทดลองหว่านเพื่อช่วยกันจำกัดนะคะปรากฏว่าในการหว่านแหครั้งนี้เนี่ยสามารถจับปลาหมอคางดำไว้ได้เป็นจำนวนมากเลยคนนี้ก็เลยบอกรู้สึกกังวลเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าปลาชนิดนี้สามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงและอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางป้องกันอย่างจริงจังเพราะเกรงว่าปลาหมอคางดำอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นทั้งลูกปลาลูกปลาลูกมาลูกหมึกอ่ะหากปล่อยให้การแพร่พันธุ์จำนวนมากอาจสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็อาชีพประมงชายฝั่งในอนาคตถึงแม้ต้องสีมันอยู่น้ำจืดแล้วไปบุกที่ทะเลได้ยังไงเนี่ย
1: แสดงว่าอีปลาหมอคางดำนี่คือมันอยู่ได้ทั้งสองน้ำสามน้ำเลยเหรอ
0: แข็งแกร่งมากเลยเนี่ย
1: นะคะก็แล้วจะต้องทำยังไงจัดการยังไงอยู่ในทะเลเนี่ยยากมากเนาะ
0: เดี๋ยววันนี้ประมงต้องไปดูแล้วแหละว่ามันโผล่ที่นั่นได้ยังไงใครไปปล่อยหรือว่ามันอยู่ๆมันจะว่ายข้ามน้ำมาหรอหรือไงอะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละสิแล้วมันอยู่เกาะกลุ่มไม่ได้ยังไม่ไปตรงไหนใช่ไหม
0: ยังเขาพบที่ชายหาดพัทยาเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดไปเรามาดูที่อื่นของชายทะเลทางทะเลที่อื่นเนี่ยมันจะมีหรือเปล่าอ่ะนี่เจอที่พัทยา
1: แสดงว่ามันเก่งจริงเนาะมันอยู่ได้ทุก ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยอย่างนี้เลยเหรอ
0: ค่ะ
1: เออ ค่ะอ่ะมาดูเรื่องสายยังไม่
0: เร
1: ม
0: า
1: ายเ
0: ันง
1: าะ
0: ร
1: เ
0: อ
1: จ็ด
0: ส
1: วั
0: าน ยอยู่ใช่ไหมคะเบอร์อะไรนะต้อง4022 02 4821366
1: นะคะมาได้เลยค่ะ
0: ส
1: ต
0: ออ
1: น
0: ง
1: นี้ส
0: ส
1: าย
0: ี่
1: ยังว่า
0: แ
1: ง
0: ป
1: อยู่
0: ดหนึ่งสามหกหกนะคะ
1: ใช่ค่ะนะคะมาคุยกันเราก็มีข่าวเสนอไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของกรณีมีผู้ต้องหาเสียชีวิตคนหนึ่งค่ะพี่ก่วย
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้จบชีวิตในห้องคุมขังนะคะก็เขาบอกว่าตำรวจสภ.เมืองสิงห์บุรีเข้าตรวจสอบในห้องควบคุมผู้ต้องหาหลังจากจบชีวิตตัวเองนะคะอันนี้ไม่ได้ใครทำทราบชื่อนายเทียวอายุ44 ปีทะเบียนบ้านกลางอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะตำรวจบอกว่ากำลังจะนำตัวผู้ต้องขังคนนี้ออกจากห้องควบคุมเพื่อจะไปพิมพ์ลายนิ้วมือตามขั้นตอนแต่เมื่อว่าตรวจสอบภายในห้องกลับพบว่านายเทียวได้ใช้เสื้อยืดแขนยาวทำการผูกกับลูกกรงและเสียชีวิตลงก็รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีประวัติเบื้องต้นนั้นเนี่ยนายเทียวถูกนำตัวมาคุมขังไว้1 วันแล้วนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุว่านายเทียวเนี่ยทำร้ายร่างกายภรรยานะก่อนเกิดเหตุก็มีโอกาสได้คุยกันซึ่งภรรยาเนี่ยบอกว่าสามีมีความเครียดอย่างหนักเพราะว่ามีคดีครั้งเก่าอยู่ด้วยนะคะมีทั้งคดีประทุษร้ายคดีลักทรัพย์แล้วก็ประวัติก็ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการเสียชีวิตในห้องขังภรรยาและญาติไม่ติดใจเนื่องจากทราบดีว่าเขามีความวิตกกังวลสูงหลังจากถูกควบคุมตัวนะคะแต่ว่าก็ไปตามขั้นตอนเนาะตำรวจสภ.เมืองเมืองสิงห์บุรีก็จะให้ความเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบอย่างละเอียดค่ะก็แสดงว่าในคืนเกิดเหตุที่นี่ในห้องควบคุมผู้ต้องขังก็มีเขาอยู่คนเดียวเนาะ
0: ค่ะ
1: เออ
0: ก็ลงจบชีวิตตัวเอง
1: ใช่นะคะทำร้ายตัวเอง
0: อ๋อเรื่องที่มีเสียงปืนมา11 นัดที่ชายแดนเนี่ยปรากฏว่ามีการให้ความเห็นการให้สัมภาษณ์จากคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้กลับลงไปที่พังงานแล้วก็ภูเก็ตใช่ไหมคะหลังกลับเข้าเมืองกรุงเทพก็ดึกแหละมืดแหละก็ได้พูดนะคะบอกว่าเมื่อนักข่าวถามเรื่องนี้เรื่องว่าทหารกัมพูชายิงปืนเข้ามา11 นัดตามแนวชายแดนโอสเม็ดตามแนวชายแดนโอสเม็ดเนี่ยนะคะก็ทางนี้ก็ผายมือไปที่เวลานักข่าวถามก็เลยผายมือไปที่เสนาธิการทหารบกเลยที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยแล้วก็บอกว่ารับทราบแล้วเสนาธิการทหารบกก็รายงานแล้วนะคะนักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วสั่งการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะเตรียมพร้อมในชายแดนไหมคุณอนุทินก็บอกว่าเขาอยู่ในฝั่งของเขาไม่ได้ยั่วยุเราอย่างชัดเจนหรือว่ามาแสดงอะไรเราเนี่ยได้ยินเสียงปืนนะคะขณะที่ทางเสนาธิการทหารบกนะคะพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์ก็บอกว่าเรายิงตอบโต้ไป2 นัดแล้วก็เงียบไปนะคะส่วนที่ชาวบ้านยังกังวลอยู่เนี่ยนะคะนายกอนุทินบอกว่าไม่มีอะไรกังวลทหารก็ตรึงชายแดนไว้ตลอดเขาก็มีที่ประทายของเขาแต่มาล่วงที่ประทายของเราไม่ได้เหมือนกันถ้าฟังอย่างนี้ก็เหมือนกับนายกหนูก็บอกว่าเขายิงอ่ะยิงปืนในบ้านเขา
1: ค่ะก็คือเช็คแนวอย่างที่บอก
0: เออเช็คแนวยิงปืน
1: เช็คแนว
0: ฝั่งบ้านเขา
1: แต่เช็คบ่อยไม่ดีนะคะสายงานแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับกันค่ะ
0: ยังไม่มาแล้วหรอสายมาแล้วเหรอคะน้องวางยังไม่มายังไม่มา
1: อ๋อยังไม่มาย
0: ังไม่มาเอาเปะนับพี่พอดเปิดผิด
1: อ๋อพี่พอดเช็คแนว
0: เช็คแนว
1: เ
0: ช้านี้เช้านี้อาจจะแบบว่าฝนตกหลับกันนอนหลับกัน
1: สบายใช่ไหม
0: สบายสบาย
1: ค่ะครับมีเรื่องของเกี่ยวกับกรณีที่การพูดถึงไวรัสฮันต้าหรือฮันตาช่วยถึงนะพี่ป่วยเพราะว่ามันมีข่าวอยู่หลายวันแล้วนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการแชร์ใน Twitter นะคะว่านักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าไวรัสชนิดนี้สามารถทำให้ขนาดอวัยวะเพศกดลงได้
0: ก็มีข่าว
1: มันแชร์ต่อกันเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นการแพร่เชื้อจากสัตว์ฟันแท้นะผ่านปัสสาวะผ่านอุจจาระแล้วโรคนี้สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจรุนแรงนะแต่ว่า ยังไม่มีรายงานในส่วนของบ้านเรานะคะมีแต่บนเรือสำราญนั่นแหละเพราะฉะนั้นข่าวเนี่ยก็ยังคงเขาเรียกว่าแพร่ระบาดอยู่ในวงแคบนะคะบนเรือสำราญที่เพิ่งอพยพออกทั้งหมด11รายนะคะแต่ว่าใน11รายที่ติดเชื้อก็บอกว่าเสียชีวิตแล้ว3รายนะคะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกแสดงความเห็นว่านี่จะไม่ใช่เป็นการแพร่ระบาดเหมือนกับโควิดนะคะแม้ว่าเชื้อจะสามารถแพร่จากคนสู่คนได้แต่ก็ดูแล้วเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นจริงๆไอ้ไวรัสชนิดนี้เนี่ยถ้าฟังจากหมอยงให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนานเมื่อ40ปีที่แล้วไม่ดุร้ายเหมือนกับที่เกิดขึ้นในอเมริกาใต้ค่ะพี่กวยแต่ก็ป้องกันไว้แหละดีแล้วนะคะสมมติว่ามีต่างช่วงต่างชาติมาเลยพวกนี้เราก็ไม่สัมผัสไม่คุกคีนะก็มันมีอาการก็คือคล้ายกับไข้เลือดออกนะคะใครที่ติดเชื้อไวรัสฮันต้าเนี่ยคล้ายกับไข้เลือดออกแต่ว่าตอนนี้มันจะเจอในนู่นแหละแถบอเมริกานะคะไข้สูงปวดหัวปวดกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็รายอาการที่รุนแรงนั้นเกิดอาการภาวะไตวายได้ค่ะ
0: แต่ยังไม่ยังยืนยันว่ายังไม่เข้ามาในไทย
1: ยังนะคะ
0: แต่มันก็น่ากลัวหมายถึงว่าอย่าให้เป็นเหมือนอะไรโควิดอะไรขนาดนั้นมันยังไม่ได้มีว่าติดง่ายในขนาดนั้นเนาะใช่ไหมยังไม่ติดง่ายขนาดนั้นนะคะโอ้ช่วงนี้ฝนตกนะคะเราต้องระวังในเรื่องของการขับรถขับลาด้วยนะคะเพราะว่ามีข่าวมาเรื่อยๆเลยอย่างเมื่อคืนนี้ก็มีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักชนต้นไม้ที่ถนนเชียงใหม่ลำปางก่อนถึงร้านผ้าไหมยกดอกลำพูนอำเภอเมืองลำพูนเนี่ยนะคะกู้ภัยก็ไปถึงที่เนี่ยก็พบว่าเป็นรถกระบะอีซูซูดีแม็กนะคะชนเข้ากับต้นไม้ข้างทางสภาพเนี่ยพังยับเยินเลยหน้ารถเสียหายหนักมากผู้ที่ขี่มาไม่ต้องนั่นเลยเสียชีวิตคาที่อยู่ในรถเลยเจ้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากรถนะคะบรรยากาศสุดเศร้าเลยเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงมีญาติเข้ามาถึงที่เกิดเหตุก็ร้องไห้แล้วก็เป็นลมหมดเลยทราบชื่อว่าชื่อนายธนภูมิอายุ43ปีเป็นชาวลำพูนนั่นแหละเจ้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่าขณะที่ตอนเกิดเหตุชนต้นไม้เนี่ยมีฝนตกหนักนะรถคงจะเสียหลักแล้วก็พุ่งชนต้นไม้ข้างทางอย่างจังเลยอ่ะก็เลยทำให้คนที่ขับมาเนี่ยตายเลยติดซากติดอยู่ในรถเลยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเอาศพออกมานะคะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังบางทีเนี่ยก็
1: ม
0: ัน
1: ลื่นเน
0: ี่
1: ย
0: แล้วถ้าเกิดขับช้าๆเลยเนา
1: ะ
0: บางทีเร็วแล้วมองไม่เห็นบ้างแล้วมั่งเสียหลักพุ่งชนมา
1: ค่ะตอนเช้าบางทีบางคนเนี่ยอาจจะยังมีอาการง่วงอาการอะไรอยู่เนาะ
0: ใช่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับรถกลางคืนบางทีอาจจะแบบว่าอันนี้หรือเปล่าหลับในหรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยบางทีแบบเบลอๆจะถึงแล้วพี่เคยนะเวลาขับรถจะถึงแล้วต้องหยิกตัวเองเฮ้ยจะถึงบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงก็ต้องหยุดนะบอกตัวเองเหมือนกันว่าพยายามบอกตัวเองว่าถ้าเกิดแบบไม่ไหวจริงๆนะต้องหยุดนะต้องพักต้องหยุดแล้วก็พักเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้าง
1: โดยเฉพาะคนที่แบบไม่ชินเส้นทางอ่ะ
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องรีบนะคะมาดูความคืบหน้าของผีน้อยที่ถูกแบนนะคะ4จังหวัดในเกาหลีใต้นะคะก็หนึ่งในนั้นก็มีจังหวัดมหาสารคามเมื่อวานนักข่าวลงพื้นที่เป็นบ้านของ1ใน6แรงงานไทยที่หนีนายจ้างในเกาหลีนะคะนี่ไปถูกกฎหมายแต่ว่าไปถึงก็หนีอยู่ดีสุดท้ายเกาหลีก็ประกาศเลยว่าคนไทยที่มาจาก4จังหวัดนี้นะเราจะไม่รับแล้วนะคะ1ปีหลังจากนี้เป็นต้นไปแม่ของ1ใน6แรงงานที่หลบหนีเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าทราบหรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยลูกที่ไปทำงานตอนแรกไปแบบถูกกฎหมายไปถึงก็หนีเนี่ยนะคะก็คือไปในโครงการแรงงานฤดูกาลแบบวีซ่า E8 เนี่ยนะคะแม่ของแรงงานคนนี้เป็นแรงงานหญิงนะคะพี่ป่วยบอกว่าปกติแล้วลูกสาวไม่ค่อยติดต่อกับที่บ้านล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานเข้ามาแจ้งแล้วว่าเนี่ยลูกสาวไปถึงเกาหลีก็หนีนายจ้างนะแล้วก็ถ้าติดต่อลูกสาวได้ขอให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วตอนแรกที่ติดต่อกันได้ลูกสาวยืนยันว่าจะไม่กลับเพราะว่าเลือกเส้นทางนี้แล้วซึ่งแม่ก็บอกกับลูกว่าไม่ต้องห่วงลูก หนูเนี่ยเลือกทางนี้แล้วหนูจะดิ้นรนหาเงินมาช่วยพ่อแม่เพราะสงสารตอนนี้หมดหนทางส่วนที่สำคัญที่ทำให้ลูกสาวตัดสินใจหนีนายจ้างเนื่องจากว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยจากพฤติกรรมนายจ้างซึ่งเป็นชายโสดมักจะเรียกใช้งานนอกเหนือจากงานปกติอยู่เสมออีกครั้งเคยมีเหตุการณ์ที่นายจ้างคนนี้เปิดประตูเข้ามาในห้องพักโดยไม่มีการบอกกล่าวทำให้ลูกสาวหวาดกลัวและตัดสินใจหนีออกมาน อกจากนี้ลูกเขยก็ทำงานอยู่ในเกาหลีเช่นเดียวกันแต่ไม่แน่ใจว่าทั้งสองยังอยู่ด้วยกันหรือไม่เพราะไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่แล้วแม่บอกว่าสำหรับฐานะทางครอบครัวปัจจุบันถือว่ายากลำบากเลยเพราะว่าสามีหรือพ่อของแรงงานหญิงเนี่ยป่วยส่วนตัวแม่ก็ป่วยเหมือนกันเป็นเส้นเลือดในสมองตีบมา5ปีไม่สามารถทำงานหนักได้แล้วก็มีภาระหนี้สินจำนวนมากหนี้ธ.ก.ส.นี่ 470,000 สะสมมา10ปีแล้วนะคะหนี้นอกระบบอีก 250,000 ปัจจุบันทำได้เพียงหาเงินจ่ายดอกเบี้ยเขาไปแม่ก็บอกว่ามีลูก3คนนะคะเรียนจบปริญญาตรีทุกคนที่ป่วยแล้วก็ลูกสาวที่เดินทางไปเกาหลีเนี่ยเคยทำธุรกิจกระถางปูนสำหรับปลูกต้นไม้อะแต่ว่าประสบปัญหาขาดทุนไปต่อไม่ไหวก็เลยมีความฝันว่าอยากจะสร้างบ้านสุดท้ายก็นี่แหละค่ะไปเกาหลีแต่ว่าไปถึงก็หนีค่ะตอนนี้ถ้าถูกจับได้เมื่อไหร่ก็ต้องส่งกลับทันทีแล้วก็อาจจะติดคุกด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนักข่าวก็ถามนายกด้วยนะว่าเนี่ยจะช่วยยังไงสำหรับแรงงานไทย4จังหวัดที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยนายกบอกจะให้ช่วยยังไงอ่ะ
0: ไปทำผิดไปที่ทำผิดกฎหมายที่นู่นเขาแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าแล้วเกิดคนที่เข้ามาที่บ้านเราทำผิดอย่างนี้เราก็ต้องนั่งเหมือนกันทำตามกฎหมายเหมือนกัน
1: ก็คุณอนุทินยกคันติดว่าปลาเน่าตัวเดียวอ่ะเหม็นหน้าห้องอ่ะ
0: ค่ะ
1: แกบอกอย่าทำผิดนะนี่คือไปแบบถูกแล้วอ่ะยังจะคือทำผิดอีกนะมีอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามนะคะตอนนี้4จังหวัดแรงงานไทยถูกแบล็คลิสต์ที่เกาหลีใต้นะคะ
0: น้องสี่มีสายเข้ามาแล้วนะคะ
1: คุณ
0: ส่งบอกข่าวเล่าความสวัสดีค่ะคุณส่ง
2: ครับส่งครับไม่ใช่ส่งส่ง
0: ส่งส่งนะคะ
1: ที่ส่ง
0: ส่ง
1: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่ป่วยแล้วก็คุณสีครับ
0: ค่ะสวัสดีคุณส่งค่ะ
2: ครับเพราะผมเคยโทรเมื่อ2ปีที่แล้วกับคุณสีกับคุณโด่ง
1: ค่ะพี่
2: ที่ผมเคยร้องเรียนเรื่องถนนไอ้ถนนข้างหน้าบ้านผมนะครับ
1: อ๋อตอนนี้ได้รับการแก้ไขหรือยังคะ2ปีแล้ว
2: ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ
1: ยังเหรอคะโอ้โหก็
2: แต่วันนี้นะจะมีเตือนภัยอยู่นิดนึง
1: เอาเลยค่ะ
2: เพราะผมประสบกับตัวเองเรื่องไอ้ที่คนที่เขาขายรถตาม Facebook อะไรพวกนี้นะครับขายรถราคาถูกๆทีนี้มันมีอยู่คันนึงอยู่ที่พิษณุโลก
1: มันไม่ไหวอย่างนี้เหรอ
2: ไม่ใช่ครับเขาหลอก
1: อ๋อเขาหลอกขายมือสอง
2: ครับมือสองแต่ที่นี่เราอยากได
1: ้ค่ะ
2: ด้วยความอยากได้มากเลยคุยกันให้เขาส่งตำแหน่งมาให้เขาก็บอกส่งไม่ได้นะแล้วก็ทีนี้ผมจะขับรถไปดูก็ถ้าจะดูต้องมาจำรถก่อน 3,000
0: คือยังไงก็ต้องให้เราจ่ายเงินก่อนแล้วงั้นเถอะ
2: ใช่ครับผมด้วยความอยากได้ก็โอเคเดี๋ยวผมโอนตังค์ไปนะฮะจะส่งบัญชีมาพอโอนไปปั๊บทีนี้ให้ส่งตำแหน่งมาครับบอกพี่ต้องมีค่าอะไรอีก 7,000 เป็น 10,000 นะถึงจะมาดูได
0: ้
2: ผมก็เอ๊ะมันไม่ใช่แล้วนี
1: ่
2: โดนไป 3,000 นี่คุยกันเนี่ยเฟซเขายังอยู่เลยนะครับเนี่ยลายที่ติดต่อยังอยู่เขา
1: เขาก็บล็อกเราไหมไม่บล็อกอะไรใช่ไหม
2: ไม่บล็อกครับ
1: ไม่บล็อกด้วยนะ
2: แล้วจะให้โอนไปเป็นหมื่นอีกผมก็เลยตัดสินใจไม่เอากัน
1: ไม่เอาละ
2: ไม่เอาแล้วเพราะว่า
1: แล้วได้แจ้งความไม่ยังไงพี่ส่ง
2: มาเอ๊ะครั้งที่สองเนี่ยจะเพิ่มพอเราเราโอนไปปั๊บเขาก็จะให้เพิ่มไปต่อไปอีก
1: ค่ะ
2: ผมก็เลยไม่เอากันสุดท้ายเขาบอกพี่พร้อมโอนเมื่อไหร่ครับหมดเลยตายหาเรามันเป็นรถทำมาหากินน่ะคุณสีครับที่ผมขับรถ
1: แล้วตอนนี้พี่ส่งแจ้งความหรือยัง
2: ผมหลงลืมไปแจ้งเขาบอกว่าบัญชีนี้ที่โอนไปเนี่ยไม่ได้แจ้งเลยครับมัน2-3 เดือนแล้วครับ
1: โอ้ก็เลยไม่ได้แจ้งความก็มีหน้าแล้วมันถึงยังลอยนวลหลอกคนอื่นอยู่
2: ใช่ครับ
1: ก็ยังไปแจ้งได้นะพี่ก็เอาสลิปอะไปแจ้งความเลย ให้เขาบล็อกอย่างน้อยก็ได้บล็อกไปที่บัญชี
2: สลิปยังอยู่อยู่ครับ
1: ไปแจ้งเลยพี่จะได้แล้วพี่ป่วยเนาะยังไม่สายเนาะ
0: ได
2: ้ได้ไหม
1: สลิปไปแจ้งความเลย
2: เดี๋ยวดูวันนี้
0: ผม
2: จะจัดการให้
0: เสียดาย
2: เสียนด้วยนะคนที่อยากซื้อรถตามเฟซทุกอย่างนะครับ
0: เสียดายคุณส่งนะโอนเร็วไปหน่อยเนาะโอนเร็วเพราะว่าด้วยความอยากจะอยากไปดู
1: ไปแจ้งความหน่อย
2: อยากได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องมันเป็นรถเอาเรามาทำมาหากินไงต่อยอด
1: ต่อยอดค่ะ
0: แล้วมันไม่ได้ถามก่อนเลยทำไมจะต้องโอน 3,000 ก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปโอนไปให้เอาเงินไปจ่ายที่นู่นเลยก็ไม่ได้หรือว่าคุยแล้วเขาก็จะให้โอนอยู่ได
2: ้ใช่ครับ
0: ส่ง
2: เขาจะให้โอนอย่างเดียวเลย
1: โอนอย่างเดียวเลยสุดท้ายก็โอนนะคะ
0: ดีที่ไม่โอนเพิ่ม
2: ครับ 3,000 โอนเข้าไป
0: จะเอาอีก 7,000
2: พอโอนเข้าไปปุ๊บเขาเดี๋ยวติดต่อผมติดต่อเรื่องรถเลยนะมันไม่ใช่นะรถมันต้องอยู่ที่คุณรถไม่ได้อยู่ที่ผมครับมันอยู่ที่เขาผมต้องไปเอารถออกมาใช่ค่ามาจำอีก 7,000 เพื่อไปเอารถออกมาให้พี่ดู
0: เออเหรอไปเอารถมาให้พี่ดู
1: จะชิปชัดชัด
2: และน่าเชื่อถือมากเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: มันน่าเชื่อถือมากเลยผมถึงตัดสินใจเพราะผมฟังคุณสีน่ะกับคุณตุ้มเนี่ยไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียว
1: แต่ก็แหมพี่ก็โอนไวโอนไวนะ
2: ด้วยความอยากได้คุณสีจำได้ไหมที่ผมบอกว่า
1: สวยใช่ไหมครัวคนอื่นจะตัดหน้าไปก่อนนะพี่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับก็ที่ผมบอกว่าที่ผมขับรถผมอายุ66ปีแล้วผมขับรถได้เดือนละ50,000นะครับ
1: อ๋อโอเคไม่บอก
2: นะที่ผมบอกที่เราคุยกันนะแล้วผมอยากต่อยอดอีกผมอยากได้อีกสักคัน
1: ก็ขอบคุณมากที่โทรมาแล้วอย่าลืมนะพี่ไปแจ้งความหน่อยเพราะว่าตำรวจเขาจะได้บล็อกบัญชีนี้คนอื่นจะได้ไม่หลงคนบัญชีม้าแน่นอน
2: เนาะ
1: ใช่
2: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณสี
1: แจ้งความซะหน่อยค่ะพี่
2: ไปด้วยครับ
0: นะคะขอบคุณ
2: แล้วคุณดงไปทางไหนเงียบจ้อยเลย
1: ดงไปเที่ยวภูเก็ตค่ะ
2: โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ค่ะน้องสี
1: ค่ะ
0: มันพี่ก็เคยนะพี่น้องสีใช่ไหมพี่ยังไม่นึกไม่ถึงว่าตัวเองจะโดนคื
1: ออ ่
0: ว
1: า
0: ่าแต่เราก็รู้แกแล้วแหละพี่ไลฟ์สดในติ๊กตอกอ่ะอยู่
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: นเข้ามาว่าพี่กวยผมเนี่ยกำลังจะเอาทุเรียนมาส่งที่กรุงเทพจะผ่านเพชรบุรีผ่านเนี่ยจะแวะเอาทุเรียนไปให้อะไรเงี้ยพี่
1: อ่าฮะ
0: รอจะมาให้เหรอตอนนี้พี่มันอยู่ท่ายางนะพี่อยู่ที่ช่องเก้าอ๋อผมก็มาใกล้แถวนี้แล้วอะไรประมาณเนี้ยพี่ว่าเอาแม่เข้ามาสิเขานู่นคนนี้ว่าเอาส่งโ
1: อ
0: ล
1: ๋
0: เคช
1: อ
0: ันมาสิเสร็จแล้วเขาว่าไงรู้ไหมพี่ผมมายางรถแตก
1: อ๋อ
0: พี่ก็เริ่มแล้วเริ่มยางรถเสียแล้วพี่ก็ไม่เอาแล้วเลยบล็อกไปเลย
1: รู้จักกันไหม
0: ไม่รู้จัก
1: อ้าว
0: ก็เราไลฟ์ติ๊ก
1: อ๋
0: ต็อกอย
1: อ
0: ู่อ่ะไลฟ์ติ๊ก
1: อ
0: ต็
1: ๋
0: ออ กอยู่บอกจะเนี่ยกำลังขับรถมาส่งทุเรียนที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋ออ๋อ
0: จะไปให้สองเอาไปให้สองลูกสามลูกอย่างงี้พี
1: อ
0: ่ก
1: ๋
0: ็
1: อ
0: บอกอยู่ตรงนี้อ๋อผมอยู่ตอนแรกเราก็ไปเอ้าได้บอกจะขับผ่านเพชรบุรีขับผ่านท่ายางตอนแรกพี่บอก
1: ค่
0: แล้
1: ะ
0: วพี่ก็บอกพี่มันอยู่ท่ายางนะตอนนี้พี่อยู่กรุงเท
1: อื
0: พ
1: ม
0: เอ้าผมก็มาอยู่ใกล้มาใกล้เราอีกอ่ะแล้วก็
1: โอ
0: ชั
1: ้
0: กยังไงแหละอ่ะเสร็จแล้วก็บอกว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วนะแต่ผมยางแตกตอนที่ทำยังไงดีอะโอนเงินเนี่ยโทรศัพท์โทรไม่ได้จะต้องให้แม่โอนเงินเข้ามาอะไรนู่นนี่นั่นจะให้พี่โอนเข้ามาก่อนพี่ก็ชัก
1: อ
0: ยั
1: ื
0: งไงแหละพี่ก็
1: ม
0: รู้แล้วว่าโดนหลอกแน่นอน
1: อืม
0: ตอนแรกก็อุ้ยตายแล้วจะมีคนให้ทุเรียน
1: ค
0: กิ
1: ่ะ
0: นฟรีด้วยมีอย่างนี้ด้วยไม่
1: อ
0: ม
1: ื
0: ี
1: ม
0: ของฟรีไม่มีในโลก
1: ใช่ไหมเนี่ยวิชาชีพมันอยู่รอบตัวเราจ
0: โอ้
1: ริงๆเนาะ
0: น่ากลัว
1: จ
0: จ
1: ริ
0: ัง
1: คือ
0: ต้องระมัดระวังต้
1: ม
0: อ
1: ัง น
0: ใ
1: ต
0: จ
1: ้องอยู่เราต้องระวังตัวกันแบบให้มากเลยนะคะ
0: ก็
1: ตอ
0: เ
1: น
0: ข้
1: น
0: า
1: ี้
0: เข้าใจคนที่เขาระวังแล้วก็ยังโดนนะเหมือนเมื่อก
1: ก็
0: ี้
1: ย
0: ที
1: ั
0: ่
1: ง
0: พ
1: โ
0: ี
1: ด
0: ่ส
1: น
0: ่งเน
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ่ย
1: ่ค
0: เอ
1: ่ะ
0: อ
1: เนาะแต่ที่ส่งโชคดีว่าแกฐานะร่ำรวยนะ
0: เกือบจะโอนอีก7,000แล้วไหมล่ะ
1: ดูสิแกโดนไป3,000แกยังเฉยเลยไม่ยอมแจ้งความนะไปแจ้งความนะพี่ส่งนะ
0: เอ้ยส่งไปแจ้งความจะได
1: น
0: ้
1: ะ
0: เ
1: ค
0: ป็น
1: ะ
0: ให้คนอื่น
1: ใช
0: ระม
1: ่
0: ัดระวังด้วย
1: ค่ะเมื่อวานเนี้ยมันมีอันนี้ค่ะเพจอ่ะชื่อเพจหวานเจี๊ยบรับจ้างบ้านน่ะพี่ก่วยก็เมื่อวานนี้โดนนะคะสคบใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวมาให้ปากคำนะเพราะว่าดูสิไปรับสร้างบ้านให้คนเป็นช่างอ่ะโอ้โหเชื่อไหมว่ามีคนมีเหยื่อถึง40 รายค่ะไปรับเหมาแล้วก็ทิ้งงานสี่สิบกว่าราย
0: แสดง
1: เมื
0: ว
1: ่อวานนี้ท่านรัฐมนตรี
0: ราคา
1: แถ
0: ไม่
1: ลง
0: แพ
1: เอง
0: ง
1: ใช่
0: สงสัยราคาจ
1: ไ
0: ะ
1: ม่
0: แบ
1: แพ
0: บว่าง ไม่แพงคนถึงเข้าไปเยอะขนาดนั้น
1: ใช่ค่ะโดยรับสร้างบ้านก็คือปักก็ไปอ่ะเดี๋ยวก็ทิ้งงานเขาทิ้งอะไรพวกนี้นะคะตอนนี้นะคะในส่วนของสคบเนี่ยเขาจะเดินหน้าตรวจสอบบรรดาผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีพฤติกรรมกับใกล้เคียงกับอีกคนเนี้ยเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเขาไม่ทิ้งแน่สคบเขาเอาแน่นอนก็เลยฝากประชาชนนะคะก่อนจะตัดสินใจซื้อของก่อนตัดสินใจใช้บริการอะไรก็ตามในโลกออนไลน์ขอให้ตรวจสอบละเอียดนะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้รับนั้นเนี่ยมันตรงตามโฆษณาตรงปกหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจรับเหมาเนี่ยต้องตรวจประวัติของเขาตรวจบริษัทเขาก่อนทําสัญญาอย่าจ่ายเงินมัดจําเป็นก้อนล่วงหน้านะคือบางคนกลัวว่าบ้านจะไม่เสร็จภายใน3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะก็จ่ายไปหมดเลยอันเนี้ยจะยากมากเลยในการที่จะต้องเรียกคืนมาเนี่ยค่ะอย่าปล่อยให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เอาเปรียบประชาชนนะคะถ้าใครได้รับความเสียหายจากการรับจ้างเหมาก่อสร้างหรือการบริการอื่นๆนะตอนนี้ก็มีสายด่วนสคบ1166ค่ะพี่กวย
0: ค่ะ
1: โทรได้เลยนะคะ1166นะเล่าเหตุการณ์นะสมมติว่ายังไม่ได้ไปแจ้งความก็ทักเล่าไปก่อนโทรไปก่อน
0: อย่าง
1: ค่ะ
0: อย่างให้พี่ส่งเนี่ยโทรที่สคบได้ไหม
1: ก็ได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคเลย
0: พี่ส่ง
1: แล้ว
0: ห
1: ก
0: น
1: ็
0: ึ่ง
1: บอกไปเลยว่าเพจเนี้ยเราเข้าไปซื้อรถจากเพจเนี้ยเฟซบุ๊กของคนเนี้ยเขาจะได้บล็อกจะได้ปิดให้
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: น้องสีชอบกินบุฟเฟ่ต์ไหมเนี่ย
1: ชอบค่ะพี่ป่วย
0: ไม่มีเห็นข่าวชิ้นนี้แล้วก็ประหลาดประหลาดนะแต่เป็น
1: ค่ะ
0: สำนักข่าวจากต่างประเทศอ่ะเขาบ
1: ฮ
0: อก
1: ะ
0: มีร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์แห่งหนึ่งที่สเปน
1: ค่ะ
0: เขาจะออกกฎใหม่ว่าลูกค้าที่กินมากเกินไปจนอาเจียนออกมาเนี่ยจะถูกปรับเงินนะ
1: เราจะอาเจียนในร้านเหรอ
0: โอ้เขาบอกแสดงว่ามี
1: โอ้ย
0: มีอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยลูกค้าที่กินมากเกินไปเนี่ยจนอาเจียนออกมาจะต้องถูกปรับนะร้าน
1: ค
0: อา
1: ่ะ
0: หารที่สเปนร้านนี้ชื่อร้านซูชิโตโลในเมืองเคลเบสนะคะจังหวัดเซบียาที่สเปนค่ะเป็นให้บริการอาหารญี่ปุ่นแบบบุฟเฟ่ต์ร้านเนี่ยเขาประกาศว่าจะเรียกเก็บเงินลูกค้าเพิ่มถ้าเกิดเข้ามากินแล้วเนี่ย เกิดอาเจียนเนื่องจากกินมากเกินไป
1: กินอ้วกแตก
0: เออแต่เขาบอกเขาออกกฎแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางร้านเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้ลูกค้ากินมากเกินไปจนอาเจียนบ่อยครั้งนะจึงพยายามแก้ปัญหานี้ขึ้นมาทางร้านซูชิโตโร่เนี่ยก็เลยติดป้ายบอกว่าหากลูกค้าอาเจียนอันเนื่องมาจากการรับประทานอาหารมากเกินไปทางร้านสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทางร้านชี้แจงบอกว่ากรณีนี้ลูกค้าเลยกินจนอาเจียนเนี่ยเพิ่มขึ้นเลยส่งผลกระทบต่อลูกค้าคนอื่นแล้วก็การบริการนวดเพราะว่าไหนต้องจัดเช็ดถูเช็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมาตรการเรื่องของสุขอนามัยในร้านด้วยนะก็เลยเพื่อจะต้องใช้มาตรการเนี้ยเพื่อป้องปรามคนที่กินอาหารจนเกินขีดจำกัดโอ้คือพวกเราเนี่ยทำงานหนักมากเสิร์ฟอาหารให้ทันเวลาแล้วก็รักษาความสะอาดแล้วอย่างเป็นอย่างดีเลยแล้วคุณยังมากินเกินจนขนาดนี้โอ้น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย
1: หาทำ
0: เออบ้านเราจะมีไหมเนี่ยบ้านเรามีแต่ว่าถ้าเกิดตักมาแล้วว่าเห็นว่าในจาน
1: กินเขาก็ตัก
0: โอ้แต่บางทีพี่ก็เห็นบางคนตักมาก็แอบอะไรนู่นนี่แล้วก็ยัดเข้าไปในนั่นบ้างอะไรบ้างในเนื้อเพื่อไม่เห็นว่ามันเหลือในจานอะน้องสี
1: เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะพี่กวย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะมีข่าวอีกเยอะเลยค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานขาวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 看呐。
1: ขณะนี้เวลา 6 นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
2: Amcot Radio Network
3: ด้วยร้านรุ่งมิตรกันค่ะเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดแล้วเด้อพี่น้องศูนย์จำหน่ายและบริการมาตรฐานสยามคูโบต้ารุ่งสินค้าและอะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้ายันมาอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดอาทิรถไถนาเดลตามรถอีแตนรวมสี่เข่าเครื่องสูบน้ำและอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัทได้รับประกันฟรีตลอดอายุการใช้งานพร้อมบริการหลังการขายบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดคุณจะทำนำการพัฒนาคุณภาพนำราคาถนนรัฐพัฒนาบกส.9โทร042732และ
4: MCOT Radio Network
5: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Trainอสมทสกลนครคลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก
6: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
7: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
8: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
9: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
10: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
11: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
12: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
10: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
11: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
13: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOTRadio Go Clean

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่สอง
1: ค่ะ
0: เช้าวันพฤหัสนะคะวันนี้วันที่14เดือนพฤษภาคมนะคะก็วันนี้ต้องไปภูเก็ตค่ะหลายคนถามมาเนาะคุณจามอนไปไหนไปเที่ยวภูเก็ตจองตั๋วไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะพี่กวย
1: น้องน้องเขาเก่งมากเลยนะน้องสีเรื่องของการจองตั๋วไปเที่ยวไหนตอนไหนเนี่ย
0: ได้ตั๋วราคาถูกด้วยนะไปกลับ800อ่ะ
1: เขาจะได้โอ้ภูเก็ตไปกลับนะเกือบหมื่นแล้วนะเป็นหมื่นนะตอนเนี้ย
0: ก็เมื่อวานนี้ยังเตือนเขาบอกว่าต้องไปดูไปดูเมลหน่อยนะเผื่อว่าสายการบินเขาอาจจะแจ้งว่ายกเลิก
1: ยกเลิกก่อนไปใช่ไหมแต่เขาโอ้เขาจองข้ามปีเลยเนี่ยโอ้โหดีจังเลยเนาะ
0: ชิวเลย
1: ชิวเลยก็ไม่เป็นไรมันลูกยังเล็กไงไปก่อนเปิดเทอมมั้งเห็นบอกเปิดนู่นละอาทิตย์หน้าเนาะ
0: อาทิตย์หน้าก็เปิดเต็มรูปแบบใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ช่วงนี้ก็อู้ในห้างคนก็ไปซื
1: ้อพวกอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนใช่ไหม
0: โดยเฉพาะร้านปักเสื้อนะอุ้ยมันลุมมาตุ้มกันเลยนะคะ
1: ต้องปักเสื้อด้วยมาดูนี่มาดูความรักความรักความรักความรักนะความรักของน้องลำไยสิน้องลำไย
0: เปิดตัวแล้วใช่ไหม
1: เปิดตัวก่อนท่านนี้ก็เปิดตัวประทางตามโซเชียลติ๊กตองติ๊กตอกโอ้โหโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลยนะกับตันช้ากับตันช้าเนี่ยเป็นกับตันช้างกฤษดาวงแก้วอ่ะก็เลยแบบเมื่อวานก็คิดเหมือนกันว่าเดี๋ยวต้องมีลำไยให้สัมภาษณ์อยู่แล้วถ้าเกิดเขาไปออกงานพวกผลิตภัณฑ์อีเวนต์ต่างๆเนี่ยจริงๆนะไปให้สัมภาษณ์ตอนไปร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องชนิดหนึ่งแล้วกันนะคะก็บอกว่าความรักตอนนี้ดีค่ะมันเพิ่งเริ่มต้นแต่ก็รู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะเพราะว่าตอนที่เริ่มต้นเนี่ยคนเห็นในโซเชียลก็มาถามว่าซัพพอร์ตกันยังไงบ้างคือหนูเพิ่งรู้จักกันไม่นานแต่เป็นการรู้จักที่ค่อยๆซึมซับกันไปแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหนูก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ใครจะเป็นยังไงแต่เรารู้สึกว่าจุดปัจจุบันนี้มันโอเคนะแล้วเราก็ถูกให้เกียรติแล้วก็ดูถูกดูแลอย่างดีต้องบอกว่าก่อนหน้านี้แหมเขาใช้คำนี้นะเราเป็นคนจ่ายตังค์แต่ตอนนี้เราเป็นคนใช้ตังค์ถามว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะเปิดใจกับคนนี้จริงๆตอนที่ได้คุยมันไม่ได้เป็นการเข้ามาจีบนะคะพี่เขาก็ไม่ได้เข้ามาจีบแต่ก็มีเรื่องต้องคุยกันเวลาคุยกันมันก็กลมกลืนกันไปหลังจากนั้นมีโอกาสไปทานข้าวด้วยกันก็ไม่ได้รู้ว่าเขาจีบก็ไปทานข้าวด้วยกันก็เหมือนพี่น้องปกติทั่วไปแหละเพื่อนๆก็ไปวันหนึ่งพี่เขาก็ชวนไปไหว้พระพิฆเนศแล้วเขาก็ถามหมอดูว่าหมอดูครับเขาจะชอบผมไหมหนูก็เลยถามว่าอันนี้คือพี่จีบหนูใช่ไหมใช่ไหมเขาก็บอกว่า

0: ว่านี่เขาเป็นคนจ่ายตลอดเหรอ
1: แล้วเขาพูดอย่างนี้ไงเขาบอกเขาไม่เคยเนี่ยเขาเนี่ยเออเนี่
0: น่
1: ย
0: าคิดตรงนี้แหละ
1: น่าคิดตรงนี้นะแม่น้องลำไย
0: ใช
1: พ
0: ู่
1: ดตรงนี้คนเขาก็จะยังไงล่ะ
0: เออคนก็
1: เอ
0: เลย
1: อ
0: ย้อนไงว่าเอ้ยแสดงว่าตลอดนี่คือที่ผ่านมา
1: เอ
0: ก็
1: อ
0: แสดงว่าซัพพอร์ตแต่คนอื่นอย่างเงี้ย
1: นั่นแหละสิเขาบอกเนี่ยแม่
0: อ
1: เข
0: ื
1: าม นี่รู้สึกตัวเองเนี่ยเป็นเนี่ยเข้าใจค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาซัพพอร์ตแล้วเขาก็ไม่ได้ซัพพอร์ตแต่ไม่ได้ซัพพอร์ตแต่เรานะแต่กับเพื่อนเรา
0: เอ
1: ด
0: อ
1: ้วยเพราะเพื่อนหนูก็มีเพื่อนเยอะอะไรเข้ามาก็มีซัพพอร์ตเราเออความรักครั้งนี้ก็ไม่กดดันแล้วค่อยๆเป็นค่อยไปปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติเออนี่แหละคนก็บอกว่าไอ้คนเขาก็คอมเมนต์กันในด้านลบว่าไม่เหมาะกันบ้างหลายงั้นอย่างนี้ลำไยก็บอกจริงๆหนูก็ว่าเหมาะไม่เหมาะเราเป็นคนอยู่กับเขานะคะเราอยู่ด้วยกันแต่คนอื่นเขามองแค่ภายนอกหนูก็ไม่รู้คำว่าเหมาะสมมันคืออะไรแต่เราแค่รู้สึกว่าเราสบายใจเออสบายใจเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้มาบังคับมันไม่ได้ดูตารางเวลาเขาก็ไม่ได้แบบคลั่งรักเออมีคนแซวไงว่าคลั่งรักนะว่าก็
0: เออ
1: ใช่มั้งคะเวลาอยู่ด้วยกันก็ตลกมากกว่าเขินถ้าเรามองด้านนอกเขาก็จะเป็นรูปแบบกัปตันช้างสุขุมนิ่งๆแต่พออยู่
0: อื
1: ด้
0: อ
1: วย
0: ฮ
1: กั
0: ึ
1: นเหมือนไม่เต็มทั้งสองคนน่ะหนูก็เป็นคนเส้นตื้นเขาก็เป็น
0: เอ
1: คนต
0: อ
1: ลกพออยู่ด้วยกันก็ยิ่งตลกกันไปใหญ่เลยเลยหนูยังชอบแซวเขาโดยแซวว่าพี่เต็มไหมเนี่ยส่วนคนรอบข้างที่มาใกล้ชิดเขาก็รู้สึกว่าคนนี้แหละโอเคเพราะว่า
0: อ๋
1: เขาด
0: อ
1: ูแลเราอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ดูแลแค่หนูแต่เขาดูแลคนรอบข้างของหนูด้วย
0: โอ้
1: อืม
0: ก็สดชื่นกับตอนเช้านี่เราเพิ่งรู้ว่าอายุ38แล้วเนาะ
1: 38
0: เออ
1: ถ้าเราไปดูในติ๊กตอกเขานะเขาดูแลพ่อเขาเนี่ยพ่อเขาเหมือนติดเตียงเหมือนอะไรแต่เขาเป็นคนเหมือนลูกกตัญญูอ่ะ
0: กับตอนเช้าใช่ไห
1: เ
0: ม
1: ออกับตันช้าง
0: เป
1: เ
0: ็
1: น
0: น
1: ี่
0: ต
1: ย
0: ำรวจใช่ไหมคะยศร้อยตำรวจเอกนะกับตอนเช้าเนี่ย
1: เออ
0: เออ
1: นี่
0: เ
1: แ
0: ป
1: ห
0: ็
1: ล
0: น
1: ะ
0: ตำรวจด้วย
1: ก็มีการแซวไงว่าไม่รู้จักพี่ช้างมีการส่วนตัวฟอลโล่กันเงะตอนมาเที่ยวบรรทัดทองแล้วหนูก็ถ่ายสตอรี่ว่าโดนล็อกล้อแต่หนูไม่รู้ว่าเขาเป็นตำรวจก็
0: เอ
1: เลย
0: อ
1: เออก็เลยเข้ามาทักมาถามก็เลยได้คุยกัน
0: โอ้
1: เป็นตำรวจ
0: ค่ะอ่ะก็ดูแฮปปี้ดีแต่ว่าตอนที่น้องลำไยให้สัมภาษณ์อ่ะเออพี่ป่วยสังเกตไหมเดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนใหม่การทาลิปสติกแบบนั้นใช่ไหม
1: ไหนอ่ะท
0: ดู
1: ำ
0: ตร
1: มังนเกินมันเกินที่ที่บน
0: เอ
1: ใช่
0: อ
1: ไหม
0: ใช่นี่คือเป็นเทรนใหม่หรอหรือว่ายังไง
1: แล้วหรือว่ายังไงอ่ะ
0: เ
1: ม
0: อ
1: ัน
0: อ
1: เป็
0: ไ
1: น
0: ม่
1: ข้
0: ร
1: าง
0: ู้
1: บนข้างบนตรงเนี้ยข้างบน
0: ใช่ไหม
1: ข้างบนดีฟ้า
0: ัน
1: ข้างบนอ่ะมัน
0: ล้นไป
1: ล้น
0: ถึง
1: เยอะ
0: ล้
1: น
0: น
1: ะ
0: ไปถึงจมูกอ่ะเอ
1: เอ
0: ออ
1: ล้นถึงจ
0: นั่
1: ม
0: น
1: ูก
0: มันต้องทาแบบนั้นใช่ไหม
1: ไม่รู้เลยเนี่ยเอ้ยอันนี้มั
0: ถ
1: น
0: ้
1: เ
0: า
1: พิ่ง
0: มัน
1: ส
0: เป
1: ั
0: ็
1: ง
0: นล
1: เ
0: ิ
1: ก
0: ปส
1: ต
0: ีมันคงไม่ได้นะต้องมันเป็นลิปกลอ
1: ส
0: ส
1: ะท้ออ น
0: ย่
1: อ
0: า
1: ะ
0: ง
1: ไร
0: เด
1: ห
0: ี
1: รื
0: ย
1: อ
0: ว
1: เปล
0: อ
1: ่
0: ่
1: า
0: ะ
1: เนี่ยมันน่าจะใช่นะ
0: เฮ้ยไม่นะเห็นหลายคนแล้วน
1: เ
0: ะ
1: อา
0: ไม่ใช
1: ห
0: ่
1: ร
0: เฉ
1: อ
0: พาะน้องลำใหญ่เออ
1: โอ้
0: ทาอย่างเงี้ย
1: โอ้
0: เอ
1: ไม
0: อ
1: ่
0: บ
1: ช่า
0: อง ก
1: สังเกต
0: ใคร
1: นะ
0: ที่เป็นวัยรุ่นบอกหน่อยว่านี่คือเป็นเทรนใหม่ใช่ไหมบอกป้าๆหน่อย
1: แต่ไม่รู้ว่าแฟนที่ฟังเราอยู่เป็นจะทราบหรือเปล่าก็คือค
0: เอ
1: ิดเหมื
0: ออ
1: นเราเลย
0: นั
1: ป
0: ่น
1: ้
0: ค
1: า
0: ือเป็
1: ๆเ
0: น
1: นี
0: เ
1: ่
0: ท
1: ย
0: รนใหม่การทาลิปแบบนั้นเหรอเพราะว่าดูมันดูแบบมันอยู่ข้างบนน่ะเออ
1: ือ
0: บ
1: ม
0: นปากอ่ะใช
1: ต
0: ่ไหม
1: แต่ถ้าเกิดจะเป็นเทรนใหม่จริงๆป้าขอถามมันเพื่ออะไรเนี่ย
0: อยากรู้อ่ะจะได้
1: ไม
0: ท
1: ่
0: าบ้าง
1: มันสวยเหรอสิว่าสวยเหรอมันเหมื
0: ก
1: อน
0: ็เออไม่รู้อ่ะแ
1: ไ
0: ต
1: ม
0: ่
1: ่
0: ว
1: เ
0: ่
1: ดี
0: า
1: ๋ยวนี้อย่า
0: ด
1: ว
0: ู
1: ่าม
0: ัน
1: ไม
0: ร
1: ู่
0: ้ส
1: ไ
0: ึ
1: ด
0: ก
1: ้นะเดี๋ยวนี้อะไร
0: มัน
1: ที่
0: วาวๆอยู่ข้างบนฮะ
1: ว่าไม่ได้เดี๋ยวนี้อะไรที่มันแปลกๆเนี่ยก็มันนะเขาก็พยายามหาก
0: แ
1: ั
0: ต
1: น
0: ่ต้องต
1: แ
0: า
1: ป
0: ม
1: ล
0: ก
1: ก
0: ระแส
1: ๆเออ
0: เออตามกระแสไม่เลยละดูให้น้องสัมภาษณ์ก็ดูปากไปเฮ้ย
1: อ๋อเหรอ
0: นี่คือเออทำไมมันวันวาวาวอยู่ข้างบนข้างล่างจมูกนิดหน่อยเออ
1: ไอ้สัมภาษณ์แล้วก็ดูปากไปเนี่
0: ดูป
1: ย
0: ากไปใช่ไหมคะอ่ะมาดู2-3 วันนี้ก็แน่นอนเป็นดราม่าที่ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆนะสำหรับกรณีของทรายสก็อตที่มาอ้างว่าถูกพี่ชายมีพฤติกรรมล่วงละเมิดตั้งแต่เด็กแล้วก็ปล่อยคลิปเสียงออกมานะคะแล้วก็ยังบอกว่าตอนนี้ยังมีคลิปและมีแคปหน้าจอของญาติๆนะป้าๆคนอื่นเก็บมาไว้หมดแล้วจะหยุดไหมตั้งแต่เด็กผมไม่เคยไว้ใจคุณเลยผมเก็บมาตลอดก็ล่าสุดนั้นเขาบอกว่าคุณพ่อของพายก็รู้เรื่องด้วยนะคะพี่ก่วยเออคุณพ่อของพายที่เป็นต่างชาติเขาบอกว่ารู้เรื่องด้วยแล้วก็โพสต์ภาพอีเมลที่พ่อส่งมาให้เมื่อ4 วันก่อนหลังจากที่ไม่ได้ติดต่อไม่คุยกันเลยมานานกว่า4 ปีข้อความระบุว่าพ่อไม่รู้ว่าลูกได้อ่านอีเมลของพ่อบ้างไหมแต่พ่ออยากจะสื่อสารกับลูกและไม่รู้ว่าต้องทำยังไงลูกบล็อกพ่อในไลน์ไม่ว่าจะยังไงก็ตามลูกไม่ตอบกลับก ็ไม่ว่าจะ

0: จะผ่านช่องทางไหนเลย
1: พ
0: ่อแค่อยากจะบอกว่าเรามีอะไรที่คล้ายกันมากกว่าที่ลูกคิดแต่ที่สำคัญที่สุดคือพ่อไม่ใช่ศัตรูพ่ออยู่ข้างลูกนะด้วยเหตุผลบางอย่างตั้งแต่ลูกกลับมาจากอังกฤษพ่อก็กลายเป็นศัตรูไปแต่อย่างนั้นทุกอย่างที่พ่อพูดดูเหมือนจะทำให้ลูกรู้สึกขยะแขยงและปฏิเสธพ่อพ่อแย่ขนาดนั้นเลยหรือนี่คือเป็นอีเมลจากพ่อนะคะเขาบอกว่าปีนี้ลูก30แล้วนะน่าจะกำลังเรียนรู้ว่าโลกนี้มันไม่ได้สมบูรณ์แบบและชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการเสมอไปพ่ออาจจะไม่ใช่พ่อในแบบที่ลูกต้องการแต่พ่อจริงใจอยากจะเห็นลูกมีความสุขทำไมพ่อจะไม่อยากให้ลูกชายตัวเองมีความสุขล่ะแล้วก็ปิดท้ายว่าถ้าลูกลองเปิดใจพ่อเชื่อว่าเราจะสามารถหาจุดร่วมกันได้พ่อย้ำอีกครั้งว่าพ่อไม่ใช่ศัตรูอย่าทำให้พ่อเป็นศัตรูเลยการทำลายมันง่ายแต่การสร้างขึ้นมาใหม่มันยากกว่ามากพ่อรอคอยการติดต่อจากลูกและในระหว่างนี้ขอให้ลูกโชคดีรักจากพ่ออ
1: ื
0: มเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ติดต่อพ่อกันเป็นเวลานานก็คือ4ปีอย่างที่อีเมลของพ่อได้เขียนเอาไว
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เลยติดตามข่าวด้วยใจระทึกวิพิกกลับไปกลับมาว่าไหมกองเชียร์เนี่ย
1: ใช่เพราะล่าสุดเนี่ยพี่ชายโพสแล้วนะโพสข้อความแล้วบอกว่าจากการถูกกล่าวหาที่รุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นข่าวเลยลงหนังสือพิมพ์เลยนะ
0: ค่ะ
1: เดนิวเริ่มเล่นแหละคือแบบว่าโดยพายเนี่ยได้พายสุรินทร์เป็นพี่ชายเขาเนี่ยนะคะบอกว่าจากการถูกกล่าวหาที่รุนแรงที่เกิดขึ้นขอชี้แจงในพื้นที่นี้คือไปชี้แจงใน Facebook ของแฟนเขาอะภรรยาเขาอะน้องมายละพัดอะละพัดลันอะไรเนี่ยนะคะบอกว่าขอชี้แจงว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงทุกอย่างมีหลักฐานครอบครัวรู้ทุกอย่างหลังจากนี้ขอใช้กฎหมายดำเนินการผมจะไม่พูดผ่านทางโซเชียลใดๆอีกแล้วผมคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่จะมาโต้ตอบกันในพื้นที่นี้ขอความกรุณาจากทุกคนขอใช้พื้นที่นี้ในการเคลียร์ทุกประเด็นและที่ต้องออกมาพูดเรื่องนี้เพราะต้องการที่จะปกป้องตัวเองและเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อภรรยาและลูกของผมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะพายก็บอกว่าประเด็นแรกคือพูดถึงเรื่องที่น้องกล่าวหาว่าผมไปข่มขืนเขาอันนี้ขอการันตีเลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงและไม่เคยเกิดขึ้นทุกคนที่รู้จักผมดีแม้กระทั่งครอบครัวเพื่อนผมและตัวผมเองยืนยันว่าผมไม่มีวันทำเรื่องแบบนั้นเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงและแย่มากๆและไม่เคยคิดหรือมีเจตนาที่จะทำแบบนั้นกับใครเลยโดยเฉพาะน้องแท้ๆของตัวเองและเสียใจมากๆที่น้องคิดว่าผมทำอะไรแบบนั้นกับเขาส่วนเรื่องคลิปเสียงไม่ทราบเลยว่าถูกบันทึกเสียงไว้แต่สันนิษฐานว่าเป็นการคุยกันสมัยตอนวัยเด็กซึ่งยอมรับว่ามีการทะเลาะและกลั่นแกล้งอาจจะเป็นการเล่นตามประสาพี่น้องซึ่งก็ได้ขอโทษไปหลายรอบแล้วเคลียร์กับน้องไปหลายรอบอีกทั้งตอนวัยรุ่นเนี่ยเราสองคนอยู่กันคนละประเทศผมเรียนอยู่โรงเรียนประจำที่อังกฤษจนถึงมหาวิทยาลัยจะเจอน้องก็ช่วงปิดเทอมซึ่งส่วนมากเนี่ยตนจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงแล้วก็แฟนส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องที่ครอบครัวอิกนอร์คือเพิกเฉยนะยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าญาติผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเขาหลายรอบรวมถึงการไปหาหมอแต่ทั้งนี้น้องก็ได้บล็อกช่องทางการสื่อสารทำให้ทางครอบครัวติดต่อไม่ได้ทุกคนอยู่เคียงข้างและซัพพอร์ตน้องเสมอส่วนเรื่องที่3ประเด็นบ้านหัวหินที่มีการฟ้องร้องกันเดิมทีบ้านที่หัวหินเป็นของคุณตาซึ่งคุณตาได้มอบบ้านให้กับลูกของคุณตาในส่วนของคุณแม่ผมคุณแม่ก็มอบให้กับทางผมแล้วก็น้องแต่ที่ต้องมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเพราะว่ามีการทำลายทรัพย์สินนำคนข้างนอกมาบุกรุกรวมถึงมีการเอาของส่วนกลางไปจัดการซึ่งคุณแม่อยากเรียกกลับคืนมาเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและคนในบ้านและมีหลักฐานชัดเจนที่สามารถดำเนินการต่อทางกฎหมายได้สุดท้ายนี้นะคะออกมาพูดไม่ได้อยากทำร้ายใครเลยอยากเป็นสิ่งที่ยากมากที่ต้องออกมาพูดอะไรแบบนี้ไม่อยากให้เรื่องของครอบครัวออกมาเป็นเรื่องสาธารณะเชื่อว่าทุกคนที่มีครอบครัวก็ไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและการที่พูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยรวมถึงตัวน้องชายเองแต่ทั้งนี้ครอบครัวก็ยังเปิดใจที่จะพูดคุยกับน้องเสมอและขอให้ทุกอย่างเนี่ยดำเนินการด้วยกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้องหลังจากนี้ก็พายได้ชี้แจงว่าทางนักแสดงสาวก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมโฉนดที่ดินด้วยก็มีโฉนดออกมาเนาะว่าข้างหลังโฉนดมีการเขียนไว้ว่ายังไงยังไง
0: แต่ว่าพอ

0: ่องของคุณพ่อที่ติดต่อมาทางอีเมลแล้วก็มีคลิปเสียงที่คุณทรายเพิ่งปล่อยเมื่อวานเนี่ยทางคุณพายพี่ทรายก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี
1: ้
0: มีเสียงด้วยนะคะมีเสียงพูดกัน
1: แต่เมื่อกี้นี้พายก็บอกว่าส่วนคลิปทรงคลิปอ๋อแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือหลังจากที่พี่ทรายมาโพสต์แล้วก็มีปล่อยคลิปเสียงอีก
0: ใช่มีเสียงอีกนะคะ
1: ก็นะ
0: ก็เป็น
1: โอ้ยเรื่องที่เป็นเรื่องที่ว่ามีการวิเคราะห์ไปถึงมันไปบนพี่ไปดูตันหน้าเฟซบุ๊กในวิเคราะห์ไปถึงตระกูลคนนู้นคนนี้ตระกูลคนรวยต่างๆเลยนะแล้วก็ได้พูดถึงพี่ถึงรู้ว่าบางตระกูลเนี่ยมีธรรมนูญประจำครอบครัวเลยนะคือตระกูลใครรู้ไหมธรรมนูญประจำครอบครัวนะว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้ใครอย่างนี้ไม่ได้นะจะละเมิดกฎเกณฑ์ไม่ได้นะคือตระกูลไหนรู้ไหมตระกูลจิราธิวัฒน์มีคนเขาไปโพสต์เขียนเล่าอะนะว่าครอบครัวเนี้ยตระกูลเนี้ยมีคือเขาก็ยกตัวอย่างว่าหลายๆตระกูลในเมืองไทยที่รวยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นครอบครัวคนจีนเป็นอะไรเงี้ยบางทีครอบครัวเขามีหลายครอบครัวมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอย่างจิราธิวัฒน์เขามีหลายครอบครัวเขาก็มีธรรมนูญเลยนะ
0: ก็เอาไปว่าบางครอบครัวก็เราก็ไม่รู้ว่าวิถีเขาเป็นยังไงเนาะอย่างครอบครัวนี้ก็คือเขาเป็นลูกครึ่งอะเนาะก็อาจจะแบบแยกกันอยู่คนละประเทศไปเรียนต่อไปอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าอันนี้เราก็คุยในมุมว่าครอบครัวนี้ทำไมไม่รีบออกมาห้ามหรือว่าออกมาช่วยเหลือไม่ดำเนินการอะไรเลยใช่ไหม
1: ก็อย่างถ้าเกิดฟังจากพี่เขาบอกก็พยายามแล้วติดต่อแล้วพยายามช่วยน้องไปหาหมอแต่ว่าเขาทางครอบครัวเขามองว่าน้อง
0: ไม่คิดว่านี่ป่วยเหรอ
1: เขาว่าแต่ว่าน้องเนี่ยบล็อกทุกช่องทาง
0: นี่ค่ะก็เดี๋ยวก็เนี่ยก็เห็นมีทนายก็ออกมาเตือนว่าการเปิดเผยอะไรแบบนี้บางทีมันก็มีผลในทางกฎหมายเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องรอฟังคำชี้แจงจากทั้งสองฝั่งเพื่อเกิดความเป็นธรรมแล้วก็ถ้ากลายเป็นประเด็นความรุนแรงในครอบครัวก็จะไปอีกเรื่องนึงอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างเมื่อวานก็มีคนพูดอย่างคุณกัญชัยครับแบบว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมามันกลายเป็นความรุนแรงในครอบครัวเลยนะ
0: นั่นเลย
1: ค่ะส่วนเรื่องฟุตบอลเอาสิเรื่องฟุตบอลเนี่ยเขาบอกถ้าเกิดดูจากมติครม.เมื่อวันที่12ที่มีการประชุมครม.ใช่ไหมหลายคนบอกได้ดูแน่ๆเลย
0: ได้ดูแน่ๆใช่ก็พูดอย่างนั้น
1: แต่ว่าในครม.ก็เหมือนกับได้ดูนะเพราะแบ่งงานกันแล้วนะรายงานจากทำเนียบเขาบอกว่าไม่อยากดูไปเปิดมติครม.เมื่อวันที่12พฤษภาคมเนี่ยนะเขาบอกว่ามีมติครม.เห็นชอบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2026นะคะที่มีคือ11มิถุนาถึง19กรกฎาคมนี่แหละแล้วก็ให้7หน่วยงานเนี่ยรับมาให้ต่อไปนะคะทั้งให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน้าที่หลักในการร่วมมือกับทุกฝ่ายนะคะแล้วก็ให้กระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณายกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างลิขสิทธิ์นะแล้วก็ผ่อนระเบียบแล้วก็กระทรวงดีก็มอบหมายให้รับผิดชอบด้านเทคนิคการรับส่งสัญญาณและมาตรการการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็4แล้วมอบหมายให้สำนักงานการสูงสุดไปตรวจร่างสัญญานะที่มีการซื้อขายกันเนี่ย5แล้วก็มอบหมายให้ตำรวจแห่งชาติในสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยไปดำเนินมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลตลอดช่วงการแข่งขันแล้วก็ให้กระทรวงพาณิชย์นะฮะแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศร่วมการดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ประสานงานกับต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดฟังอย่างนี้ก็มันก็เหมือนนะเพราะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแล้วอะเพื่อเป็นการเขาบอกว่าตอนท้ายของมติครม.บอกว่าทั้งนี้การแบ่งงานอย่างชัดเจนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล
0: ก็สรุปได้ดูฟรีแน่ๆอย่างนี้ใช่ไหม
1: ประมาณนั้น
0: ค่ะก็จริงๆก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะ
1: ใช่
0: ไม่ถึงเดือนแล้วเนี่ย
1: ไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้ว
0: ไม่ถึงเดือนแล้วนะคะฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว
1: เดี๋ยวฟุตบอลโลกเดี๋ยวคนละครึ่งอะไรกันโอ้ยแย่ไปหมดเลยขออะไรก็ให้มาสักทีเถอะเพราะว่าตอนนี้มันมีแต่น้ำมันขึ้นไม่ดีนะ
0: ค่ะเนาะคนก็รอคอยอยู่นะคะปิดเนาะบันเทิงและกีฬาค่ะ

0: วันนี้45จังหวัดที่กลัวจะมีฝนตกหนัก 60-70% ของพื้นที่นะคะพกร่มพกอะไรกันหน่อยนะคะโอ้หนักเลยกรุงเทพมหานครวันนี้จะมีฝนร้อยละ 60% นะคะร้อยละ 60 ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีลมแรงด้วยโอ้โหภาคเหนือ 70% ของพื้นที่แล้วก็มีลมแรงนะโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ตากนะคะส่วนภาคอีสานฝนตก 60% ของพื้นที่ภาคกลาง 60% ของพื้นที่แต่ว่าทุกภาคเหมือนกันหมดเลยว่าถ้าช่วงที่ฝนไม่ตกอากาศก็จะร้อนปกติในช่วงกลางวันนะคะก็พกร่มกันหน่อยนะใครที่จะออกเดินทางสำหรับเช้าวันนี
1: ้
0: ค่ะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกการมงการเมืองช่วงนี้มีอะไรที่น่าติดตามไหม
2: มีก็มีอ่ะการมงการเมืองก็อย่างคุณอนุทินเมื่อวานนะก็ใช้วันหยุดนะไปลงทั้งที่พังงานแล้วก็ไปที่หาดที่ภูเก็ตอ่ะแล้วก็ไปขอโทษบอกว่ามาช้าไปมาช่วยช้าไปนะอะไรเงี้ยมาเฟียอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้จัดการให้หมดนะแล้วก็บอกว่าไม่เชื่อเจ้าที่รัฐไม่รู้เนี่ยไปขอโทษประชาชนเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นละนายกรัฐมนตรีก็ไปหลังจากไปพังงานแล้วก็ไปที่ภูเก็ตไปที่หาดฟรีดอมที่ป่าตองกระทู้ภูเก็ตที่วันก่อนเนี้ยที่มีแล้วก็นายกไม่ได้ไปที่ภูเก็ตไปที่ระนองอ่ะแล้วก็เมื่อวานก็เลยย้อนไปที่ภูที่หาดฟรีดอมอ่ะมีปัญหาการบุกรุกพื้นที่หาดฟรีดอมนะ
0: ใช่ใช่ที่พังงานเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเป็นเชลอาวิฟสาขา2อ่ะพี่ป่วยมันเกินไปไหม
2: เกิน
0: เ
2: กินไปนะ
0: ขนาดนั้นเหรออ
2: ืมแต่เนี่ยนี่ที่ฟรีดอมเขาบอกว่าต้องมีการบุกรุกกันตั้งแต่ปี2552ยาวนานเกือบ20ปีเพื่อเข้ามาหาผลประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวทั้งเรื่องของการร้านค้าร้านอาหารปล่อยให้เช่าแล้วก็ขายกิจการให้กับต่างชาติแล้วก็มีการเก็บค่าผ่านทางด้วยนะ100ถึง300บาทเพื่อเข้าชมหาดเนี่ยนายกก็ถามว่าทำไมถึงปล่อยให้มีปัญหานี้มานานหลายสิบปีจะดำแล้วได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างนายอำเภอเมืองภูเก็ตก็ตอบกลับว่าเราก็มีการตรวจยึดที่แล้วแล้วก็หลายสิบปีก็มีการแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีแต่หลังจากนั้นก็กลับมาทำซ้ำอีกอ่ะนายกก็เลยบอกว่าตอนหลังจากฟังปัญหาแล้วเรื่องการบุกรุกเนี่ยประชาชนเขาก็ไปนั่นถือป้ายนายกช่วยดีนะช่วยดีนายกก็เลยบอกว่าวันนี้ก็เข้ามาฟังปัญหามากันเต็มทีมเลยก็มอบหมายกันทางผู้ว่าภูเก็ตนะคะแล้วก็ทางรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็กรมป่าไม้ด้วยเข้ามาดูแลทุกอย่างเลยแล้วจากนี้ไปเนี่ยในเรื่องของการข่มขู่จะไม่มีแล้วเพราะถูกจับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะลงไปวันหนึ่งก็ทางบิ๊กลานอ่ะพลตำรวจเอกสำราญนนท์มาก็ลงไปพื้นที่
0: เอ้าคือมันจะมีหลายธุรกิจอ่ะที่แบบไม่ใช่คนไทยทำอย่างเช่นรถเช่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่คนไทยนะคะธุรกิจรถเช่าธุรกิจร้านโรงเรียนแม้แต่เนี่ยรับเลี้ยงเด็กอ่ะก็บอกก็ไม่ใช่คนไทย
2: หรอ
0: เห็นว่าจะอยู่กันได้แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่ๆก็จะมีกระแสทวงคืนขึ้นมาทำไมไม่ทำถึงก่อนหน้านั้นเพราะอะไรภาษีก็ไม่เสียแล้วคือที่สำคัญอะไรรู้ไหมมีพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติด้วยนะพี่ก๋วยแล้วก็เมื่อวานน่ะมีข่าวว่าเด็กอะไปเอาธงชาติไทยไปปลดธงชาติไทยเดี๋ยวนะที่ไหนนะฟังงานหรือเปล่าคือคงเล่นหรืออะไรไม่ทราบนะคะเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้จริงๆเหรอที่เดี๋ยวนะอันนี้ที่ภูเก็ตนะขออภัยไม่ใช่ที่เกาะพังงันนะคะ
2: ค่ะ
0: เด็กต่างชาติปีนขึ้นไปปลดธงชาติไทยชาวภูเก็ตบอกสุดงงเลยค่ะคือพยายามปีนขึ้นไปเนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคืออะไร
2: ก็ในนายกใช้คำว่ามันน่าทุเรศโดยเพราะอย่างยิ่งคนที่เป็นเจ้าที่รัฐเนี่ยคนที่เป็นนายทุนอันธพาลก็แย่อยู่แล้วแต่ถ้าเจ้าที่ของรัฐที่ให้ความร่วมมือกับพวกเนี้ยและตนไม่เชื่อว่าทำบันไดคอนกรีต300ขั้นเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าที่รัฐจะไม่รู้เรื่อง
0: จะไม่รู
2: ้ทำบันไดคอนกรีต300ขั้นใช่
0: แอบสร้างกลางคืนได้ด้วยเหรอมันไม่ได้หรอก
2: รัฐจะไม่รู้เรื่องไม่เชื่อเลยในฐานะผอ.กอรมน.เนี่ยจะสนที่กำลังเต็มที่คืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกประทุษร้ายแล้วก็หยุดการกระทำของคนเหล่านั้นและดำเนินคดี
0: ค่ะ
2: เม
0: แล
2: ื
0: ้
2: ่อ
0: ว
2: ช
0: ก
2: ้
0: ็
2: อื
0: ค
2: ม
0: ือตอนนี้เขาบอกว่าพื้นที่บางพื้นที่นะคะกลับไปที่เกาะพังงานอีกนิดนึงก็บอกว่าตรงนั้นชื่อพื้นที่สีธนูพบว่ามีนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงจากแถบยุโรปน้อยลงกว่า80%ในช่วง2 ปีนี้เพราะว่าพื้นที่เดิมถูกครอบครองไปด้วยชาวอิสราเอล
2: อื
0: แล้วพ
2: ม
0: ื้นที่สีธนูเคยสงบเหมาะสำหรับการออกกำลังกายจิตบำบัดกลายเป็นพื้นที่พลุกพล่านวุ่นวายมีแต่ชาวอิสราเอลมาเป็นนักท่องเที่ยวเกิดรองที่มุ่งหาความสุขสนานเสพกัญชาและรวมกลุ่มสร้างความวุ่นวายบริเวณชายหาดนี่คือส่วนหนึ่งของการเข้าไปร้องเรียนของคนไทยที่อยู่ตรงนั้นนะคะก็บอกว่าเกาะพะงันเจอปัญหานี้โดยเฉพาะการมากว้านซื้อที่ดินแล้วมาปักหลักก่อให้เกิดปัญหากับคนไทยและนักท่องเที่ยวชาติอื่นคือทีนี้นักท่องเที่ยวที่เคยอยู่เดิมเป็นที่บอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพนี่นะคะเขาก็เบื่อเขาก็ไม่อยากอยู่ก็กลับไปเลยก็มีคราวนี้ก็มีแต่คนไทยในพื้นที่ก็สู้รบปรบมืออยู่อย่างนั้นนะคะพี่กวย
2: อืม
0: เออ
2: ก็เวลาไปอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนว่าเราลากลับมาแล้วเนี่ยทำยังไงให้มันยั่งยืนเนี่ยนี่สำคัญที่สุดเลยนะสี
0: ค่ะ
2: คือเหมือนกับไปแล้วเอาคนนู้นคนนี้ไปเยอะแยะมากมายเนี่ยไปช่วยเขานะได้จริงไม่จริงแค่ไหนยังไงไปตอนนี้ก็ไปพูดได้แล้วไปเกาะไปก่อนก็ให้ทางนะพันตำรวจเอกสำรานนวลมาก็ไปจับเห็นมอก็ไปจับแล้วมีคนอะไรนะมามอบตรงมอบตัวได้ผู้มีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: แต่เวลากลับเข้ามาแล้วนี่แหละสำคัญนะเขาอยู่กันยังไง
0: เนาะคือถ้ามาเที่ยวเนี่ยเราก็ไม่ว่าเนาะมาเที่ยวมาแล้วกลับนะคะเพราะฉะนั้นมาแล้วไม่กลับมาตั้งรกรากทำธุรกิจ
2: ม
0: แ
2: ี
0: บบ
2: หลา
0: ว
2: ย
0: ่า
2: ที่นะไม่ใช่ที่นี่
0: เอ
2: ที่เดี
0: อ
2: ยวนี่แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องเสออะไรเงี้ยที่บอกเมื่อก่อนหน้าเนี้ย
0: มีไปเต็มไปหมดเลยใช่ไหม
2: เออทำไมอ
0: เ
2: ย
0: น
2: ่า
0: ี
2: ง
0: ่
2: น
0: ย
2: ั้น
0: ค
2: ล
0: ่
2: ่
0: ะ
2: ะ
0: ก็ตอนที่นายกไปวันนั้นเห็นบอกว่านายกเดินไปที่ภูวิลล่าแห่งหนึ่งนะคะ
2: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าตำรวจบอกว่าเนี่ยมีชาวอิสราเอลเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการถือครองบริษัทและทรัพย์สินตรงจุดนี้นะคะนายกก็สั่งให้ตรวจสอบทันทีว่าเนี่ยเส้นทางการเงินเนี่ยหรือว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยที่มาเปิดบริษัททำยังไงถ้าพิสูจน์ชัดเจนว่าเป็นผู้ถือครองที่แท้จริงแม้ว่าจะใช้คนไทยเป็นนอมินีก็ตามมันขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายนะก็ไม่ได้บริษัทจะหน้าตาเป็นไทยเลยก็ตามแต่ว่าคนที่กำหนดทิศทางบริษัทนะกลับเป็นต่างชาติทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เลย
2: ค่ะ
0: นายกบทก็เหมือนเอาฝรั่งมาใส่วิกสีดำนั่นแหละเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ควบคุมธุรกิจก็จะเป็นต่างชาติอยู่ดีตามกฎหมายไทยมันไม่ได้ต่างชาติจะมาถือหุ้นไม่ได้เลยไม่เกิน49%แน่นอนคนไทยต้องอย่างน้อย51%เพื่อกิจการถือว่าเป็นสัญชาติไทยนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยดูเหมือนก็จะทำแบบหลีกเลี่ยงกันหมดอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะคะก็บอกว่ามีรูปแบบที่น่าสงสัยหลายกรณีนะคะเยอะมากด้วยค่ะเพราะนั้นก็เนี่ยต้องฝากเนาะปปงใช่ไหมตรวจสอบเส้นทางการเงินดูแล้วก็หัวใจสำคัญคือกฎหมายค่ะพี่ก๋วยเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
2: ค่ะ
0: ที่กฎหมายฉบับนี้มีตั้งแต่2542นะนี่แหละเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมการเข้ามาประกอบธุรกิจของต่างชาติในประเทศไทยก็คือเขาจะแบ่งเป็นธุรกิจอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางกลุ่มเหมือนกับหลีกเลี่ยงอ่ะแล้วเขาแปลกฎหมายเก่งอ่ะทำอย่างนี้ไม่ผิดทำอย่างนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยนี่แหละคอยซัพพอร์ตอยู่คิดว่าอย่างนั้น
2: ก็แล้วก็มีที่มีเรื่องกำดานจำได้ไหมที่มีเรื่องเหตุยิงกันของหน้าสถานบันเทิงในตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองอ่ะแล้วคนที่เป็นข่าวที่ไปเข้าไปเกี่ยวพันคือกำนันตำบลดอนยายหอมนายคมศักดิ์แก้วสันล่าสุดเนี่ยโดนย้ายและสั่งการด่วนให้เอาเข้ามาอันนี้พักปฏิบัติหน้าที่ไม่ย้ายหรอกพักปฏิบัติหน้าที่คือไม่ได้มีย้ายไงในพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาไม่มีย้ายเนาะเขาก็เลยอธิบดีกรมการปกครองคุณณฤชาโคสาสิวิไรนะคะมีคำสั่งด่วนเลยนะคะมีคำสั่งให้พักปฏิบัติหน้าที่ของกำนันตำบลดอนเดหอมไว้ก่อนระหว่างการสอบสวนข้อจริงแล้วก็กระบวนการสอบสวนทางวินัยค่ะนี่แหละที่มีปัญหาเรื่องการยิงไงกำนันโหดอะไรเงี้ยเป็นข่าวอยู
0: ่
2: ก็ต้องร
0: อจะมีส่วนพัวพันเหรอเกี่ยวข้องเหรอ
2: ใช่เขาก็เลยให้พักการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนกำนันตำบลดอนเดหอมแล้ว โอกาสนี้อธิบดีกรมปกครองก็เลยออกประกาศในประกาศนี่คือให้กำชับในอำเภอทั่วประเทศเลยให้ดูแลเข้มงวดด้านวินัยของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับให้ประพฤติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบแล้วก็จริยธรรมอย่างเคร่งครัดหากพบการทำผิดก็จะต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยแล้วก็อาญาโดยไม่ละเว้นเลย
0: ค่ะ
2: น้องสี
0: ค่ะค่ะ
2: อันนี้ก็หลายเรื่องนะแล้วเมื่อกี้นี้น้องสีพูดถึงเรื่องที่เราพูดถึงภูเก็ตใช่ไหมพี่เพิ่งเห็น
0: ใช่
2: ข่า
0: ค
2: ว
0: ่ะ
2: นี้นี่มันมีเดี๋ยวก่อนนะข่าวมีการไปตรวจพบไอ้ล็อกเกอร์ที่ป่าตองภูเก็ตเนี่ยเป็นหนุ่มสวีเดนปรากฏว่าเขาค้างค่าล็อกเกอร์ที่เขาไปเช่าล็อกเกอร์
0: ฝ
2: ไว้
0: าก
2: เนี่
0: ข
2: ยหน
0: อ
2: ึ่
0: ง
2: งร้อยยี่สิบวันฝากของพน
0: อ
2: ั
0: ุ
2: ง
0: ้ย
2: เจ้าที่ก็เลยไปเปิดดูมีปืนอยู่5 กระบอกแล้วก็ก
0: โอ
2: ระ
0: ้
2: ส
0: โห
2: ุนอีก100 นัดเลยนะ
0: คื
2: เ
0: อ
2: น
0: เข
2: ี่
0: าย หายตัวไปเหรอ
2: คนหายตัวไปเนี่ยหนุ่มเขาบอกนี่สิตำรวจสภ.ป่าตองภูเก็ตเนี่ยได้รับแจ้งจากบริษัทตัวแทนในการที่จะเขาเปิดบล็อกเกอร์ไว้อะล็อกเกอร์นะที่ถนนที่ถนนลาดอุทิศนะที่ป่าตองกระทู้ภูเก็ตเนี่ยป
0: คร
2: า
0: ่ะ
2: กฏว่าเปิดเข้าไปแล้วพบอาวุธปืนจำนวนมากเลยนะคะเขาบอกว่ามีล็อกเกอร์นี้น่ะมีคนเช่าชื่อนายอะเอลมี่อาเมดโมฮาเมดนะคะสัญชาติสวีเดนแต่ชื่อนี่เป็นอาหรับเนาะเป็นสัญชาติสวีเดนค้างชำระค่าเช่านานกว่า120 วัน
0: ไม่มาเอาของสักที
2: แล้วก็
0: เหร
2: ติ
0: อ
2: ดต่อไม่ได้เลยเมื่อวานบริษัทก็เล
0: มาย ฝากของ
2: เปิ
0: จะ
2: ด
0: หายไปไหน
2: เปิดเลยเปิดล็อกเกอร์เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินภายในไปพบ
0: อือห
2: อา
0: ือ
2: วุธปืน5 กระบอกกระสุนปืน9 มม.อาวุธเนี่ยเป็นปืนเนี่ยคือสิ่งของต้องห้ามนํามาเก็บไว้ในล็อกเกอร์ก็เลยตัวเองก็เลยทางบริษัทก็เลยแจ้งตํารวจให้เข้าไปตรวจสอบ
0: ค่ะ
2: ตํารวจชุดสืบสวนของสภ.ป่าตองเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นอาวุธปืนยี่ห้อ Glock 9 มม4 กระบอกแล้วก็ยี่ห้อ CZ อีก1 กระบอกกระสุนปืน9 มม.อีกจำนวน2 กล่องกล่องละ50 นัดรวมแล้วใน100 นัดนะตำรวจก็เลยตรวจยึดของกลางทั้งหมดไปหาที่มาที่ไปเบื้องต้นพบว่าเป็นปืนมีทะเบียนนะยังไ
0: ม
2: ง
0: ่ท
2: ก็
0: ะเบี
2: ต
0: ยน
2: า
0: เร
2: ม
0: ียบร้อย
2: มีทะเบียนก็แต่ก็ต้องรู้ว่าอาวุธเหล่านี้น่ะมีการครอบครอง
0: แล
2: อย่า
0: ้
2: ง
0: ว
2: ถูกกฎหมายหรือเปล่า
0: แล้วเจ้าตัวไปไหนอะตอนเนี้ย
2: ร้อยยี่
0: กล
2: ส
0: ั
2: ิ
0: บ
2: บ
0: ประเทศไปแล้วเหรอ
2: ร้อยยี่สิบอันนี้ก็สี่เดือนเนาะ4 เดือนฝากไ
0: ใ
2: ด
0: ช
2: ้
0: ่ไหม
2: ไงอะคือเวลาก่อนที่เอาจะเอาของเข้าตู้อะจะบริษัทเขาก็ไม่ได้ได้ดูหรอกนะว่าเป็นอะไรถูกไหมเขาก็เขาเอาเข้าไปให้เช่าล็อกเกอร
0: แต
2: ์
0: ่นี่มันนานเกินไปใช่ไหม
2: ล็
0: เ
2: อ
0: พ
2: ก
0: รา
2: เก
0: ะ
2: อร์ใหญ่ด
0: ล
2: ้ว
0: อง
2: ย
0: เป
2: อ่
0: ิ
2: ะ
0: ดดูซ
2: ใช
0: ิ
2: ่ใช่นานแล้วห้องค้างค่าเช่าด้วยแหละพี่ว่าถ้าก็ถ้าเกิดว่ายังถ้าไม่ค้างค่าเช่ามันคงไม่เปิดหรอก
0: มันแปลกแล้วก็ใส่อะไรไว้ต้องดูนะคะ
2: เขาค้า
0: โ
2: ง
0: อ้
2: ค่าเช่าก็เลยเปิดดูสิถ้าเกิดไม่ค้างไม่เปิดหรอกถ้าเป็นจ่ายส
0: เอ
2: ม่ำเส
0: อ
2: มอ่ะไม่เปิดหรอกก็ยังไม่รู้
0: แสดงว่าไม่ได้อยู่ไทยแล้วล่ะ
2: ไปแล้วกลับบ้านไปแล้ว
0: อ
2: แล้วเดี๋ยว
0: ม
2: ค่
0: า
2: อย
0: ท
2: ม
0: ิ้
2: าง
0: ต
2: แ
0: ุ
2: ล้
0: น
2: วเดี๋ย
0: ไ
2: ว
0: ว
2: ค่
0: ้
2: อยมาใหม่หรอปืนน
0: ค
2: ี่
0: ่ะ
2: มันราคาแพงนะแล้วเขามาสะสมทำไมล่ะหลายก็บอกแล้วสิห้า6 กระบอกเนี่ย
0: ค่ะ
2: เอาแล้วก็กระสุนอีกนะเอาไว้ยิงเล่นเหรอเอาไว้ซ้อมยิงปืนเหรอ
0: ค่ะเราจะไปฟังเพลงสดกันสักเพลงหนึ่งนะคะพี่ป่วย
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายช่วงหน้าค่ะ
2: ค่ะ

เนาะเพลงเดียวไม่น่าจะพอมาเดี๋ยวพาไปเล่นเด็กดื่มสักหน่อยหยิบผลงานเพลงของทั้งเวียนนะทุกคนออกปากครับเขาลงก็ไม่บอกกันเนาะ

น้องนั้นเจ็บใจหลายแต่เศร้าต่อสายบ่เห็นอ้ายมาแต่ยังตามหาเดี๋ยวไม่ทักทิ้งชาก็ยังแนบหาบ่พอขอดนตรีขึ้นนิดนึงฮะขอบคุณครับ

ักกันอยู่ข้างสายเด้อก็เลยมาเจออยู่ข้างเด็กThe little dog lay in the dirt.

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่

0: เป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ลัวมากพี่กวย
1: เรื่องไหน
0: เรื่องการชาร์จโทรศัพท์เอาไว้อ่ะ
1: อ๋อมันไม่มีเรื่องวันก่อนนู่นจำได
0: ้มีเพื่อนมาบอกเลยว่าเนี่ยสายชาร์จมันช็อตแล้วก็เลยตอบกลับไปว่าไปถามที่ร้านที่ซื้อมาสิแต่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนจะเมาเนื่องจากเครื่องโทรศัพท์มันก็รวนด้วยจนกระทั่งตอนเช้าติดต่อไม่ได้ก็เลยเดินทางไปดูปรากฏว่าเจอถูกไฟช็อตเสียชีวิตแล้วค่ะมือถือก็อยู่กลางหน้าอกเลยพี่กวย
1: โอ้ย
0: ค่ะ
1: เนี่ยบางที
0: ต่อสายตรง
1: การชาร์จไปกลางคืนนี่อันตรายเหมือนกันนะต่อสายตรงอ
0: ันตรายค่ะอันตรายมากๆเลยนะคะต้องสายตรงมาต่อคือสายอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
1: ก็เดี๋ยวนี้เวลาเราไปเดินตลาดซื้ออะไรเงี้ยปลั๊กเนี่ยบางทีมันเอ๊ะทำไมราคาที่มันถูกจังเลยบางทีราคามันมีหลายราคาเนาะมันก็มันถูกจังเลยพี่เคยซื้อราคาถูกๆไปนะแป๊บเดียวมันก็ช็อตนะ พี่เคยซื้อตลาดก็ไม่เอาแล้วคือซื้อเคยซื้อไปนะใช้เฮ้ยมันช็อตอ่ะสีมันใช้ไม่ทนเลยพี่ไม่เอาแล้วเราเรื่องพวกนี้มันเรื่องอันตรายต้องใช้ที่มีมาตรฐานให้มีมาตรฐานมก.นะ
0: เอาราคากลางๆอ่ะไม่ต้องแพงมากเนาะ
1: โอ้ยต้องสันนิษฐานด้วยก่อนเลยมันบางทีมันก็เอ๊ะเป็นไปได้ยังไงว่ามันถูกอย่างงี้แล้วมันดูคนเขาซื้อกันเยอะไงเราก็ลองบ้างซิที่ไหนได้โอ้โหแป๊บเดียวเอง
0: มันมีในแอปอ่ะในแอปเฉพาะสายนะไม่เกี่ยวกับไอตัวอะแดปเตอร์นะเฉพาะสายมันอ่ะเส้นละ2บาทก็มีนะพี่กวย
1: สายอะไรสายชาร์จแบตเนี่ยหรอ
0: สายชาร์จใช่
1: โอ้ยถูกจ
0: ัง2บาท3บาทอ่ะมีเวลามันแฟตเซลอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็เอาราคากลางๆไว้ก่อนถูกมากมันก็จะไม่เชื่อว่าจะดีนะเดี๋ยวมันสายขาดสายช็อตแล้วก็อันตรายโดยเฉพาะใครที่เสียบคาไว้อ่ะ
1: ใช้ได้แล้วใช้ได้ไม่นานหรอกพี่ว่านะ
0: เ
1: ออแต่แล้วไฟไหม้เลยเหรอ
0: เออไฟไหม้มีติดไฟไหม้นะชาร์จทิ้งไว้ก่อนออกจากบ้านก็ดูซะหน่อยนะคะปักปึ๊กเนี่ย
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเปิดด่านโอ้เพิ่งรู้เนี่ยสีมีคลิปเสียงนายกด้วยนะโอ้มีคลิปเสียงนายกอรุณ AI บอกว่าเดี๋ยวภายเปิดด่านแล้วภายในเดือนมิถุนายนเนี่ยนี่มีคำชี้แจงจากโฆษกกระทรวงเอ้ยโฆษกพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดิจิตอลแล้วนะคะคุณแนนบุญธิดาสมชัยเนี่ยออกมาบอกแล้วว่าการที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงของคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยในประเด็นเรื่องของการเปิดด่านโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยตรวจสอบและยืนยันเป็นการสร้างคลิปเสียงขึ้นมาจาก AI ทั้งหมดแล้วก็คุณแนนบอกว่านี่ไม่ใช่เคสแรกหรือว่าเคสสุดท้ายนะที่ทำเพื่อให้เข้าใจผิดเพื่อใส่ร้ายเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือเพื่อความสะใจส่วนตัวเพียงเพราะไม่ชื่นชอบบุคคลนั้นๆนะคะแล้วก็ในโลกแห่งความสับสนความวุ่นวายเนี่ยยังมีคนอีกหลายกลุ่มพร้อมจะซ้ำเติมสถานการณ์ด้วยข้อมูลที่หลอกลวงเรียกยอดเอนเกจเรียกยอดไลค์โดยขาดซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมและเมื่อไรก็ตามที่เรื่องราวเกินเลยไปผู้เสียหายมีสิทธิ์ทุกประการที่จะรักษาชื่อเสียงของตนตามกฎหมายบางทีการขอขมาก็ใช้ไม่ได้กับทุกเคสโอ้แต่เคสอย่างเงี้ยถึงนายกเนี่ยพี่ว่าคุณจะฟ้องร้องนะเนาะเออถึงขั้นปลอมเสียงนายกแล้วบอกจะเปิดด่านภายในเดือนมิถุนายนอย่างเงี้ยคนฟังอุ้ยนี่เสียงนายกนี่นาคนเชื่อไปแล้วอ่ะคนที่เขาดูเขาว่าเชื่อไปแล้ว
0: เออมันแยกยากนะคะเสียง AI เนี่ยกับเสียงจริงเนาะแยกกันยากมาก
1: แยกมากเลยเออแยกยากมากเลยพี่ถามน้องโยชัวกันแชร์แล้วทำไม AI มันขนาดมันโอ้ใช่พี่มันอันมันแยกมันแยกยากมากเลยอ่ะระหว่าง
0: ระวังจริงๆอย่าเพิ่งเชื่อนี่ล่าสุดยายมารีโต้แล้วนะคะพี่กวย
1: ฮะ
0: บอกว่าที่ทหารเขมรยิงปืน11นัดที่โอสมิดอ่ะไม่จริงไทยบิดเบือนใส่ร้ายกัมพูชาค่ะ
1: นาน
0: แล้วก็ไอ้ที่บอกว่าเมื่อวานนี้ที่มีต่างชาตินะคะดูแล้วจะเป็นตะวันตกเนี่ยเป็นหนุ่มอังกฤษค่ะเป็นนักสร้างคอนเทนต์แล้วมาอ้างว่าฐานไทยยิงใส่2นัดที่โอสมิดนะนายอัลฟาโรนะคะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวอังกฤษอ้างว่าถูกฐานไทยยิงปืนใส่เมื่อวานนี้ระหว่างลงพื้นที่ตรงช่องจอมเขาบอกว่าคนชายแดนเดือดร้อนมากอะไรประมาณนี้นะคะแล้วฝรั่งในคนนี้มาเข้าใกล้ตรงแนวลวดหนามพอดีไงทหารไทยก็เลยยิงเตือน2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
1: นี่นะลงสื่อพิมพ์ของเขาด้วยนะเดอะพนมเปญโพสต์เนี่ยบอกว่าเนี่ยนักสร้างคอนเทนต์คนนี้บอกว่าไปโพสเฟซบุ๊กของ

0: เขาด้วยนะบอกทหารไทยเพิ่งยิงผมที่โอสเม็ดซึ่งเป็นดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาที่ถูกยึดครองอย่างผิดกฎหมายเนี่ยพูดอย่าง
1: นี้
0: เล
1: หาย อะไรมาเดินอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรยังไง
0: เพียงเพราะผมพยายามพูดความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่มีอาวุธไม่มีการยั่วยุสิ่งเดียวที่ผมมีคือกล้องถ่ายภาพนะฮะแล้วก็อ้างว่ามีการยิงทั้งหมด4นัดเนี่ยแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าการเดินทางไปที่โอสเม็ดครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อสะท้อนสิ่งที่เขาเรียกว่าความย้อนแย้งของฝ่ายไทยที่เรียกร้องการหารือทวิภาคีเรื่องพื้นที่ทางทะเลแต่กลับปฏิเสธการเจรจาเกี่ยวกับพื้นที่

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณกริชกันด้วยนะคะอาจารย์เจตวันนี้หัวข้อคือ
1: นโยบาย100วันฟื้นฝันของเมียนมานะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับก็ต้องขอทักทายน้องๆ นะฮะที่เปิดเทอมแล้วด้วยนะครับก็น่าจะถึงโรงเรียนกันหรือยังหรือว่าอาจจะใกล้ถึงแล้วนะฮะก็ทักทายกันด้วยคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองด้วยนะครับก็อาจจะพาลูกๆหลานๆเนี่ยไปส่งโรงเรียนกันอยู่นะฮะก็ไม่รู้ว่าการจราจรเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยบอกเล่ากับเราได้แล้วก็ฝนด้วยนะคุณลิซ่าวันนี้ต้องระวัง
2: ถูกต้องค่ะเห็นว่าฝนจะตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยนะคะวันนี้ออกเดินทางก็อาจจะต้องพกร่มและเผื่อเวลารถติดด้วยนะคะก็สามารถติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงที่อยู่บนรถเดินทางกันนะไม่ว่าจะไปทำงานอยู่หรือว่ากำลังเดินทางไปส่งน้องๆหนูๆไปโรงเรียนกันนะคะ
1: ครับมาเริ่มต้นข่าวแรกผมขอประกาศข่าวดีกันนิดนึงแล้วกันนะมีคนไทยไปได้รางวัล นะครับในต่างประเทศนะเป็นรางวัลใหญ่ด้วยนะชื่อว่า The Webby Awards นะครับ The Webby Awards นะครับก็เป็นรางวัลในสายของทางด้านของอินเทอร์เน็ตนะครับ New York Times บอกว่าเป็นอินเทอร์เน็ต Highest Honor คือเหมือนกับว่าเป็นออสการ์ของวงการอินเทอร์เน็ตเลยนะก็อย่างปีนี้เนี่ยก็มีคนได้รางวัลอย่างเช่น Claude นะ NASA LisaBlackpink นะครับ Justin Bieber ก็ได้เช่นเดียวกันคือใครที่ทำผลงานโดดเด่นในโลกออนไลน์อ่ะนะครับก็จะได้รางวัลนี้เขาก็จะมีหลายแคตตากรีมากทีนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนไทย1คนนะครับที่ไปได้รางวัลนะในสาขานะครับที่เป็นสายสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับในหมวด Social Content Series Education and Science นะครับจากผลงานซีรีส์คอนเทนต์ Internet but Science นะครับที่ได้รางวัลนะของ Webby Awards นะครับบอกชื่อนิดนึงนะครับชื่อว่าน้องพลนะนวพลเชื่อมวราศาสตร์นะเป็นครีเอเตอร์สายคอนเทนต์วิทยาศาสตร์หรือว่า Science Communication เจ้าของแพลตฟอร์มเขาเนี่ยจะเรียกว่า Sci-Sci นะครับคือถ้าเราพูดถึงเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์อะคุณลิซ่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราแต่ว่าคุณน้องพลเนี่ยนะครับหรือคุณนวพลเนี่ยสามารถจะทำให้คนเนี่ยมองว่าเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกจนมีผู้ติดตามนะในคอนเทนต์ของเขาเนี่ยใน TikTok เนี่ยนะแล้วก็หลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยสูงถึง2ล้าน